0: กันเทศซึ่งทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบามุขที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินกลับ
1: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา 17-18 มิถุนายนพุทธศักราช 2569 เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือกล้าวเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนจะบรรจบครบ7วันในวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานดังมีรายการดังต่อไปนี้วันพุธที่18มิถุนายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัลยสภาเวลา10นาฬิกาเสด็จเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระจบทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับประกรถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์อีก47รูปเท่าพระชนมายุสวดมาติกาทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับประกรถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตการแต่งกายแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายมหาจักรีผู้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายสูงสุดสำนักพระราชวังวันที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569
0: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891 kHz จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศร่วมถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตัมมวานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 9:55 นเป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นพิธี
1: กรมศิลปากรดำเนินการร่างแบบพระเมรุอาคารและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสมพระเกียรติตามโบราณราชประเพณี นายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่าภายหลังรัฐบาลมอบหมายให้ดำเนินการเตรียมความพร้อมจัดสร้างพระเมรุอาคารและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเบื้องต้นอยู่ระหว่างการออกแบบตามโบราณราชประเพณีและสถาปัตยกรรมไทยตามพระราชอิสริยยศที่ได้รับพระราชทานสอดคล้องกับพระจริยวัตรอันงดงามสมพระเกียรติสูงสุดคาดว่าจะจัดทำแบบร่างแล้วเสร็จปลายสัปดาห์นี้โดยการดำเนินงานต่างๆจะนำความขึ้นกราบบังคมทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรายงานต่อองค์ที่ปรึกษาเพื่อทรงมีพระราชวินิจฉัยต่อไปพร้อมกันนี้รัฐบาลจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการอำนวยการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะกรรมการ
0: วันนี้การประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษจะเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการโดยนายกรัฐมนตรีจะกล่าวถ้อยแถลงต่อผู้นำประเทศอาเซียนและรัสเซียเพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้นครอบคลุมทุกมิติ
2: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียโดยมีประมุขและผู้นำประเทศอาเซียนเข้าร่วมการประชุมแบบเต็มคณะเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน2หัวข้อสำคัญได้แก่ความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาคและการพัฒนาความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียในปัจจุบันแนวโน้มในอนาคตและแนวทางขับเคลื่อนความร่วมมือโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีจะกล่าวถ้อยแถลงแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์คู่เจรจาอาเซียนรัสเซียและนำเสนอวิสัยทัศน์แนวทางขับเคลื่อนความร่วมมืออาเซียนรัสเซียในอนาคตท่ามกลางความผันผวนของสถานการณ์โลกโดยเฉพาะด้านพลังงานความมั่นคงการค้าและการลงทุน
3: ก็คุยทุกมิติทั้งมิติพลังงานความมั่นคงแล้วก็การค้าแล้วก็การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีเพื่อกันและกันนะครับเขามีเทคโนโลยีขั้นสูงในเรื่องของสมอลโมดูล่าเรแอคเตอร์โดยฟ้าพลังงานนิวเคลียร์เสริมสร้างพลังงานใหม่ๆเข้ามาน
2: อกจากนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดร่วมรับประทานอาหารกลางวันพร้อมกล่าวถ้อยแถลงต่อผู้นำประเทศต่างๆรวมถึงภาคเศรษฐกิจที่สำคัญเช่นสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียประธานสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียนและประธานหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งสหพันธรัฐรัสเซียรวมถึงช่วงเย็นจะหารือทวิภาคีกับนายวลาดิมีร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่างๆระหว่างกันนำไปสู่การผลักดันความร่วมมือในทุกมิติจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะเดินทางกลับประเทศไทยโดยทันทีและจะถึงประเทศไทยในวันพรุ่งนี้ผมธิดาทิพยานนท์รายงานจากสหพันธรัฐรัสเซียค่ะ
1: คณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอนุมัติโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งวงเงิน 30,000 ล้านบาทช่วยเกษตรกรเข้าถึงแหล่งทุนและลดต้นทุนการผลิตมุ่งเป้าเกษตรแม่นยำนายชัดชัยสิริไรผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.เปิดเผยว่าคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรซึ่งมีนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานได้มีมติเมื่อวานนี้เห็นชอบให้ดำเนินโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งภายใต้กรอบวงเงิน 30,000 ล้านบาทโดยมีระยะเวลาโครงการ3ปีสิ้นสุดวันที่30เมษายน2572เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและลดต้นทุนในการประกอบอาชีพให้แก่เกษตรกรโดยกำหนดวงเงินกู้สูงสุดรายละไม่เกิน 100,000 บาทคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ6ต่อปีซึ่งรัฐบาลจะช่วยอุดหนุนชดเชยดอกเบี้ยให้ร้อยละ3ทำให้เกษตรกรรับภาระดอกเบี้ยจ่ายเพียงร้อยละ3ต่อปีผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธกส.ทุกสาขาทั่วประเทศหรือคอลเซ็นเตอร์02-555-0555
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
5: รัฐบาลดำเนินการเชิงรุกปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์ URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมายในปีงบประมาณ2569ระหว่างวันที่1ตุลาคม2568ถึง31พฤษภาคม2569จำนวน 673,600

0: 699รายการโดยแยกเป็นการปิดกั้นตามคำสั่งศาลจำนวน 635,717 รายการและประสานงานแพลตฟอร์มทำการปิดกั้นประเภทหลอกลวงพนันออนไลน์จำนวน 37,982 รายการทั้งนี้เฉพาะเดือนพฤษภาคม2559สามารถปิดกั้น URL การพนันผิดกฎหมายได้จำนวน 78,796 รายการแบ่งเป็นตามคำสั่งศาล 68,571 รายการและประสานงานแพลตฟอร์ม 12,225 รายการสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
3: ้ขณะนี้เวลา 7:16 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่ระบุว่าข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านช่วยป้องกันการเกิดหายนะทางเศรษฐกิจของโลกโดยการสัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกเพิ่มขึ้นอย่างมากนับตั้งแต่มีการประกาศหยุดยิงชั่วคราวระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเมื่อ3วันก่อนนอกจากนี้ยังเป็นความหวังของจุดเริ่มต้นที่สันติภาพจะแผ่ขยายไปทั่วภูมิภาคตะวันออกกลางอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐเตือนว่าสหรัฐจะทิ้งระเบิดโจมตีอิหร่านอย่างหนักหากอิหร่านละเมิดข้อตกลงฉบับนี้และกองทัพสหรัฐจะยังคงประจำการในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียต่อไปอีกสักระยะหลังการบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านทั้งนี้รัฐบาลสหรัฐเผยแพร่รายละเอียด14ข้อของบันทึกความเข้าใจระหว่างสหรัฐกับอิหร่านอาทิการเปิดช่องแคบฮอร์โมสอีกครั้งการผ่อนปรนข้อจำกัดทางการเงินบางประการต่ออิหร่านรวมถึงกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาโครงการนิวเคลียร์อิหร่านโดยบันทึกความเข้าใจฉบับนี้จะมีการลงนามอย่างเป็นทางการในวันศุกร์นี้
4: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้นอกรอบการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 ที่เมืองเอวิยองเลแบงประเทศฝรั่งเศสโดยระบุว่าเขามีการหารือที่ดีกับทั้งประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียและประธานาธิบดีวโรดิมีร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนซึ่งเขาไม่ได้แสดงความคิดเห็นว่าประธานาธิบดีปูตินจะต้องรับผิดชอบต่อความขัดแย้งในยูเครนเพราะเขาต้องการจะคลี่คลายความขัดแย้งดังกล่าวส่วนความต้องการของยูเครนที่ต้องการให้มีการผลิตขีปนาวุธของสหรัฐในยุโรปจะได้รับการพิจารณานอกจากนี้การกลับมาบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรน้ำมันรัสเซียจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ราคาพลังงานโลกทั้งนี้บรรดาผู้นำกลุ่ม G7 แสดงความยินดีที่ประธานาธิบดีทรัมป์เปลี่ยนแปลงท่าทีต่อประเด็นสงครามในยูเครนและบังคับใช้มาตรการที่เข้มงวดมากขึ้นกับรัฐบาลรัสเซียพร้อมกันนี้ยังยกย่องความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันครั้งใหม่ของกลุ่ม G7 ที่จะเพิ่มแรงกดดันต่อรัสเซียโดยเฉพาะภาคเศรษฐกิจเพื่อให้ยุติสงครามในยูเครน
3: สื่อของทางการจีนเปิดแพร่แถลงการร่วมระหว่างจีนและเมียนมาเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าจีนสนับสนุนการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่เท่าเทียมและสร้างสรรค์ของเมียนมาในกลไกและกระบวนการทั้งหมดของสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนตลอดจนองค์การสหประชาชาติเพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมของเมียนมานอกจากนี้จีนและเมียนมาจะกระชับความร่วมมือด้านต่างๆซึ่งรวมถึงความร่วมมือด้านพลังงานและแร่ธาตุสำคัญ
4: กระทรวงเกษตรของอินโดนีเซียออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าทางการอินโดนีเซียกำลังเร่งดำเนินมาตรการปกป้องผลผลิตทางการเกษตรจากภัยแล้งที่เกิดจากผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนีโญโดยประเมินว่าภัยแล้งระลอกนี้จะทวีความรุนแรงสูงสุดในช่วงเดือนสิงหาคมนี้

0: นายสุวรรณดีปลัดกระทรวงเกษตรอินโดนีเซียกล่าวว่ารัฐบาลอินโดนีเซียกำลังประสานงานกับรัฐบาลท้องถิ่นในแต่ละภูมิภาคเพื่อดำเนินการระบบเตือนภัยล่วงหน้าและมาตรการบรรเทาภัยแล้งซึ่งจะรวมถึงการซ่อมแซมเครือข่ายชลประทานจัดทำแผนที่ทรัพยากรน้ำติดตั้งเครื่องสูบน้ำและปฏิบัติการฝนเทียมขณะเดียวกันรัฐบาลอินโดนีเซียยังวางแผนขยายพื้นที่ชลประทานรวมทั้งส่งเสริมเกษตรกรให้ปลูกพืชที่ทนแล้งปรับเปลี่ยนตารางการปลูกและเข้าร่วมโครงการประกันการเกษตรต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
1: ศึกฟุตบอลโลก2026กลุ่ม K โปรตุเกสที่นำทัพโดยคริสเตียโน โรนัลโดเสมอกับดีอาร์คองโก1-1ส่วนกลุ่ม L ทัพสิงโตคำรามอังกฤษเอาชนะโครเอเชีย4-2ส่วนวันนี้กลุ่ม K อุซเบกิสถานเจอกับโคลอมเบียเวลา9:00 น.และกลุ่ม A เช็กเกียเจอกับแอฟริกาใต้วอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนาม2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ24ของโลกเจอกับทีมชาติยูเครนอันดับ16ของโลกซึ่งผลปรากฏว่าแมตช์นี้ทีมนักตบสาวไทยต้านไม่ไหวพ่ายไป2-3เซตเก็บเพิ่มอีก1แต้มเมื่อรวมกับสนามแรกมีรวมเป็น3แต้มอยู่อันดับ17โดยวันนี้ทีมนักตบสาวไทยจะลงสนามนัดที่2พบกับบัลการีทีมอันดับ20ของโลกเวลา 20:30 น.ศึกมวยสากลรายการใหญ่ World Boxing Cup Stage 2ที่เมืองกุ้ยหยางสาธารณรัฐประชาชนจีนรุ่น54กิโลกรัมหญิงนัทนิชาจงโปร่งกลางเอาชนะคะแนนโยเซลินเปเรสจากสหรัฐอเมริกา5-0เสียงไปเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับลอเรนแม็กกี้นักชกจากอังกฤษในวันที่18มิถุนายนนี้ดันรุ่น55กิโลกรัมชายกลางปีโบขุนทศนักชกดาวรุ่งจากโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครราชสีมาเจ้าของเหรียญทอง U19 ชิงแชมป์เอเชียปีล่าสุดเอาชนะคะแนนมูฮัมหมัดอันการากี้จากจอร์แดนไปแบบขาดลอย5-0เสียงไปเข้ารอบ16คนไปดวลกับชินแจยองคู่ปรับจากเกาหลีใต้แบดมินตันวอลทัวร์ซูเปอร์300มาเก๊าโอเพ่น2026ที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊านักตบลูกขนไก่ไทยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในรอบแรกตัวหญิงเดี่ยวบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์มืออันดับ2ของรายการและมืออันดับ20ของโลกตบชนะเคอิชาฟาติมาอัสซาร่าจากอาเซอร์ไบจาน2-0เกมไปครอบ2ไปเจอกับรุ่นน้องพัศออนพนาเชษที่ตบชนะปุยชิวาจากมาเก๊ามาได้2-0เกมขณะที่ต้นรักแซ่เฮงมืออันดับ76ของโลกตบชนะเหลียงจิงหยูจากไต้หวัน2-1เกมประคอบ2ไปเจองานหนักพบกับคิมกาอึนมวงอันดับ1จากเกาหลีใต้ด้านคู่ผสมรุธนาพักอูบทองกับเชิญนิชาสุใจประภารัตเอาชนะห่วงส่วนไอกับหวังยี่เจิงจากไต้หวัน2-0เกมประคอบ2ไปเจอกับสุพัฒน์จอมเกาะกับออนิชาจงสถาพรพันธ์คู่มืออันดับ66ของโลกที่เอาชนะคู่จากอินเดียมาได้2-0เกมพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1

0: เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:45 น.สูงกว่าระดับเรือปานกลาง74ซมและเวลา 23:37 น.สูงกว่าระดับเรือปานกลาง1เมตร46ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 4:45 น.สูงกว่าระดับเรือปานกลาง66ซมและเวลา 16:26 น.ต่ำกว่าระดับเรือปานกลาง1เมตร29ซมวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 น.
1: 1นาทีกับกปท.
2: ผู้ที่ใช้เกียร์ออโต้ควรหลีกเลี่ยงการขับรถลุยน้ำแต่หากหลีกเลี่ยงไม่ได้หลังจากรถผ่านการลุยน้ำแล้วควรรีบนำรถเข้าตรวจเช็คระบบเกียร์หากมีน้ำเข้าควรทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ใหม่เพื่อประสิทธิภาพในการขับขี่ทั้งนี้ภายหลังการขับรถลุยน้ำอาจประสบปัญหาเข้าเกียร์รถไม่ได้เพราะคลัตช์ติดให้แก้ไขโดยนำรถออกทดสอบบนถนนโล่งๆด้วยการติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้สักครู่จนถึงอุณหภูมิทำงานแล้วดับเครื่องจากนั้นเหยียบคลัตช์เข้าเกียร์1สตาร์ทเครื่องทั้งที่เข้าเกียร์1รถจะวิ่งไปข้างหน้าโดยขณะเครื่องติดและรถเริ่มวิ่งให้สังเกตดูว่าคลัตช์หลุดหรือไม่ถ้ายังไม่หลุดให้ลองเริ่มปฏิบัติตามข้างต้นใหม่โดยต้องแน่ใจว่าทดสอบในถนนที่โล่งจริงๆและขับด้วยความระมัดระวังอย่างสูงค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าสำสร้างคำว่าสำสร้างเขียนสอเสือสระอำสอโซ่ไม้เอกสระอางองูสันนิษฐานว่ามาจากภาษาสันสกฤตว่าสมะสานะแปลว่าที่เผาศพคำว่าสำสร้างมีสองความหมายความหมายแรกหมายถึงที่เผาศพซึ่งสร้างขึ้นชั่วคราวมีกองฟืนอยู่กลางมีเสา4ต้นปักอยู่รอบฟืนนั้นวางพาดไขว้ไปมาให้มีช่องสำหรับลมวิ่งเข้าโหมไฟปลายเสาปักให้สอบเข้าหากันสำหรับดาดผ้าขาวเป็นเพดานต่างร่มให้แก่เปลวไฟที่ใช้เผาศพบางถิ่นจึงเรียกสำสร้างว่าร่มไฟสำสร้างอีกความหมายหนึ่งหมายถึงเรือนบุษบก4หลังซึ่งสร้างอยู่มุมทั้ง4ของพระเมรุมาตรสำหรับพระสงฆ์สวดพระอภิธรรมในงานออกพระเมนคำว่าสำสร้างใช้ว่าสามสร้างคดสร้างหรือสร้างก็มี
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนดอนหอยหลอดตอนที่1ดอนหอยหลอดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงครามเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติตามอนุสัญญาแรมซาดอนหอยหลอดเป็นสันดอนปากแม่น้ำแม่กลองที่เกิดจากการตกตะกอนและทับถมกันของดินปนทรายมีอาณาเขตกว้างประมาณ5กิโลเมตรและยาวประมาณ15กิโลเมตรเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นก็คือหอยหลอดซึ่งเป็นหอยสองฝาชนิดหนึ่งที่มีรูปร่างคล้ายหลอดกาแฟมีตัวหอยอาศัยอยู่ในฝาลักษณะกลมยาวประมาณ 7-8 เซนติเมตรสีน้ำตาลโอนมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ1เซนติเมตรฝังตัวตั้งเป็นแนวดิ่งอยู่ใต้พื้นทรายติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางพงสวัสดิ์นีรโยธินปลัดกระทรวงยุติธรรมเรื่องโครงการกำลังใจในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่ความร่วมมือในระดับนานาชาติในชื่อข้อ

0: ำหนดกรุงเทพค่ะ
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและยุทธพรบานเย็นอ่าน
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับพระกรณียกิจที่โดดเด่นและเปี่ยมด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องราชทัณฑ์หญิงผ่านโครงการกำลังใจซึ่งได้ต่อยอดไปสู่การวางแนวทางที่นานาชาติสามารถปรับใช้ในระดับสากลภายใต้ชื่อข้อกำหนดกรุงเทพเช้านี้ขอเชิญรับฟังรายละเอียดและร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณจากนางพงศวาทนิรโยธินปลัดกระทรวงยุติธรรมสัมภาษณ์โดยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
4: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านปลัดกระทรวงยุติธรรมครับ
5: ค่ะสวัสดีค่ะคุณปริญญวิทย์ค่ะ
4: ครับผมวันนี้ครับจะขอเรียนถามถึงพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิงให้ดีขึ้นครับทั้งในแง่ของความเป็นอยู่ภายในเรือนจำและการพัฒนาอาชีพที่มั่นคงภายหลังการพ้นโทษครับ
5: ค่ะก็พระกรณียกิจอันนี้เนี่ยจะเป็นงานที่เป็นงานโดยตรงที่ได้ทรงมีพระกรุณาธิคุณกับกระทรวงยุติธรรมนะคะเพราะกระทรวงยุติธรรมเราเนี่ยดูแลในเรื่องของผู้ต้องขังทั้งประเทศนะคะจำนวนหลายแสนคนนะคะปัจจุบันนี้ก็คือ200,000 กว่าแล้วนะคะตอนนี้ก็จุดกำเนิดนะคะที่พระองค์ท่านได้ลงมาได้มีพระกรุณาธิคุณในการดูแลในเรื่องนี้เนี่ยก็คือน่าจะย้อนไปสักปี2544ค่ะ
4: คร
5: ับ นะคะคือตอนในปีนั้นเนี่ยพระองค์ท่านตอนนั้นยังคงดำรงพระยศเป็นพระเจ้าหลานเธอนะคะท่านก็ได้ไปเยี่ยมที่ทันทสถานหญิงกลาง
4: คร
5: ับ นะคะตรงทันทสถานหญิงกลางเนี่ยคือเป็นที่ผู้ต้องขังเนี่ยเป็นหญิงล้วนนะคะก็คงจะเหมือนกับที่คุมขังที่อื่นทั่วๆไปนะคะมีการแยกทั้งผู้หญิงผู้ชายแต่ตอนนี้พอท่านตรงมาเยี่ยมที่ทันทสถานหญิงกลางเนี่ยท่านพบปัญหาอันหนึ่งที่ท่านเห็นแล้วน่าจะเป็นประเด็นที่ท่านให้ความสนใจเป็นพิเศษก็คือผู้ต้องขังหญิงที่ได้เข้าไปติดอยู่ในนั้นแล้วมีการตั้งครรภ์นะคะแล้วก็มีเด็กติดผู้ต้องขังเข้าไปตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราคิดเอาเร็วๆ เราบอกงั้นแยกเด็กออกมาจากผู้ต้องขังนะคะในขณะที่ในทางการดูแลแม่และเด็กเนี่ยเราก็ทราบกันดีว่าเด็กต้องอยู่กับแม่โดยเฉพาะการได้รับนมนะคะจากแม่นะคะการที่เด็กได้รับนมจากแม่แล้วก็ยังมีในเรื่องของทางกายภาพอีกหลายอย่างเนื่องจากว่าในเรือนจำสมัยนู้นเนี่ยเราก็จะใช้ทางการดูแลเหมือนกันทั้งผู้หญิงผู้ชาย
4: น
5: ะคะพระองค์ท่านก็เลยเห็นละว่าผู้หญิงที่เข้าไปอยู่ในเรือนจำเนี่ยก็น่าจะได้รับความไม่สะดวกสบายเทียบเท่ากับที่ผู้ชายได้รับนะคะไม่ว่าเรื่องห้องน้ำห้องท่านี่เรื่องอะไรตอนนี้โดยเฉพาะมาโฟกัสตรงที่ผู้หญิงที่เข้าไปติดในทันทสถานหญิงกลางเนี่ยแล้วมีการตั้งครรภ์ซึ่งอยู่จำนวนหนึ่งแล้วยังมีเด็กด้วยนะคะตอนนี้พระองค์ท่านก็เห็นแล้วว่าตรงเล็งเห็นแล้วบอกว่าเด็กเหล่านี้ไม่ได้ทำผิดนะแต่เขาต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำเพราะว่าเขาต้องอยู่กับแม่นะคะอันนี้ก็เลยเป็นว่าเป็นสิ่งที่ท่านได้ประธานโครงการ ที่เราเรียกกันว่าโครงการกำลังใจขึ้นมา

0: นะคะก็เราก็มอบหมายให้ทางกระทรวงยุติธรรมเนี่ยเป็นผู้ดูแลนะคะในหลังโครงการนี้แล้วโครงการนี้ก็สำเร็จเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาในปี2549ค่ะก็คือโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
1: ครับ
0: นะคะก็เข้ามาดูแลในเรื่องของสุขภาพอนามัยนะคะการให้กำลังใจกับกลุ่มผู้ก้าวพลาดแล้วก็เด็กๆที่ต้องติดเข้าไปอยู่ในเรือนจำเนี่ยว่าจะต้องได้รับนมแม่เนี่ยเป็นเวลากี่เดือนนะคะได้อยู่กับแม่เป็นเวลาเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมในทางสุขภาพทางจิตวิทยานะคะในทุกๆด้านค่ะ
1: ครับ
0: โครงการนี้ท่านเล็งเห็นนะคะท่านได้ประทานหลักคิดว่าการอบรมคนดีเนี่ยสร้างคนดีควรเริ่มที่ขวบปีแรกนะคะแล้วก็การตั้งครรภ์ต้องตั้งครรภ์อย่างมีคุณภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เป็นจุดเปลี่ยนนะคะสำหรับเรือนจำที่มีแต่ผู้หญิงนะคะเรือนจำที่เป็นการดูแลด้านสตรีอย่างเดียวเนี่ยก็มีการเริ่มมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในเรื่องของทางกายภาพของเรือนจำมีห้องให้นมบุตรมีห้องจัดสำหรับเก็บวัสดุอุปกรณ์ของเด็กทารกม
1: ี
0: การแยกเด็กทารกที่ไม่ต้องไปนอนปะปนกับผู้ต้องขังอื่นๆอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วทันทสถานหญิงกลางก็เลยกลายเป็นเรือนจำต้นแบบในโครงการกำลังใจแล้วก็ขยายผลนะคะไปยังส่วนอื่นๆทั่วประเทศค่ะอันนี้ก็เลยจะเป็นสิ่งที่เป็นคุณูปการมากๆนะคะเป็นพระกรุณาธิคุณที่ท่านทรงมีให้กับกลุ่มของเดินจังในโครงการกำลังใจค่ะ
1: ครับผมท่านปลัดครับในโครงการกำลังใจเนี่ยครับเราอาจจะเรียกได้ว่าเป็นการจุดประกายให้นำไปสู่ข้อกำหนดกรุงเทพที่พระองค์ทรงผลักดันด้วยหรือเปล่าครับ
0: ใช่เลยค่ะใช่เลยพระองค์ท่านเล็งเห็นนะคะว่าเอ๊ะถ้าเรือนจำทันพระสถานหญิงกลางเป็นแบบนี้เรือนจำอื่นๆในประเทศเป็นอย่างนี้ด้วยหรือเปล่านะคะก็มีการขยายผลนะคะอย่างที่ได้นำเรียนเมื่อสักครู่จากเรือนจำต้นแบบก็ขยายผลออกไปตอนนี้พระองค์ท่านเนี่ยนำเรื่องนี้ก้าวเข้าไปสู่ในเวทีระหว่างประเทศด้วยในเวทีนี้ก็ได้มีการพูดคุยกันในระดับนานาชาตินะคะมีการเอาไปต่อขยายว่าในแต่ละประเทศก็ขานรับแล้วเอาไปม
1: ี
0: การถกแถลงปรับใช้ใช่ค่ะว่าส่วนที่ควรจะมีส่วนพื้นที่จะเป็นนะคะสำหรับเรือนจำที่มีแต่ผู้ต้องขังหญิงในนานาประเทศเราควรจะยกระดับให้ไปในทิศทางไหนที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัจจุบันสอดคล้องกับสภาพทางเพศนะคะตัวนี้ก็เลยได้รับการพัฒนาขึ้นไปที่พูดว่าพัฒนาขึ้นไปเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ในระดับเวทีระหว่างประเทศเนี่ยเขามีข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในเรือนจำอยู่แล้วแต่อันนั้นไม่ได้เฉพาะเจาะจงลงไปเรื่องของผู้หญิงกับเด็ก
1: เป็น
0: นะคะ
1: รวม
0: ผู้ชายก็ใช้มาตรฐานนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเพศสภาพใดก็ใช้มาตรฐานขั้นต่ำอันนี้อีกอย่างหนึ่งตัวมาตรฐานขั้นต่ำที่พูดเนี่ยก็ใช้มา50กว่าปีแล้วค่ะก็ถึงเวลาที่พระองค์ท่านก็เลยมีพระดำรินะคะในการที่จะยกระดับของร่างข้อกำหนดตัวนี้เอาไปเสนอเวทีที่ได้รับการขานรับแล้วถือว่าประสบความสำเร็จก็คือในเวทีการประชุมของคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญานะคะหรือที่เขาเรียกตัวย่อว่า CCCCJ ค่ะ
1: ครับ
0: ก็ได้รับการตอบรับนะคะทั้งหมดสุดท้ายไฟนอลเลยก็คือข้อกำหนดตัวนี้ก็มีทั้งหมด71ข้อนะคะสามารถที่จะใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงนะคะสำหรับเรือนจำนานาประเทศและที่เป็นที่น่าภาคภูมิใจมากก็คือทุกประเทศเข้ามาลงนามในการใช้ข้อกำหนดตัวนี้ที่พระองค์ท่านได้เป็นผู้ริเริ่มแล้วก็ผลักดันค่ะก็ประสบความสำเร็จข้อกำหนดตัวนี้ก็เลยใช้ชื่อว่าBangkok Rules หรือว่าข้อกำหนดกรุงเทพค่ะ
1: ครับผมขออนุญาตสรุปโดยสังเขปนะครับก็คือที
0: ่
1: ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีการเรียกร้องสิทธิ์ให้กับผู้ต้องขังแต่ว่าก็เป็นการเรียกร้องสิทธิ์โดยรวมไม่ได้มีการเน้นย้ำว่าผู้หญิงควรจะได้รับสิทธิ์ยังไงโดยเฉพาะผู้หญิงที่มีบุตรในเรือนจำหรืออาจจะมีบุตรติดมาด้วยซึ่งมันก็เหมือนกับกลายเป็นว่าบุตรก็ต้องติดไปพร้อมกับแม
0: ่
1: ก็ต้องหาแนวทางให้กับทั้งแม่และเด็กเนี่ยได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยเฉพาะที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้มีการวางโครงการเหมือนที่พระองค์ได้ขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมพอพระองค์ทำปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นเหมือนอินโนเวชันใช่ไหมครับที่ทุกๆชาติเห็นว่าอันนี้เราสามารถนำไปปรับกับประเทศของเราได้นะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิงในประเทศเราให้ดีขึ้นได้ด้วย
0: ถูกต้องเลยค่ะ
1: ครับผม
0: ก็เลยตรงนี้ก็เลยเป็นเหมือนกับเป็นโรลโมเดลเป็นตัวต้นแบบนะคะที่หลายๆประเทศก็มาลงนามนะคะในการที่จะปฏิบัติตามนะคะที่จะยินดีที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดกรุงเทพของเราแล้วก็หลายๆประเทศก็เอาไปขยายผลต่อค่ะเรียกว่าเราเป็นชาติที่ริเริ่มในเรื่องของสิทธิมนุษยชนของผู้หญิง

0: ที่ทางกระทรวงยุติธรรมยึดมั่นถือมั่นแล้วถือว่าเป็นภารกิจแรกๆเลยนะคะของกระทรวงยุติธรรมโครงการกำลังใจยังคงดำเนินการต่อนะคะตอนนี้ก็พยายามขยายผลแล้วก็ติดตามผลด้วยนะคะติดตามผลของในเรือนจำที่ได้ดำเนินการไปแล้วแล้วก็ที่ผ่านมานะคะว่ามาตรฐานต้องไม่น้อยกว่าเดิมที่เคยได้ทำแล้วจะต้องมีการเสนอพัฒนาการที่มันดีขึ้นนะคะนวัตกรรมอื่นๆที่ดีขึ้นสำหรับเรือนจำที่ยังไม่ได้เข้าสู่โครงการกำลังใจก็จะมีการที่จะขยายผลตัวนี้ต่อไปนะคะทุกวันนี้ก็ยังมีการติดตามผลอยู่นะคะในการดำเนินการตรงนี้นะคะแล้วก็ในส่วนอื่นๆกรมราชทัณฑ์เองก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะคะในเรื่องของแม่และเด็กนะคะในการที่จะดูแลโดยการที่ปัจจุบันทางกรมราชทัณฑ์เนี่ยก็มีการประสานงานกับทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะในทางกรมสุขภาพจิตนะคะคือเราดูทุกมิติทั้งทางกายภาพแล้วก็ทางจิตใจนะคะแล้วปัจจุบันตอนนี้เรามีการทำเหมือน MOU นะคะกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะในการที่เข้ามาดูในเรื่องของสิทธิประโยชน์ในเรื่องของการดูแลความเป็นอยู่ของแม่และเด็กนะคะแล้วก็มีการขยายผลต่อไปโดยเฉพาะในชุมชนกรณีที่แม่ยังไม่ได้ออกแต่เด็กต้องออกไปก่อนนะคะคนที่จะดูแลได้ดีที่สุดก็คือคนที่บ้านแล้วก็ชุมชนที่เด็กๆต้องกลับเข้าไปอยู่ตรงนั้นเราก็ได้ประสานกับทางท้องถิ่นแล้วก็กรมการปกครองในการที่จะดูแลนะคะก็จะมีการรับสายทำงานประสานแล้วก็เชื่อมต่อกันแบบนี้เพื่อไม่ให้มีส่วนที่เรามองว่าจะเป็นช่องว่างนะคะเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี้ยเรียกได้ว่าคุณภาพชีวิตแม่และเด็กในเรือนจำเนี้ยอยู่ในระดับที่เป็นมาตรฐานสากลค่ะ
1: ครับผมก็จะเห็นได้ว่าทางกระทรวงยุติธรรมเนี่ยได้มองมุมมองต่างๆให้รอบด้านยิ่งขึ้นประสานกับหน่วยงานต่างๆเพื่อดูแลให้ครบทุกมิติแล้วก็จะสืบสานพระปณิธานต่อไปครับผมครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านปลัดกระทรวงยุติธรรมครับท่านพงศวาสนีละโยธินนะครับที่ได้มาบอกเล่าให้เราได้รับทราบแล้วก็ได้น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในด้านที่ทรงพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังหญิงให้ดีขึ้นครับผมโอกาสหน้าครับถ้ามีเรื่องราวที่น่าสนใจของกระทรวงยุติธรรมก็ต้องขอเรียนเชิญท่านปลัดกระทรวงยุติธรรมมาร่วมบอกเล่าให้เราได้ฟังกันอีกนะครับ
0: ค่ะด้วยความยินดีค่ะและด้วยความน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ
1: ครับ
0: ขอบพระคุณนะคะ
1: วันนี้ก็เวลาหมดลงแล้วกราบลาครับผมสวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: ท่านผู้ฟังคะศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติแจ้งเตือนประชาชนให้ระวัง malware JSIL ที่แฝงตัวในคอมพิวเตอร์ในระบบ Windows จากการใช้ติดตั้งโปรแกรมละเมิดลิขสิทธิ์เนื่องจากแฮกเกอร์สามารถควบคุมเครื่องจากระยะไกลดูดข้อมูลส่วนบุคคลและแอบทำธุรกรรมทางการเงินซึ่งพบผู้เสียหายนับ10รายสูญเงินไปกว่า10ล้านบาทติดตามรับฟังรายละเอียดจากรายงานนี้ค่ะ
4: ในระยะนี้หากใครพบว่าคอมพิวเตอร์เริ่มทำงานช้าลงอย่างผิดปกติมีโปรแกรมแปลกๆกลั่นขึ้นมาเองหรือเมาส์ขยับเองได้นี่อาจเป็นสัญญาณเสี่ยงที่บ่งชี้ให้รู้ตัวว่าคุณไม่ได้ใช้งานคอมพิวเตอร์เครื่องนี้เพียงคนเดียวอีกแล้วและมีความเสี่ยงอย่างมากกับการจะถูกขโมยข้อมูลและทำธุรกรรมทางการเงินจากแฮกเกอร์ที่แฝงตัวอยู่จากพฤติกรรมเสี่ยงที่หลายคนเป็นผู้ชักนำมัลแวร์เหล่านี้เข้าสู่เครื่องของตัวเองและฝังตัวอยู่นานแบบไม่รู้ตัวมาก่อนศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์หรือ ACSC ได้ออกมาแจ้งเตือนภัยประชาชนให้ระมัดระวังมัลแวร์อันตรายที่มีชื่อว่า JSIL ที่กำลังระบาดและแฝงตัวอยู่ในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows เบื้องต้นพบผู้เสียหายแล้วนับ10รายถูกแฮกเกอร์ลักลอบขโมยข้อมูลและทำธุรกรรมทางการเงินส่งผลให้เกิดความเสียหายมูลค่ารวมกว่า10ล้านบาทโดยมัลแวร์นี้ได้แฝงตัวเข้าสู่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของผู้เสียหายได้อย่างแนบเนียนทำงานอยู่เบื้องหลังตลอดเวลาและยากต่อการสแกนตรวจจับแฮกเกอร์สามารถเข้ามาควบคุมและจัดการอุปกรณ์จากระยะไกลได้เสมือนนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ของผู้เสียหายเองพันตำรวจเอกพานุพัฒน์กิติพันธ์ผู้กำกับการ1กองบังคับการปราบปรามการ

0: ทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีกล่าวว่าการฝังตัวของมัลแวร์เจซิลมักจะมีการไปดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์ที่มีความเสี่ยงหรือการคลิกลิงก์จากโฆษณาที่ไม่น่าเชื่อถือการใช้งานโปรแกรมหรือไฟล์ที่คัดลอกมาจากอุปกรณ์อื่นซึ่งอาจมีมัลแวร์แฝงตัวอยู่ก่อนแล้วโดยแฮกเกอร์ไม่เพียงแค่ขโมยรหัสผ่านในคอมพิวเตอร์ของเราเท่านั้นแต่ยังสามารถเข้าถึงรหัส OTP ที่ส่งผ่านระบบข้อความในโทรศัพท์มือถือของผู้เสียหายเพราะส่วนใหญ่มักจะมีการเปิดระบบเชื่อมข้อมูลระหว่างโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์ไว้ทำให้แฮกเกอร์นำรหัส OTP ไปใช้ยืนยันตัวตนเพื่อทำธุรกรรมทางการเงินและโอนเงินออกจากบัญชีได้อย่างสมบูรณ์
1: มันมาได้หลายรูปแบบนะครับแต่ว่าที่เจอกันบ่อยๆแล้วก็คือการที่เราลงโปรแกรมที่ละเมิดลิขสิทธิ์ต่างๆนะครับหรือว่าโปรแกรมที่จริงๆเราต้องเสียเงินเพื่อจ่ายรายเดือนรายปีแต่โปรแกรมพวกนี้มีคนเอามาทำให้มันสามารถใช้ได้โดยที่ไม่ต้องเสียเงินทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเขาได้ฝังบางสิ่งบางอย่างมาเมื่อเราคลิกเขาเพื่อลงโปรแกรมนี้โปรแกรมเหล่านี้มันจะถูกแจ้งเตือนว่าให้เราปิดแอนตี้ไวรัสหรือปิดป้องกันต่างๆนะครับเมื่อเราลงไปแล้วเนี่ยมัลแวร์พวกนี้มันก็จะเข้าไปอยู่ในเครื่องของเราได้เมื่อเราสั่งติดตั้ง
0: เพื่อเป็นการตัดวงจรความเสียหายของมัลแวร์ร้ายชนิดนี้ขอแนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการติดตั้งโปรแกรมจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือห้ามปิดการทำงานของโปรแกรมป้องกันไวรัสมันอัปเดตระบบปฏิบัติการให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดตรวจสอบการอนุญาตเข้าถึงอุปกรณ์ของแอปพลิเคชันต่างๆอย่างสม่ำเสมอและแนะนำให้ใช้โปรแกรมเฉพาะในการสแกนหาและกำจัดภัยคุกคามที่สำคัญควรปิดการซิงค์ข้อมูลไปยังอุปกรณ์อื่นเพื่อป้องกันไม่ให้แฮกเกอร์เข้าถึงรหัส OTP ได้และทุกคนจะได้ไม่ตกอยู่ในความเสี่ยงมีเงามืดคอยควบคุมคอมพิวเตอร์ดูดข้อมูลไปจากบัญชีจนหมดแบบไม่รู้ตัวมาริชโยรายงาน
2: สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและอิหร่านที่ยืดเยื้อมานานกว่า3เดือนใกล้จะยุติลงแล้วหลังจากที่ทั้ง2ฝ่ายสามารถบรรลุข้อตกลงสันติภาพเบื้องต้นและจะลงนามข้อตกลงดังกล่าวอย่างเป็นทางการในวันที่19มิถุนายนนี้ซึ่งจะก่อให้เกิดสันติภาพที่ยั่งยืนในภูมิภาคตะวันออกกลางติดตามรับฟังจากรายงานค่ะ
3: เมื่อวันที่14มิถุนายนที่ผ่านมาสหรัฐและอิหร่านประกาศว่าทั้งสองฝ่ายได้บรรลุข้อตกลงสันติภาพเบื้องต้นที่จะนำไปสู่การปิดฉากสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อมานานกว่า3เดือนรวมทั้งกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางเดินเรือที่สำคัญที่สุดของโลกตามปกติอีกครั้งโดยคณะผู้แทนของสหรัฐและอิหร่านเตรียมที่จะลงนามข้อตกลงฉบับนี้ที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในวันที่19มิถุนายนนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวว่าอิหร่านจะไม่มีวันครอบครองอาวุธนิวเคลียร์และจะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซนอกจากนี้ผู้นำสหรัฐยังมองว่าการที่สหรัฐและอิหร่านบรรลุข้อตกลงดังกล่าวจะทำให้การเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซดำเนินไปอย่างราบรื่นดังนั้นรัฐบาลสหรัฐอาจตัดสินใจกลับมาดำเนินมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของรัสเซียอีกครั้งหลังจากที่มีการผ่อนปรนมาตรการนี้เป็นการชั่วคราวเพื่อบรรเทาผลกระทบจากภาวะการหยุดชะงักของอุปทานพลังงานโลกซึ่งเกิดขึ้นจากสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางด้านกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านระบุว่าข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านจะทำให้ปฏิบัติการทางทหารทุกแนวรบซึ่งรวมถึงเลบานอนต้องสิ้นสุดลงอย่างถาวรพร้อมกันนี้ยังเรียกร้องให้สหรัฐรับประกันว่าอิสราเอลจะยุติปฏิบัติการทางทหารในเลบานอนซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงในการยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางอย่างไรก็ตามนายอิสราเอลแคสรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลยืนกรานว่าอิสราเอลจะไม่ถอนทหารออกจากพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนแม้ว่าสหรัฐและอิหร่านสามารถรู้ข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกันได้แล้วก็ตามส่วนประธานาธิบดีโจเซฟอาอูนแห่งเลบานอนคาดหวังว่าการที่สหรัฐและอิหร่านบรรลุข้อตกลงสันติภาพจะนำไปสู่การยุติสงครามในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านขณะเดียวกันบรรดาผู้นำโลกและองค์กรระหว่างประเทศต่างออกมาแสดงความยินดีที่สหรัฐและอิหร่านบรรลุข้อตกลงสันติภาพโดยนายกรัฐมนตรีเชบาสชาริฟของปากีสถานซึ่งทำหน้าที่เป็นคนกลางการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านระบุว่าการบรรลุข้อตกลงดังกล่าวถือเป็นก้าวสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่จะนำไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืนส่วนกลุ่มประเทศมหาอำนาจยุโรป4ชาติหรือ E4 ได้แก่อังกฤษฝรั่งเศสเยอรมนีและอิตาลียินดีที่จะยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านและพร้อมที่จะทำงานร่วมกับสหรัฐและอิหร่าน รวมถึงกระบวนการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศเพื่อบรรลุเป้าหมายในการตรวจสอบโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านทั้งนี้นักวิเคราะห์มองว่าการบรรลุข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านจะส่งผลดีอย่างมากต่อเศรษฐกิจโลกและช่วยคลี่คลายวิกฤตด้านพลังงานซึ่งเกิดขึ้นจากสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางอย่างไรก็ดีมีแนวโน้มที่ข้อตกลงดังกล่าวอาจประสบกับความล้มเหลวได้เนื่องจากยังมีอีกหลายประเด็นที่สหรัฐและอิหร่านไม่สามารถแก้ไขได้โดยเฉพาะประเด็นโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านและปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนอิสระชนศรีมงคลเรียบเรียงธนิกธนกรไพศาลรายงาน
4: ลองนึกภาพสองคนมาขอรับบริการพร้อมกันแต่คนหนึ่งได้รับบริการก่อนเพราะจ่ายใต้โต๊ะ
5: สวัสดีครับผมแสงชัยธีรคุณวานิชประธานกิติมศักดิ์และประธานวิทยาศาสตร์สมาพันธ์ SME ไทยเราต้องให้คุณค่าแล้วก็ให้เกียรติศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเสมอภาคความเท่าเทียมการไม่เลือกปฏิบัติไม่ให้ถึงบนหรือว่าใต้โต๊ะในภาคประชาชนแล้วก็ภาคธุรกิจเพราะมันสะท้อนในเรื่องของคุณภาพผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจอย่างจริยธรรมและมีธรรมาภิบาลจะทำให้เกิดมาตรฐานทางการค้าที่ยึดมั่นความเท่าเทียมกันตรงนี้ก็จะสร้างความมั่นคงของประเทศชาติครับ
4: บริการที่ยุติธรรมคือสิทธิ์ไม่ใช่สิ่งที่ต้องซื้อเราร่วมกันทำให้สังคมเป็นธรรมได้ด้วยการไม่จ่ายสินบนส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
8: มีความกตัญญูกตเวทีย่อมมีคุณธรรมพื้นฐานของความเป็นคนดีถ้ามุ่งหมายจะประกอบคุณงามความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปก็ย่อมจักกระทำได้โดยง่ายสมดังพระพุทธภาษิตที่ว่าความกตัญญูกตเวทีเป็นพื้นภูมิของคนดีและเมื่อขึ้นชื่อว่าเป็นคนดีมีฉันทะในการบำเพ็ญคุณงามความดีอยู่เสมอผลดีคือความสุขความเจริญย่อมจักบังเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้สั่งสมเหตุอันดีงามไว้แล้วเสมือนบุคคลผู้หว่านพืชเช่นไรก็ย่อมได้รับผลเช่นนั้นนั่นเองพระสัมโมทนียกถาประธานเนื่องในการบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณวาสนะมหาเถระสมเด็จพระสังฆราชและพิธีไถ่ชีวิตโคกระบือนำเข้าโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศณศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันที่8พฤษภาคม2561

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

คำพ่อสอนความพอเพียงนี้ไม่ได้หมายความว่าทุกครอบครัวจะต้องผลิตอาหารของตัวจะต้องทอผ้าใส่เองอย่างนั้นมันเกินไปแต่ว่าในหมู่บ้านหรือในอำเภอจะต้องมีความพอเพียงพอสมควรบางสิ่งบางอย่างที่ผลิตได้มากกว่าความต้องการก็ขายได้แต่ขายในที่ไม่ห่างไกลเท่าไหร่ไม่ต้องเสียค่าขนส่งมากนักอย่างนี้ท่านนักเศรษฐกิจต่างๆก็มาบอกว่าล้าสมัยจริงอาจจะล้าสมัยคนอื่นเขาต้องการมีเศรษฐกิจที่ต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียกว่าเป็นเศรษฐกิจการค้าไม่ใช่เศรษฐกิจความพอเพียงเลยรู้สึกว่าไม่หรูหราแต่เมืองไทยเป็นประเทศที่มีบุญอยู่ว่าผลิตให้พอเพียงได้พระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตวันพฤหัสบดีที่4ธันวาคม2540

0: การศึกษาแบบเจาะลึกแนะแนวคิดนำแนวทางเตรียมความพร้อมสู่สาขาที่ใช่มหาวิทยาลัยที่ชอบเปิดเทรนด์การศึกษาและอาชีพให้ทางเลือกและทางรอดในยุคดิจิทัลเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย Exclusive TCAS กับพี่ณัฐ ณัฐยาเพชรวัฒนาวิทยากรแนะแนวการศึกษาเมนเทอร์โค้ชแนะแนวอาชีพและการวางแผนการศึกษาของหน่วยงานด้านการศึกษาชั้นนำทุกวันอาทิตย์ 17:30 น.ทาง FM 101.5 MHz จุฬาเรดิโอพลัสเด็กที่คาสห้ามพลาด
1: รู้เท่าทันเศรษฐกิจเกาะติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่พินิจเศรษฐกิจการเมืองค่ะวันนี้เจอกันเช้าวันที่18มิถุนายนนะคะติดตามทิศทางข่าวสำคัญกันกับประวินามัยไบคล้อยค่ะและวันนี้ช่วงหน้านะคะจะคุยกับทาง ITD นะคะมีเรื่องที่เป็นประโยชน์มากๆสำหรับผู้ประกอบการ SME เรื่องของความท้าทายของ SME ในยุคนี้กับโอกาสในการหาตลาดใหม่ๆนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามกันค่ะส่วนวันนี้พูดถึงเรื่องของโครงการที่เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ถกเถียงกันมานานนะคะก็คือโครงการ Thailand AI Passport ซึ่งตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมามีคำถามถึงเรื่องของความคุ้มค่าเรื่องของความโปร่งใสกับงบประมาณของโครงการนี้ 1,621 ล้านบาทค่ะแต่ว่าล่าสุดมีข้อสรุปหนึ่งที่อาจจะถือว่าเป็นการปิดจบประเด็นที่หลายฝ่ายเป็นห่วงกันนะคะหลังจากที่คณะกรรมการตรวจรับของสตช.ก็คือสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

เห็นชอบให้มีการปรับเงื่อนไขแนบท้ายสัญญาเพิ่ม2ประเด็นสำคัญเพื่อความรัดกุมในการใช้งบประมาณนะคะโดยจากข้อมูลของการประชุมของคณะกรรมการบอกว่าที่ประชุมเนี่ยมีข้อยุติก็คือให้ปรับรูปแบบการคิดค่าบริการจากเดิมมาเป็นระบบที่เรียกว่า Pay Per Use ก็คือใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นซึ่งภาครัฐก็จะจ่ายเงินตามปริมาณการใช้งานจริงของบริการ AI ในระดับโปรและพรีเมียมเท่านั้นนะคะสาระสำคัญของการแก้ไขก็บอกว่าเป็นการปิดความเสี่ยงที่รัฐต้องจ่ายเต็มวงเงินโครงการแม้ว่าจำนวนผู้ใช้งานจริงอาจจะต่ำกว่าที่ประเมินไว้ในช่วงเริ่มต้นค่ะซึ่งบริการหรือว่าโมเดล AI ที่ไม่อยู่ระดับโปรตามเงื่อนไขของโครงการก็จะไม่เอามาคิดค่าใช้จ่ายดังนั้นก็จะทำให้การเบิกจ่ายงบเนี่ยผูกโยงกับการใช้งานจริงมากขึ้นนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องหนึ่งที่ถูกเรียกร้องมาตั้งแต่โครงการเริ่มถูกวิพากษ์วิจารณ์นะคะคือที่เป็นห่วงกันก็คือคนใช้งาน5ล้านสิทธิ์เนี่ยอาจจะไม่เกิดขึ้นจริงแต่ว่ารัฐเนี่ยต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายเกินความจำเป็นอันนี้ประเด็นหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งก็คือคณะกรรมการยังเห็นชอบกลไกบริหารสิทธิ์การใช้งานใหม่เพื่อให้การจัดสรรทรัพยากรมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะคือถ้ามีผู้ต้องการเข้าร่วมโครงการเกินกรอบ5ล้านสิทธิ์ระบบก็จะจัดลำดับเข้าสู่ waiting list โดยอัตโนมัติค่ะขณะเดียวกันผู้ที่ได้รับสิทธิ์แต่ว่าไม่ได้ดำเนินการตามเงื่อนไขอย่างเช่นไม่เข้าอบรมไม่ผ่านกระบวนการการเรียนรู้หรือว่าไม่ผ่านการรับรองตามเกณฑ์อันนี้ก็อาจจะถูกเพิกถอนสิทธิ์แล้วก็นำโควต้ากลับมาให้ผู้ที่อยู่ในคิวรอเข้าร่วมโครงการแทนอันนี้เป็นเงื่อนไขในสัญญานะคะก็เกิดขึ้นหลังจากที่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทางกระทรวง DE มีการเปิดเวที Thailand AI Passport Forum เมื่อวันที่11มิถุนายนแล้วก็มีการรับฟังความคิดเห็นนะคะก็ได้เห็นการตั้งคำถามกันอย่างเข้มข้นจากหลายๆฝ่ายเรื่องของการบริหารโครงการจะทำยังไงให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพแล้วก็คุ้มค่ากับงบประมาณนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยทางคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีกระทรวง DE นะคะก็บอกว่าโครงการยังสามารถปรับรายละเอียดบางส่วนได้ภายใต้กรอบ TOR เดิมหากเป็นประเด็นที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นต่อสาธารณะค่ะซึ่งเรื่องของแนวคิดใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นเนี่ยก็เป็นประเด็นที่ถูกผลักดันนะคะในที่สุดก็นำไปแก้ไขอยู่ในสัญญาอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับในภาพรวมของโครงการนี้ค่ะคุณผู้ฟัง Thailand AI Passport ก็เป็นโครงการที่กระทรวงดิจิทัลบอกว่าอยากจะให้คนไทยเนี่ยยกระดับทักษะ AI ผ่านเครื่องมือ AI ในระดับโปรระดับพรีเมียมจากผู้ให้บริการ14ค่าย30โมเดลนะคะพร้อมกับระบบการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับหลักสูตรด้าน AI กว่า130หลักสูตรในแนวคิด Learn to Earn ค่ะทางกระทรวง DE เนี่ยมองว่าเป้าหมายของโครงการไม่ได้อยู่ที่จำนวนผู้ลงทะเบียน5ล้านคนแต่ต้องการสร้างกำลังคนที่ใช้ AI ได้จริงนะคะเพื่อจะรองรับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจแล้วก็ตลาดแรงงานในอนาคตด้วยนี่ค่ะซึ่งวันนี้กระทรวง DE เนี่ยจะชี้แจงกับกรรมธิการของสภาผู้แทนราษฎรหลายคณะนะคะมีทั้งกรรมธิการชุดติดตามการบริหารงบประมาณแล้วก็กรรมธิการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนด้วยซึ่งการปรับสัญญารอบนี้เนี่ยถือว่าจบข้อถกเถียงในรอบแรกเท่านั้นนะคะก็เป็นการตอบคำถามกับสังคมแล้วค่ะว่างบกว่า 1,600 ล้านเนี่ยจะบริหารจัดการยังไงแต่ว่าสิ่งที่สำคัญต่อจากนี้ก็คือผลลัพธ์ของโครงการต้องดูว่าจะช่วยสร้างศักยภาพด้าน AI ให้กับประเทศไทยในระยะยาวได้จริงหรือไม่นะคะนี่ค่ะอีกหนึ่งโครงการในการรีสกิลเรื่องของดิจิตอลสกิลให้กับคนไทยค่ะพาไปดูเรื่องของการประชุมที่กำลังมีขึ้นที่รัสเซียนะคะคุณผู้ฟังประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียค่ะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดร่วมกับผู้นำจากอาเซียนนะคะก็มีตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็วันนี้ที่เมืองคาส

ซานเมืองคาซานเนี่ยอยู่ห่างจากกรุงมอสโกประมาณ800 กิโลเมตรนะคะประเด็นความมั่นคงพลังงานอันนี้เป็นเรื่องหลักเลยสำหรับการประชุมระหว่างรัสเซียอาเซียนซึ่งตั้งแต่รัสเซียทำสงครามกับยูเครนตั้งแต่ปี65นะคะประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ผู้นำฟิลิปปินส์รวมไปถึงนายกอันวาอิบราฮิมผู้นำมาเลเซียแล้วก็นายกอนุทินชาญวีรกูลของไทยก็เป็นส่วนหนึ่งของผู้นำอาเซียนที่จะเข้าร่วมการประชุมนี้นะคะซึ่งการประชุมครั้งนี้เนี่ยถือว่าจะเป็นการประชุมแบบพบหน้ากันโดยตรงเป็นครั้งแรกระหว่างผู้นำรัสเซียกับกลุ่มอาเซียนนับตั้งแต่ปี2561นะคะเป็นปีที่มีการประกาศความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ที่สิงคโปร์ส่วนการประชุมสุดยอดปี64ตอนนั้นเนี่ยเป็นรูปแบบออนไลน์เพราะว่ามีสถานการณ์โควิด -19 อยู่นะคะซึ่งครั้งนี้เนี่ยที่สำคัญเลยก็คือจะมีการหารือทวิภาคีระหว่างรัสเซียกับอาเซียนแบบมาราธอนเลยนะคะจะให้สมาชิกทั้ง11ประเทศของอาเซียนเนี่ยได้หารือกันกับทางผู้นำรัสเซียแบบทวิภาคีเลยส่วนยูริอูซาคอฟค่ะเป็นผู้ช่วยด้านนโยบายต่างประเทศของทำเนียบเครมลินก็บอกว่าแผนปฏิบัติการสำหรับปี69ถึงปี73ก็จะมีความร่วมมือระหว่างรัสเซียกับอาเซียนหลายเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความมั่นคงเรื่องพลังงานการค้าเกษตรกรรมการลงทุนแล้วก็เทคโนโลยีก็จะได้รับการรับรองในการประชุมสุดยอดในครั้งนี้ด้วยนะคะซึ่งการประชุมครั้งนี้เนี่ยน่าจับตาเพราะว่าเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศ G7 ที่ฝรั่งเศสค่ะบรรดาผู้นำยุโรปก็ต้องการการสนับสนุนจากสหรัฐในความพยายามที่จะดึงประธานาธิบดีปูตินมาสู่การเจรจาข้อตกลงเพื่อยุติสงครามในยูเครนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็ปีที่5แล้วนะคะก็ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในเรื่องนี้ขณะเดียวกันค่ะพูดถึงรัสเซียรัสเซียเนี่ยถือว่าเป็นผู้จัดหาพลังงานรายใหญ่เลยสำหรับอาเซียนนะคะหลังจากสงครามระหว่างสหรัฐอิสราเอลกับอิหร่านแล้วก็มีการปิดช่องแคบฮอร์มุซก็ทำให้ภูมิภาคอาเซียนถูกตัดขาดจากน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่ผ่านช่องแคบนี้ด้วยแม้ว่าสหรัฐกับอิหร่านตอนนี้เนี่ยจะลงนามข้อตกลงสันติภาพกันแล้วแต่ว่าวิกฤตการณ์เนี่ยก็ยังได้ผลักดันให้สมาชิกอาเซียนหลายประเทศเนี่ยหันไปแสวงหาความร่วมมือด้านพลังงานกับรัสเซียก็ต้องหาตลาดใหม่ๆค่ะสำหรับเรื่องของความมั่นคงด้านพลังงานนะคะซึ่งการประชุมสุดยอดครั้งนี้นายกอนุทินก็ได้เดินทางไปร่วมด้วยนะคะแล้วก็จะมีวาระสำคัญก็คือเป็นการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียด้วยนะคะการประชุมในครั้งนี้เนี่ยจะมีทั้งการประชุมระหว่างภูมิภาคก็คืออาเซียนกับรัสเซียในระยะต่อไปแล้วก็จะมีการประชุมกับตัวแทนของประเทศต่างๆด้วยนะคะแล้วก็อีกเวทีหนึ่งที่สำคัญก็คือนายกเนี่ยจะร่วมในเวทีอาเซียนรัสเซีย Business Forum เป็นการประชุมธุรกิจระหว่างรัสเซียอาเซียนนะคะก็เป็นกิจกรรมสำคัญสำหรับการประชุมที่จะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็จะได้ร่วมกล่าวถ้อยแถลงในประเด็นความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาครวมถึงทิศทางความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียในระยะต่อไปด้วยนะคะก็จะได้พูดถึงความร่วมมือไทยอาเซียนในระยะยาวด้วยไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนพลังงานนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่นายกอนุทินนะคะเดินทางไปร่วมประชุมในครั้งนี้ค่ะพาไปดูอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่ตอนนี้เนี่ยมีการจับตาดูประเทศอินโดนีเซียนะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยอินโดนีเซียได้ชื่อว่าเป็นดาวเด่นของกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่เพราะว่ามีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในอาเซียนมีทรัพยากรธรรมชาติมีประชากร280ล้านคนนะคะดังนั้นเนี่ยนักลงทุนทั่วโลกก็มองอินโดนีเซียว่าเป็นหนึ่งในตลาดที่มีศักยภาพ
การเติบโตสูงที่สุด

แห่งหนึ่งของโลกเลยแต่ว่าพอมาถึงปีนี้ค่ะคุณผู้ฟังเกิดอะไรขึ้นกับอินโดนีเซียค่าเงินรูเปียอ่อนค่าลงแตะระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ตลาดหุ้นเผชิญแรงขายอย่างหนักและเงินทุนต่างชาติก็ไหลออกต่อเนื่องนะคะนักวิเคราะห์เนี่ยเขาใช้คำว่าเป็นดูมลูปก็คือวงจรอุบาททางเศรษฐกิจเพื่อจะพูดถึงสิ่งที่อินโดนีเซียกำลังเจออยู่นะคะดังนั้นคำถามก็คือทำไมประเทศอย่างอินโดนีเซียที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นดาวรุ่งแห่งอาเซียนกลายเป็นหนึ่งในตลาดที่นักลงทุนทั่วโลกต้องหลีกเลี่ยงที่สุดนะคะย้อนไปในไม่กี่เดือนที่ผ่านมาค่ะมีคำว่าเซลล์อินโดนีเซียกลายเป็นคำที่ถูกใช้ในหมู่นักลงทุนต่างชาตินะคะทางสำนักข่าว Financial Times บอกว่านักลงทุนเนี่ยขายหุ้นอินโดนีเซียสุทธิกว่า 3,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐนับตั้งแต่ต้นปีเลยถือว่าเป็นการเทขายครั้งใหญ่ที่สุดเลยนับตั้งแต่ปี39นะคะแล้วก็ทำให้ดัชนี IDX Composite ของตลาดหุ้นอินโดนีเซียเนี่ยร่วงลงไป 32% ค่ะกลายเป็นตลาดหุ้นที่ให้ผลตอบแทนแย่ที่สุดในโลกในปีนี้ขณะเดียวกันค่ะค่าเงินรูปียะที่เคลื่อนไหวใกล้กับระดับต่ำสุดเป็นประวัติการเนี่ยเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์นะคะเราก็ยังอ่อนค่ากว่าระดับที่เคยเห็นตั้งแต่วิกฤตต้มยำกุ้งด้วยก็สะท้อนว่านี่คือความกังวลของนักลงทุนที่ลุกลามทั้งตลาดหุ้นตลาดพันธบัตรแล้วก็ตลาดเงินด้วยนะคะสิ่งที่ทำให้เกิดความวิตกกังวลมากกว่าตัวเลขเศรษฐกิจค่ะก็คือความไม่แน่นอนด้านนโยบายของอินโดนีเซียด้วยก็เลยทำให้นักลงทุนเนี่ยพร้อมใจกันลดน้ำหนักการลงทุนประเทศอินโดนีเซียที่เคยเป็นดาวเด่นของอาเซียนนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นในอินโดนีเซียแล้วรัฐบาลอินโดนีเซียทำยังไงถ้าดูปัจจัยที่หลายประเทศก็เจอเหมือนกันก็คือเรื่องของความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์ความผันผวนของราคาพลังงานภาวะการเงินโลกที่ไม่แน่นอนแต่สำหรับอินโดเนี่ยต้นตอของปัญหาเนี่ยนอกจากปัจจัยภายนอกแล้วนะคะยังมีปัจจัยภายในอีกก็คือรัฐบาลของประธานาธิบดีปราโบโวซูเบียนโตเนี่ยมีการเดินหน้านโยบายประชานิยมขนาดใหญ่ค่ะมีโครงการอาหารฟรีสำหรับนักเรียนหลายสิบล้านคนนะคะแล้วก็มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาซึ่งใช้งบประมาณมหาศาลเลยขณะที่ตลาดก็มีคำถามว่ารัฐบาลจะสามารถรักษาวินัยการคลังควบคู่ไปกับการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นได้หรือไม่นะคะขณะเดียวกันรัฐบาลอินโดก็มีการผลักดันกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติดานันตาราค่ะถือว่ามีบทบาทสำคัญที่จะบริหารสินทรัพย์ของรัฐแล้วก็การลงทุนเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศนะคะซึ่งกองทุนนี้เนี่ยมีอำนาจในการดูแลรัฐวิสาหกิจแล้วก็โครงการลงทุนขนาดใหญ่ด้วยดังนั้นเนี่ยนักลงทุนก็มีคำถามว่าเอ๊ะกลไกการกำกับดูแลความโปร่งใสเนี่ยจะเป็นยังไงนอกจากนี้รัฐบาลก็ยังมีการเดินหน้าศูนย์ส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันปาล์มถ่านหินแร่โลหะภายใต้การเชื่อมโยงกับดานันตาราเนี่ยนะคะให้เหตุผลว่าต้องการจะเพิ่มอำนาจต่อรองของประเทศในตลาดโลกแต่ว่าอันนี้เนี่ยทำให้ภาคเอกชนภาคธุรกิจนักลงทุนต่างชาติเนี่ยมีคำถามว่าอันนี้เนี่ยมันจะเป็นการบริหารจัดการที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพจริงหรือเปล่านะคะผลกระทบที่เกิดขึ้นก็คือพอตลาดเนี่ยไม่เชื่อนะคะนักลงทุนต่างชาติเนี่ยมีความกังวลก็เลยกลายเป็นสาเหตุสำคัญที่จุดกระแสเซลล์อินโดนีเซียในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาค่ะผลกระทบที่เกิดขึ้นก็คือเงินรูเปียของอินโดอ่อนค่าลงนะคะอ่อนค่าลงมากกว่า 8% ไปเคลื่อนไหวอยู่ที่ 18,000 รูเปียต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะถือว่าอ่อนค่าที่สุดเป็นประวัติการเลยนอกจากนี้พอค่าเงินอ่อนนักลงทุนต่างชาติก็เร่งขายหุ้นขายพันธบัตรก็ทำให้เงินทุนเนี่ยไหลออกมากขึ้นส่วนต้นทุนการนำเข้าภาระหนี้ต่างประเทศแรงกดดันด้านเงินเฟ้อเนี่ยก็เพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยนะคะขณะเดียวกันเนี่ยแหละค่ะพอเงินไหลออกไปเยอะๆเนี่ยก็จะไปส่งผล

สภาพคล่องราคาสินทรัพย์แล้วก็แผนการลงทุนในระยะยาวกลายเป็นวงจรดูมลูปหรือว่าวงจรอุบาททางเศรษฐกิจอย่างที่เขากังวลกันนะคะขณะเดียวกันค่ะความกังวลเนี่ยไม่ได้อยู่แค่ตลาดเงินเมื่อต้นเดือนมิถุนายนนะคะมีนักศึกษาออกมาชุมนุมในกรุงจาการ์ตาแล้วก็เมืองใหญ่ๆประท้วงนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลเนี่ยแหละค่ะแล้วก็มีเรื่องของการต่อต้านรัฐบาลของประธานาธิบดีปราโบโวซูเบียนโตที่มีนโยบายออกมาคัดค้านการปรับขึ้นราคาน้ำมันเบนซินด้วยนะคะซึ่งเขาเรียกการชุมนุมนี้ว่าอินโดนีเซียบนเส้นทางสู่การล้มละลายนะคะนี่คือสิ่งที่สะท้อนความวิตกทางเศรษฐกิจจากภาคการเงินเนี่ยไปสู่ภาคประชาชนนี่เกิดขึ้นแล้วนะคะที่อินโดนีเซียก็น่าตกใจเหมือนกันสำหรับกรณีที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งภายใต้แรงกดดันนี้ค่ะก็เท่ากับรัฐบาลปราโบโวเนี่ยเริ่มกลืนยาขมนะคะล่าสุดก็คือมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยฉุกเฉินจาก 0.25% ไปสู่ 5.5% เพื่อจะสกัดการอ่อนค่าของเงินรูเปียแล้วก็ชะลอการไหลออกของเงินทุนต่างชาตินะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็หลายฝ่ายมองว่าปัญหาจริงๆเนี่ยยังไม่ได้ถูกแก้แล้วก็ต้องใช้เวลาอีกนานเลยกว่าที่จะฟื้นความเชื่อมั่นต่อทิศทางนโยบายของรัฐบาลสำหรับนักลงทุนต่างชาตินะคะแล้วก็มีการคิดกันไปแล้วว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในอินโดนีเซียตอนนี้เนี่ยจะซ้ำรอยกับวิกฤตต้มยำกุ้งหรือเปล่านะคะจากประเทศที่เคยเป็นดาวเด่นมีเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งวันนี้เนี่ยเจอวิกฤตความเชื่อมั่นนะคะแล้วก็กลายเป็นโดมิโนเอฟเฟกต์ไปทำให้เกิดกระแสเซลล์อินโดนีเซียแล้วก็ทำให้เศรษฐกิจของอินโดเนียอาจจะถึงขั้นล่มสลายได้เลยอันนี้ก็คือประเด็นที่เกิดขึ้นนะคะสำหรับเศรษฐกิจอินโดนีเซียแล้วก็ปรากฏการเซลล์อินโดนีเซียค่ะจากเศรษฐกิจพาคุณผู้ฟังมาดูสิ่งที่เป็นเรื่องใหญ่ไม่แพ้กันนะคะสำหรับโลกแล้วก็มีผลกระทบถึงบ้านเราด้วยเรื่องของสถานการณ์โลกร้อนนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะกระทบไปถึงการแข่งขันฟุตบอลโลกที่จัดขึ้นที่อเมริกาเหนือ3ประเทศอยู่ในขณะนี้ด้วยนะคะซึ่งงานวิจัยบอกว่าโลกร้อนปีนี้เนี่ยส่งผลกับการแข่งขันฟุตบอลโลก97จาก104นัดนะคะเพราะว่าความร้อนความชื้นสูงเนี่ยจะส่งผลต่อการระบายความร้อนของร่างกายนักกีฬาแล้วก็ทำให้จังหวะการแข่งขันเนี่ยช้าลงดังนั้นก็เลยทำให้ FIFA เนี่ยมีการปรับมาตรการด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับความร้อนนะคะมีการให้นักกีฬาเนี่ยพักเบรกกันเพราะเหตุผลเรื่องความร้อนกันเนี่ยแหละค่ะขณะเดียวกันที่อเมริกาตอนนี้นะคะหลายพื้นที่เลยอุณหภูมิสูงกว่าค่าเฉลี่ยด้วยนะคะอันนี้ก็คือผลกระทบที่เกิดขึ้นในวงการกีฬานะคะมีข้อมูลจากนักวิจัยนะคะที่พูดถึงนักกีฬาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนักกีฬาจะสร้างความร้อนในร่างกายปริมาณมหาศาลเลยแม้ยังไม่คำนึงถึงสภาพอากาศภายนอกนะคะก็คือพลังงานทั้งหมดที่ใช้ระหว่างการออกกำลังกายประมาณ 75% เนี่ยจะถูกเปลี่ยนเป็นความร้อนนะคะเพราะฉะนั้นพอไปเจออากาศร้อนแดดจัดแล้วก็ความชื้นสูงเนี่ยระบบระบายความร้อนตามธรรมชาติก็จะทำงานได้ยากขึ้นก็คือเหงื่อเนี่ยจะช่วยลดอุณหภูมิร่างกายได้ก็ต่อเมื่อสามารถระเหยออกไปได้แต่ว่าถ้าอากาศยังร้อนแบบนี้เนี่ยการระบายความร้อนก็อาจจะไม่ง่ายนะคะดังนั้นก็ส่งผลแล้วสำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลกที่เกิดขึ้นด้วยส่วนที่ออสเตรเลียค่ะทางสำนักอุตุนิยมวิทยาของออสเตรเลียเตือนว่าตอนนี้เนี่ยปรากฏการเอลนิญโญก่อตัวขึ้นในมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนนะคะแล้วก็อาจจะทำให้ช่วงครึ่งหลังของปี69นี้กลายเป็นปรากฏการณ์เอลนินโญครั้งรุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งในรอบ70ปีเลยนะคะซึ่งเอลนินโญเนี่ยจะทำให้เกิดฝนตกหนักมากในทวีปอเมริกาแต่ฝั่งเอเชียจะเจอกับอากาศร้อนและแห้งแล้งนะคะอันนี้ก็คือคำเตือนที่ออสเตรเลียบอกว่าตอนนี้เนี่ยอุณหภูมิผิวน้ำทะเลก็เกินเกณฑ์

0: เอลนิโญแล้วนะคะมีสัญญาณให้เห็นแล้วว่าปรากฏการณ์เอลนิโญเนี่ยเริ่มกระทบต่อชีวิตแล้วก็ผลผลิตทางการเกษตรด้วยนะคะซึ่งออสเตรเลียเนี่ยเขาเป็นหนึ่งในประเทศผู้ส่งออกข้าวสาลีน้ำตาลแล้วก็เนื้อวัวรายใหญ่ที่สุดในโลกด้วยนะคะอันนี้ก็อีกหนึ่งประเทศที่ส่งสัญญาณเตือนมาแล้วส่วนญี่ปุ่นค่ะญี่ปุ่นเนี่ยเขามีการบัญญัติศัพท์ใหม่อย่างเป็นทางการนะคะเรียกว่าโคคุโชบิค่ะหรือว่าร้อนโหดร้ายเลยเพื่อใช้อธิบายวันที่อุณหภูมิสูงเกิน40องศาบัญญัติศัพท์นี้ขึ้นมาเลยเพื่อจะให้ชาวญี่ปุ่นเนี่ยเฝ้าระวังอันตรายจากคลื่นความร้อนที่รุนแรงนะคะก็เป็นคำศัพท์เกี่ยวกับความร้อนคำใหม่คำแรกของญี่ปุ่นนับตั้งแต่ปี2007ค่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยมีการใช้คำว่าโมโชบิสำหรับวันที่อุณหภูมิเกิน35องศานะคะขณะเดียวกัน World Economic Forum เนี่ยบอกว่าในเดือนเมษายนที่ผ่านมานะคะญี่ปุ่นเนี่ยบัญญัติศัพท์โคคุโชบิเพื่อจะให้สื่อมวลชนเนี่ยนำไปใช้นะคะก็คือแปลได้ว่าร้อนอย่างโหดร้ายร้อนอย่างรุนแรงร้อนอย่างหนักเลยนะคะถือว่าเป็นสถานการณ์ที่หลายประเทศเนี่ยก็ตระหนักกันนะคะซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยก็เจอกับเรื่องนี้นะคะแล้วก็มีมาตรการหลายๆมาตรการออกมานะคะฤดูร้อนของญี่ปุ่นเนี่ยลักษณะก็คืออุณหภูมิสูงแล้วก็ความชื้นรุนแรงหมายความว่าเหงื่อจะระเหยได้ยากนะคะจะเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคลมแดดการใช้เครื่องปรับอากาศเนี่ยไม่ใช่เป็นเพียงเรื่องของความสบายแต่ว่าเป็นการปกป้องชีวิตด้วยนะคะดังนั้นเมื่อเดือนพฤษภาคมค่ะกระทรวงเศรษฐกิจการค้าของญี่ปุ่นก็ประกาศว่าจะต้องจัดหาไฟฟ้าให้เพียงพอเพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟในช่วงฤดูร้อนนะคะแล้วก็ยกเว้นคำขอประหยัดไฟฟ้าทั่วประเทศเป็นปีที่3แล้วนะคะก็คือไม่ต้องประหยัดเพราะว่าตอนนี้เนี่ยต้องใช้เครื่องปรับอากาศใช้ไฟฟ้านะคะเพราะว่ามันสู้ความร้อนไม่ไหวจริงๆส่วนกรุงโตเกียวค่ะรัฐบาลโตเกียวประกาศยกเว้นค่าน้ำประปา4เดือนสำหรับครัวเรือนประมาณ8ล้านครัวเรือนนะคะเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายประมาณ5,000เยนต่อเดือนเนื่องจากผู้ป่วยโรคลมแดดเกิดขึ้นภายในอาคารนโยบายนี้ก็ออกมากระตุ้นให้ประชาชนเนี่ยใช้เครื่องปรับอากาศแบบไม่ต้องลังเลแม้ว่าค่าครองชีพจะเพิ่มสูงขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในหลายๆประเทศทั่วโลกนะคะก็คงจะต้องมีการปรับตัวแล้วก็มีมาตรการรองรับโลกร้อนโลกรวนอากาศร้อนอย่างรุนแรงโหดร้ายกันนะคะอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะช่วงนี้พักกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะกับทาง ITD นะคะสักครู่ค่ะ
1: เคยมีคำกล่าวว่าถ้าห่วงใยใครก็พับนกกระเรียนให้เจ็บป่วยเมื่อไหร่ต้องส่งดอกไม้ช่อใหญ่แทนความห่วงใยแต่สำหรับเราจุฬาเรดิโอพลัสทุกความห่วงใยใส่ไว้ในทุกรายการมาร่วมแบ่งปันความห่วงใยทาง FM 101.5 MHz จุฬาเรดิโอพลัสสื่อสารความรู้สร้างสรรค์ความคิดส่งเสริมแรงบันดาลใจ
2: ปรับเปลี่ยนแนวคิดวิเคราะห์การบริหารจัดการธุรกิจเชิงนวัตกรรมไปกับ Business Innovation
0: กลับมาสู่ช่วงที่2ของพินิจเศรษฐกิจการเมืองนะคะวันนี้เราคุยกันกับรองผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาหรือว่า ITD นะคะกับรองวิมลปั้นคงค่ะถึงเรื่องของกลยุทธ์การปรับตัวของ SME ในโลกยุคเปลี่ยนผ่านนะคะคุณวิมลคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณปันรมัยและท่านฟังทุกท่านครับสวัสดีครับ
0: วันนี้คุยกันกับอีกหนึ่งเรื่องนะคะสำหรับสถานการณ์ของ SME ไทยตอนนี้เนี่ย ITD มองสถานการณ์ของ SME ไทยยังไงบ้างมีความท้าทายยังไงในยุคนี้บ้างคะ
3: ครับก็ไม่อยากให้ SME ขวัญเสียนะครับเพราะว่าจะมีข่าวออกเสมอว่าเศรษฐกิจไทยโตต่ำที่สุดในอาเซียนเรากำลังอยู่เป็นซิกแมนออฟเอเชียนะครับแม้แต่พวกนี้มันถูกสื่อสารออกมาบ่อยมากนะครับบางครั้งเนี่ยมันก็ถูกแค่บางส่วนนะ

0: ครับก็ไม่อยากใช้ SME ซึ่งเป็นผู้ประกันส่วนใหญ่ของประเทศไทยนะครับ99.5%ของผู้ประกันทั้งหมดแต่ก็จ้างงานเกือบ10 กว่าล้านคนนะครับเพราะจะกระทบต่อคนค่อนข้างมากนะครับก็ถือว่าผมใช้คำว่าการเปลี่ยนผ่านนะครับที่คุยกับคุณเป็นไมค์ไว้ก่อนหน้านี้นะครับคือมันคือการเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคหนึ่งนะครับที่ยุคที่เราจะต้องให้ความสําคัญกับ2 เรื่องด้วยกันก็คือเรื่องของความเป็นเศรษฐกิจสีเขียวนะความเป็นเศรษฐกิจสีเขียวซึ่งก็มีความสําคัญมากกับโลกในยุคใหม่นะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ SME จะต้องให้ความสําคัญนะครับเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับการถูกกําหนดเงื่อนไขของตลาดปลายทางนะครับ SME ที่อาจจะเป็นอยู่ในห่วงโซ่อุปทานของบริษัทขนาดใหญ่หรือเป็นผู้ส่งออกอยู่แล้วหรือเป็นผู้ที่ขายในตลาดในประเทศอยู่แล้วอันนี้ผมว่าจะมีผลกระทบค่อนข้างมากนะครับทีนี้นี่คือการเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจสีเขียวประเด็นที่สองที่งานศึกษาของเราที่พ้อยออกไปที่สําคัญมากคือการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัลนะครับซึ่งก็เป็นทั้งโอกาสและเป็นความท้าทายเหมือนกันนะครับเพราะว่าดิจิทัลเนี่ยมันทําให้โลกเนี่ยมันเชื่อมต่อกันมันทําให้ข้อมูลข่าวสารถูกกระจายไปอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็การเข้าสู่ดิจิทัลเนี่ยมันก็เป็นโอกาสในการเรียกว่าเพิ่ม productivity หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจนะครับอันนี้ก็เป็น2 กระแสที่จะส่งผลกระทบเพราะฉะนั้นเนี่ยข่าวสารที่เกิดขึ้นว่าเรากำลังจะโตต่ำมากที่สุดนะครับผมว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่ามันยังมีโอกาสอีกเยอะมากที่เราสามารถที่จะใช้โอกาสนี้ครับในการปรับตัวนะครับเพื่อหาโอกาสใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นกับคุณท่านผู้ฟังและคุณท่านคุณตาลครับ
1: ค่ะก็ทำให้ SME ในยุคนี้ที่ท่านรองวิบวลบอกว่าเป็นยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านก็หมายถึงการเปลี่ยนผ่านมีความท้าทายไปสู่เรื่องของเศรษฐกิจสีเขียวแล้วก็เศรษฐกิจดิจิทัลที่ SME เนี่ยควรจะต้องมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องนี้ด้วยนะคะดังนั้นเนี่ย SME จะต้องเตรียมตัวยังไงหรือว่าจะต้องทำอะไรบ้างในยุคที่ไปสู่เศรษฐกิจสีเขียวกับเศรษฐกิจดิจิทัลอะค่ะ
0: สำคัญมากครับเพราะว่ามีปัจจัยภายนอกเกิดขึ้นเยอะมากนะครับที่เป็นทั้งบวกและลบนะครับปัจจัยลบที่เกิดขึ้นอย่างเช่นเรื่องของการเข้าสู่สงครามการค้านะครับอเมริกาซึ่งเป็นประเทศผู้นำเข้ารายใหญ่เนี่ยก็ประกาศมาตรการขึ้นภาษีกับประเทศคู่ค้าที่ส่งสินค้าไปขายที่บ้านเขานะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่กระทบเป็นปัจจัยภายนอกเหมือนกันสองคือยุคนี้มีคนพูดเยอะมากว่าสินค้าจากต่างประเทศหลั่งไหลเข้ามาบ้านเรานะครับสินค้าจากจีนก็ได้รับผลกระทบส่วนหนึ่งจากการที่อเมริกาเองก็พยายามที่จะสกัดสินค้าจีนนะครับเขาก็ต้องหาทางออกนะครับก็ไหลทะลักเข้ามาบ้านเราส่วนหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยในสถานการณ์แบบนี้นะครับผมอยากจะชวน SME ในเบื้องต้นก่อนนะครับประเมินตัวเองให้ชัดก่อนนะครับเข้าใจตัวเองให้มากๆก่อนว่าตลาดเราคือใครลูกค้าเราคือใครนะครับการเข้าใจลูกค้าการเข้าใจตลาดเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะฉะนั้นตลาดที่เราควรจะต้องโฟกัสเนี่ยที่คิดว่าเราจะอยู่กับเขาให้ได้นานนะครับมันจะต้องเป็นตลาดที่ชัดเจนนะครับไม่ใช่ตลาดทั่วไปไม่ใช่แมสนะครับ SME เนี่ยมันแข่งกับตลาดแมสลำบากครับเพราะว่าต้นทุนเราสูงกว่าบริษัทขนาดใหญ่นะครับแล้วเราก็มีฟิกคอสที่สูงมากบุคลากรเราก็อาจจะต้องมีความพร้อมน้อยกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันความสามารถของเจ้าของกิจการมีส่วนมากนั้นท่านเองต้องประเมินตัวเองให้ชัดก่อนว่าต้นทุนเราเป็นยังไงนะต้นทุนต่อหน่วยต้นทุนคงที่ต้นทุนผันแปรเราเป็นยังไงตลาดที่เราอยู่ขณะนี้เนี่ยมันมีคู่แข่งอะไรบ้างที่เข้ามานะครับที่จะมากระทบต่อเราแล้วเราดีกว่าเขายังไงนะครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยต้องประเมินคู่แข่งก่อนว่าใครคือคู่แข่งของท่านสินค้าของเขามีดีอะไรที่จะทําให้ลูกค้าเนี่ยหันไปซื้อสินค้าเหล่านั้นแทนนะเพราะฉะนั้นการที่เราเข้าใจคู่แข่งเข้าใจคู่ค้าเนี่ยเป็นเบื้องต้นนะการเข้าใจแบบนี้ครับมันต้องเป็นตัวเลขต้องประเมินเป็นตัวเลขเลยว่าเฮ้ยมาร์จิ้นเราเท่าไหร่ต่อชิ้นที่เราขายอยู่ต้นทุนสินค้าของเราที่ผลิตอยู่ตอนนี้ต้นทุนคงที่เราเท่าไหร่เราผลิตเพิ่ม1 ชิ้นต้นทุนเราเท่าไหร่อันเนี้ยมันต้องใช้ข้อมูลในการประมวลนะเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยจุดอ่อนที่เราเจอมาเยอะคือ SME บ้านเราเนี่ยขายแต่ว่าไม่เข้าใจต้นทุนตัวเองนะเพราะฉะนั้นจะปรับจะมูฟเนี่ยมันทำยากขายมาทั้งปีปรากฏว่ามาร์จิ้นเราอยู่ที่ประมาณ1% 2% เองกำไรสะสมก็น้อยลงนะเราขายเยอะมากแต่ว่าเราไม่ได้กำไรนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่ของ SME เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมาวิเคราะห์ต้นทุนตัวเองให้ชัดก่อน2รู้จักตลาดตัวเองรู้จักคู่แข่งให้ดีก่อนอันนี้เป็นเรื่องแรกที่ต้องทำก่อนนะครับ2คือมันมีเครื่องมือครับคุณตาลครับมันมีเครื่องมือที่ทำให้SME เนี่ยสามารถที่จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเนี่ยการใช้ AI นะครับ

0: การใช้ฐานข้อมูลที่มีอยู่มาวิเคราะห์นะครับอย่าใช้ความเชื่อนะครับต้องใช้ตัวเลขในการตัดสินนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากแล้วสุดท้ายไม่ใช่สุดท้ายครับต่อมาเราต้องมองว่าเอ๊ะขณะนี้เราขายอยู่ที่ไหนลูกค้าเราจะมีกำลังซื้อเป็นยังไงคู่แข่งเราเป็นยังไงถ้าเราอยู่ตลาดในประเทศก็ต้องมองแล้วว่าเราจะถ้าเราจะไปขายต่างประเทศเดี๋ยวเราจะมีโอกาสไหมเราต้องเตรียมตัวยังไงนะครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าตลาดในบ้านเราเนี่ยแข่งขันก็ค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจมันก็โตอยู่ที่ประมาณไม่เกิน 2% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมองแล้วว่าตลาดของเราในอนาคตเนี่ยมันไม่ใช่ในประเทศไทยมันเป็นประเทศในอาเซียนมันคือประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับหรือเราจะหาพาร์ทเนอร์ใหม่ยังไงที่เราจะก้าวไปข้างนอกด้วยกันนะผมไม่อยากจะเชิญ SME มองว่าตลาดในประเทศเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่ว่าในอนาคตเนี่ยคุณจะต้องมองระยะยาวมองระยะไกลก็คือว่าจะต้องขายข้ามพรมแดนนะครับไปประเทศเพื่อนบ้านเราไปลาวไปกัมพูชาไปพม่าไปเวียดนามนะครับไปมาเลเซียไปอาเซียนแล้วมองตลาดอื่นๆด้วยอันนี้เป็นผมคิดว่า SME จะต้องมีกลยุทธ์ทั้งระยะสั้นระยะยาวก็คือเรื่องของการรักษาตลาดเอาไว้ในการยกระดับความสามารถของตัวเองในการสร้าง value added ให้มันมากขึ้นให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคให้ตรงประเด็นให้มากขึ้นสร้างนวัตกรรมมากขึ้นเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้มากขึ้น2คือจะต้องมีแผนระยะยาวว่าคุณจะโตยังไงให้ยั่งยืนนะครับความเป็นสีเขียวจะต้องเข้ามาอยู่ในกระบวนการผลิตเรายังไงไฟฟ้าเราใช้ไฟฟ้าจากไหนนะครับแพ็คเกจจิ้งเรามันรีไซเคิลได้ไหมเราจะสื่อสารกับผู้บริโภคยังไงสองคีย์เวิร์ดก็คือว่าเรื่องของกรีนเนี่ยมันต้องกรีนจริงๆนะครับต้องกรีนจริงๆแล้วกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีผู้บริโภคยังตั้งใจได้อยู่นะครับคือการออกแบบ product ให้มันตอบโจทย์ผู้บริโภค2คือมองระยะยาวครับมองไปเป็นตลาดเพื่อนบ้านเข้าใจค่อยๆศึกษาไปอันนี้ผมคิดว่าอยากจะส่งเสริมกระตุ้นให้ SME คิดทั้งระยะสั้นและระยะยาวครับคุณครับ
1: ค่ะดังนั้น SME ก็ต้องเริ่มต้นนะคะในการรับมือกับช่วงที่เปลี่ยนผ่านในเรื่องของเศรษฐกิจสีเขียวเศรษฐกิจดิจิทัลนะคะที่ท่านรองวิมลบอกว่าต้องเริ่มจากการประเมินตัวเองให้ชัดก่อนนะคะแล้วก็ดูเครื่องมือที่จะเอามาใช้ได้อย่างเช่นเดี๋ยวนี้เนี่ยก็มีเรื่องของ AI ที่จะช่วยในกระบวนการการทำงานในแต่ละขั้นตอนของ SME ได้นะคะรวมไปถึงการวิเคราะห์ตลาดระยะสั้นระยะยาวมองหาตลาดใหม่ๆที่มีศักยภาพนะคะถ้าให้มองในภาพรวมเนี่ยคุณวิมลมองว่า SME ไทยเนี่ยยังมีจุดแข็งอะไรที่สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ค่ะ
0: ผมคิดว่าโดยพื้นฐานของประเทศไทยเรานะครับเราเป็นประเทศเกษตรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มสินค้าที่เรามีศักยภาพนะครับก็คือกลุ่มสินค้าของอาหารและอาหารแปรรูปนะครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นกลุ่มที่เรามีความสามารถในการแข่งขันโดยพื้นฐานเพราะว่าเรามีวัตถุดิบในประเทศที่หลากหลายนะครับอันนี้เป็นจุดตั้งต้นก่อนนะครับงั้นแน่นอนโลกไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเนี่ยเขามองเราในแง่ของเป็นแหล่งที่จะซัพพลายอาหารให้กับเขานะครับเขามองเราเป็นแหล่งที่มีความมั่นคงทางอาหารนะครับเป็นแหล่งที่เขาเคยมาเที่ยวเมืองไทยเราเคยมีคนมาเที่ยวเมืองไทยปีถึง40 ล้านคนคนเหล่านี้ก็เป็นคนที่เข้ามาช็อปเข้ามาชิมรู้จักอาหารไทยอยู่แล้วนะครับแล้วเราก็เป็นประเทศที่ส่งออกอาหารเป็นหลักในตลาดโลกเรามีประสบการณ์ใหญ่ที่สร้างชื่อให้ในการผลิตอาหารออกไปส่งขายไปทั่วโลกนะครับอันนี้เป็นจุดแข็งของเรานะครับในแง่ของการส่งออกโปรดักต์นะครับก็คือเรื่องของอาหารแปรรูปแต่อาหารปัจจุบันเนี่ยมันต้องเป็นมันอยู่แค่นี้ไม่ได้ครับมันต้องปรับตัวไปว่าผู้บริโภคเนี่ยเขาต้องการอาหารที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นถ้าเราจะไปขายญี่ปุ่นเนี่ยเราต้องโฟกัสว่าเราจะขายใครนะครับเราจะขายอาหารสำหรับผู้สูงอายุเราจะขายอาหารสำหรับคนหนุ่มสาวเราจะขายอาหารสำหรับคนทำงานออฟฟิศนะครับตลาดทุกตลาดเนี่ยมันมีความเฉพาะเจาะจงเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารเนี่ยยังมีจุดแข็งอยู่แต่ว่าเราต้องเอานวัตกรรมเข้าไปเอาเรื่องของการเอาข้อมูลทางการตลาดเข้าไปแล้วไปออกแบบไปดีไซน์โปรดักต์ให้มันตอบโจทย์กับความต้องการของผู้บริโภคที่เป็นเฉพาะเจาะจงนะครับหนึ่งนะครับเรื่องของการตอบโจทย์ในเรื่องของความต้องการด้านสุขภาพอันนี้เป็นสำคัญมากนะครับเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของ green product skin product นี่มันสะท้อนได้หลายรูปแบบนะครับจากแพคเกจจิ้งต่างๆกระบวนการผลิตที่ตอบโจทย์ได้ว่าใช้สารเคมีน้อยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมระบบ traceability อันนี้มีความสำคัญมากที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคได้แต่ว่ามันมีโอกาสอยู่เยอะมากในอุตสาหกรรมอาหารนะครับอันนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่คิดว่าเป็นเรื่องของสินค้าที่เป็น cost นะครับภาคบริการนะครับภาคบริการของเราเนี่ยเราเคยมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเที่ยวบ้านเราจำนวนมากขณะนี้อาจจะลดลงบ้างบางส่วนแต่ยังไงก็

ับเวลาเขาคิดถึงการพักผ่อนเนี่ยมันก็คือประเทศไทยเราแล้วเพราะว่าสิ่งที่เรามีคือคนไทยที่มีความมีอัธยาศัยไมตรีดีมีความซื่อสัตย์นะครับมีเซอร์วิสไมล์สูงอันนี้เป็นจุดเด่นของเรานะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าต่อ

0: อาหารที่ดีต่อสุขภาพอาหารที่มีความยั่งยืนนะครับโรงแรมที่ใช้พลังงานจากพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานจากธรรมชาตินะครับเรื่องของความสะดวกสบายต่างๆที่ตอบโจทย์เฉพาะกลุ่มนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยไอ้โรงแรมอยู่อย่างเดียวไม่ได้ต้องไปทําความร่วมมือกับเราไม่ได้เก่งเรื่องของการทําสปาก็ไปทําความร่วมมือกับสปาที่เขามีความได้เก่งหรือมีมาตรฐานในการส่งต่อลูกค้าด้วยกันเพื่อที่ทําให้นักท่องเที่ยวที่มาบ้านเราเนี่ยเขาได้มาใช้โรงแรมของท่านซึ่งเป็นโรงแรมที่มีคุณภาพดีแต่ว่าเราก็ได้มีโอกาสเสนอออปชันทางเลือกใหม่ๆในการที่จะให้เขาไปใช้บริการได้อันนี้ก็คือว่าคุณต้องมีเน็ตเวิร์กต้องมีเครือข่ายในการทำธุรกิจอยู่คนเดียวไม่ได้นะครับนี่คือสองตัวอย่างที่เรามีศักยภาพในการแข่งขันและมีเสน่ห์ของเราอยู่เรื่องอาหารแปรรูปเรื่องของธุรกิจบริการการท่องเที่ยวที่ต้องไปเชื่อมโยงกับด้านสุขภาพอันนี้เป็นตัวอย่างครับคุณดานครับ
1: ค่ะค่ะก็เรียกว่ายังมีโอกาสใหม่ๆสำหรับ SME อยู่เยอะเลยนะคะแต่ว่า SME ก็ต้องพัฒนาศักยภาพของตัวเองเรื่องของการใช้นวัตกรรมแล้วก็เรื่องของการวางแผนกลยุทธ์การปรับตัวต่างๆนะคะทีนี้ตลาดต่างประเทศที่คุณวิมลมองว่าน่าสนใจสำหรับ SME ไทยในเวลานี้นี่อยากให้ช่วยแนะนำหน่อยค่ะ
0: ครับผมเองเนี่ยนะครับก็ได้มีโอกาสสัมผัสมาหลายตลาดนะครับได้มีโอกาสไปเก็บข้อมูลวิจัยได้ไปสัมภาษณ์ได้คุยนะครับผมคิดว่าตลาดสำหรับ SME ซึ่งเป็นมือใหม่นะครับอยากจะให้มองในอาเซียนก่อนนะครับมองอาเซียนก่อนเพราะว่าหนึ่งก็คือว่าเรื่องของการจัดการโลจิสติกเนี่ยมันไม่ยากมากนักไม่ซับซ้อนนะครับการขนส่งก็เป็นการส่งรถขนาดเล็กได้ไม่จำเป็นต้องลงเรือขนาดใหญ่นะครับมีตู้ขนาดใหญ่เราสามารถใช้การขนส่งทางถนนได้ซึ่งมันมีข้อดีตรงที่ว่ามันรถเนี่ยมันไม่ต้องการสินค้าจำนวนมากก็ไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนบ้านเราเนี่ยอันดับแรกเนี่ยมองไปที่ประเทศที่มีชายแดนติดต่อกันมาเลเซียพม่านะครับลาวเวียดนามนะครับอันนี้มีความเป็นไปได้แล้วรสนิยมในการบริโภคก็ไม่แตกต่างกันนะครับอันนี้ผมคิดว่าอยากจะให้ไปเซอร์เวย์ก่อนให้ไปดูก่อนนะครับถัดจากนั้นก็เอาประเทศที่เรามีความตกลงมี FTA ด้วยกันนะครับที่มีความตกลงการค้าเสรีด้วยกันเป็นญี่ปุ่นนะครับเป็นญี่ปุ่นอีกตลาดหนึ่งที่น่าสนใจที่คนบอกว่ามันมีความท้าทายสูงคือตลาดเอเชียใต้หรืออินเดียนะครับซึ่งก็เป็นตลาดที่ตลาดขนาดใหญ่แล้วก็มีความต้องการเยอะเนี่ยแต่กำลังโตเนี่ยเขาพยายามคุ้นเคยสินค้าไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดเหล่านี้เป็นตลาดที่เรียกว่ารู้จักสินค้าไทยอยู่แล้วนะครับเรามีต้นทุนทางสังคมเป็นตัวตั้งอยู่แล้วต้นทุนทางสังคมวัฒนธรรมเนี่ยที่เขาชื่นชมยอมรับอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นโอกาสที่เราสามารถเข้าไปหาโอกาสหาช่องทางได้นะครับก็อาจจะต้องไปร่วมงานนะครับอย่างงานที่สำคัญมากคืองานไทเฟกที่จัดแล้วเนี่ยมีงานไทเฟกที่เป็นงานแสดงมหกรรมอาหารนะครับฟู้ดอินโนเวชั่นเนี่ยมีคนเดินทางทั่วโลกมาซึ่งจัดไปแล้วนะครับก็ต้องไปดูงานต่อไปว่าเออเราเริ่มต้นเนี่ยเราจะไปนำเสนอตัวเองยังไงในงานเหล่านี้นะครับไปหาลูกค้ายังไงเอาโปรดักต์เราไปโชว์ยังไงซึ่งกระทรวงพาณิชย์ก็มีจัดงานนี้อยู่บ่อยๆนะครับงานที่จะทำให้ผู้ซื้อผู้ขายได้มาเจอกันแบบคนผลิตที่เป็นคนไทยได้มีโอกาสเจอผู้ซื้อต่างประเทศอันนี้ผมว่าอันนี้เป็นก้าวแรกก่อนนะครับที่เราสามารถที่จะเข้าไปชิมลางก่อนสุดท้ายต่อไปนะครับทูตพาณิชย์ของประเทศไทยแต่ทุกประเทศเนี่ยก็จะจัดงานไทยวีคนะครับจัดงานไทยวีคก็คือว่าจะเอาสินค้าไทยไปโชว์สินค้าไทยไปโชว์นะครับอันนี้ผมอยากจะให้เราได้มีโอกาสไปหาโอกาสดูนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามก่อนจะไปเราต้องทำการบ้านครับต้องรู้จักว่าสินค้าของเราเนี่ยมันเป็นที่ต้องการไหมนะครับอาหารเนี่ยต้องการอยู่แล้วแต่ว่าเอ๊ะมันยังมาตอบโจทย์ไหมเรื่องของขนาดราคาการดีไซน์คุณสมบัติต่างๆมันตอบโจทย์ก็อันนี้ต้องทำการบ้านก่อนต้องศึกษาข้อมูลก่อนนะครับแล้วก็มีความพร้อมนะครับนั้นโปรดักที่ขายบ้านเราเนี่ยมันอาจจะไม่ไปเลยหรือไม่ได้มันเรื่องของฉลากเรื่องของรสชาติต่างๆก็ต้องปรับนะครับต้องปรับแล้วลองดูนะครับลองหาคู่ค้าดูสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับเท่าที่ผมได้มีโอกาสคุยสัมผัสมาเนี่ยไปครั้งเดียวแล้วไม่ได้ทำสำเร็จเลยนะครับมันก็ต้องมีการติดต่อกันหลังจากนั้นนะครับเขาเห็นตัวอย่างเราแล้วเขามาเชิญก็มาวิสิตโรงงานบ้านเรามาดูว่าเราขายยังไงการสร้างความสัมพันธ์นะครับคือตลาดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือตลาดในเอเชียใต้เนี่ยมันต้องมีความไว้วางใจกันผมว่าพื้นฐานคนไทยเนี่ยนะครับข้อดีคือว่าโดยความประทับใจแรกเดี๋ยวเขาไว้วางใจคนไทยนะครับว่าเราเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์นะครับเราเป็นคนทำการค้าตรงไปตรงมาอันนี้เป็นต้นทุนที่คนไทยส่วนใหญ่สร้างเอาไว้นะอันนี้ก็จะเป็นโอกาสให้เราได้มีโอกาสทำการค้ากับเขาในตลาดก็คืออาเซียนก่อนนะครับไปที่เพื่อนบ้านที่รู้จักกันก่อนที่มีความใกล้ชิด

0: เป็นเบื้องต้นที่อยากจะแนะนำครับการเข้าไปร่วมงานแสดงสินค้าการหาข้อมูลต่างๆแล้วก็มาปรับกับโปรดักต์ของเราให้มีให้ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดเฉพาะเจาะจงผมว่าอันนี้จะเป็นขั้นตอนต่อไปครับ
1: ค่ะก็ยังมีโอกาสแล้วก็ยังมีตลาดอีกหลายๆที่เลยนะคะสำหรับ SME มาถึงอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่คุณวิมลพูดถึงไปก็คือข้อตกลงการค้าเสรีหรือว่า FTA ต่างๆเนี่ยจะช่วย SME ได้มากน้อยขนาดไหนแล้วก็ผู้ประกอบการคนใช้ประโยชน์ยังไงบ้างนะคะ
0: ไม่ได้เยอะเลยครับคุณตาลครับเพราะว่าถ้าเราดูความสำเร็จของของผู้ประกอบการซึ่งเป็นทั้งขนาดใหญ่ขนาดเล็กนะครับเวลาเขาไปส่งขายที่เพื่อนบ้านนะครับเขาจะต้องใช้สิทธิประโยชน์จากการลดภาษีนะครับสินค้าที่เราส่งไปขายในอาเซียนอีก9ประเทศนะครับตอนนี้ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียนเนี่ยเราสามารถที่จะส่งไปขายโดยที่ปลายทางเขาไม่เก็บภาษีเลยนะครับมันภาษีเป็นศูนย์เลยครับถ้าเราไม่ใช้สิทธิ์ตรงนี้อาจจะต้องจ่าย 3% 5% ผมก็ตรงนี้เป็นแต้มต่อให้เรานะครับซึ่งก็เป็นอะไรที่เป็นประโยชน์มากนะครับเพราะว่าถ้าเรามองว่าลูกค้าของเขาถ้าคุณซื้อที่ฟิลิปปินส์เนี่ยถ้าเขาซื้อจากประเทศอื่นเขาจะจ่ายภาษี 3% 5% ซื้อจากประเทศไทยภาษีเป็น0เนี่ยเป็นความได้เปรียบด้านราคาของเขานะครับอาเซียนเรามีความตกลงการค้าเสรีอาเซียนเนี่ยนะครับสินค้าที่เราค้าขายกันทั้งหมดเนี่ยนะครับที่ผลิตในประเทศไทยนะครับที่มีวัตถุดิบในประเทศไทยเนี่ยเราสามารถส่งเข้าไปขายได้โดยที่ไม่ต้องจ่ายภาษีเลยนะครับแล้วอาเซียนก็มีความตกลงกับประเทศอินเดียกับเกาหลีกับออสเตรเลียกับญี่ปุ่นพวกนี้ครับผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความจำเป็นมากที่ SME จะต้องเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นการที่ท่านจะเข้าใจได้เนี่ยก็ต้องไปเข้าหาความรู้นะครับคนที่ทำเรื่องนี้คือกรมการค้าต่างประเทศของกระทรวงพาณิชย์นะครับแม้นท่านจะต้องไปยื่นขอเอกสารรับรองอย่างไรว่าสินค้านี้เป็นสินค้าที่ผลิตจากประเทศไทยนะครับเพื่อให้ปลายทางเขาตระหนักแล้วก็เก็บภาษีเป็นศูนย์เนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญก็เรียกว่าเป็นการนำเป็นยื่นขอแหล่งถึงกำเนิดสินค้าอันนี้ก็เป็นเทคนิคนิดนึงนะครับแต่ว่าฟังมันจะยากทำได้ครั้งเดียวใช้ได้เยอะเลยครับทำครั้งเดียวนี่ประสบการณ์นี่ใช้ประโยชน์ได้มากเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดที่ผมพูดถึงทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นอินเดียไม่ว่าจะเป็นอาเซียนไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นตลาดที่เรามีความตกลงการค้าเสรีนะครับแล้วก็ถ้าท่านสามารถที่จะทำตามกระบวนการในการรับรองสิทธิ์การผลิตสินค้าได้นะครับภาษีเป็นศูนย์ซึ่งเป็นโอกาสมากนะครับญี่ปุ่นเนี่ยก็ภาษีเป็นศูนย์เป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นโอกาสให้สินค้าของท่านมีแต้มต่อในการแข่งขันครับ
1: ดังนั้นก็ยังมีเกี่ยวกับเรื่องของ FTA นะคะข้อตกลงทางการค้าที่จะเป็นตัวช่วยให้กับผู้ประกอบการด้วยนะคะทีนี้สำหรับการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการเนี่ยค่ะทักษะใหม่ในยุคเปลี่ยนผ่านที่เจ้าของธุรกิจ SME จะต้องมีเนี่ยอยากให้คุณวิมลช่วยแนะนำหน่อยค่ะ
0: ผมคิดว่าคีย์เวิร์ดที่อยากจะให้ทุกท่านตระหนักไว้คือมีคำหนึ่งซึ่งใช้กันแล้วผมรู้สึกประทับใจคือ Green Skill ครับคือทักษะสีเขียวนะครับเราต้องคิดถึงความเป็นสีเขียวอย่างเช่นไฟฟ้าท่านจะไฟฟ้าจากไหนนะครับจะต้องเป็นไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์นะครับต้องเป็นไฟฟ้าที่ผลิตจากธรรมชาตินะครับซึ่งก็ตอนนี้เราก็ให้ความสำคัญกันมากนะครับโรงงานท่านก็จริงๆก็สามารถลดต้นทุนได้นะครับลงทุนครั้งหนึ่งนะครับในการผลิตติดตั้งโซลาร์เซลล์กรีนเอเนอร์จีก็มีส่วนนะครับกระบวนการขนส่งต่างๆนะครับวันนี้เราเริ่มพูดถึงเรื่องกรีนโลจิสติกนะครับกรีนโลจิสติกกระบวนการผลิตภายในโรงงานของท่านต้องพูดได้ครับว่าท่านเป็นกรีนจริงๆนะครับเป็นโรงงานที่ได้มาตรฐานด้านการปล่อยมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยไม่เกินกว่ากำหนดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำอากาศต่างๆพวกนี้มันมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดบ้านเราก็อาจจะมีหลายหน่วยงานนิดนึงแต่ว่าก็ต้องทำให้ได้นะครับในการให้การได้การรับรองว่าผลิตภัณฑ์ของเขาท่านเป็นกรีนโปรดักต์จริงๆอย่างเงี้ยเราบอกตัวเองไม่ได้เราต้องมีคนมารับรองให้เราก็คือหน่วยงานทั้งหลายที่ทำนะครับสถาบันสิ่งแวดล้อมนะครับกระทรวงอุตสาหกรรมที่ทำเรื่องนี้อยู่เนี่ยต้องมาให้เขาประเมินเราว่าเราเป็นกรีนจริงๆเราไม่ปล่อยมลพิษออกสู่บรรยากาศเรามีระบบการจัดการน้ำที่ดีนะครับทุกอย่างพวกนี้มันจะต้องอยู่ในเป็นเลเบลที่โชว์อยู่ในฉลากสินค้าของท่านเพื่อให้ผู้บริโภครับรู้นะครับถ้าทำให้ดีก็ต้องตรวจสอบย้อนหลังได้ด้วยอันนี้ก็เป็นความก้าวหน้าระดับหนึ่งแต่ว่ายังไงก็ตามขนาดที่ท่านต้องได้ก่อนนะครับคือ Green Skill 2คือเรื่องของ Digital Skill อันนี้เราคนไทยเราเนี่ยมีข้อมูลบอกว่าเราเป็นคนที่เปิดรับเทคโนโลยีมากนะครับนี่เป็นข้อดีของคนไทยนะครับเราคุ้นเคยกับการโอนเงินจ่ายเงินผ่านระบบดิจิทัลเราใช้ Payment กันเป็นสะดวกมาก

0: แต่ว่าในการเป็นผู้ประกอบการอย่างนี้ไม่พอครับคุณจะต้องมีความสามารถในการจัดการแต่ Big Data ได้การออกคำสั่งให้ AI มาช่วยทำงานให้คุณรู้จักข้อดีข้อเสียของ AI แต่ละตัวนะครับมีความสำคัญครับจะช่วยทุ่นเวลาให้ได้ผมเรียนว่าการนำ AI เข้ามาใช้ไม่ใช่การลดการจ้างงานนะครับแต่เราต้องฝึกลูกน้องเราให้ใช้เป็นด้วยนะครับถ้าท่านเป็นผู้ประกอบการนะครับต้องฝึกด้วยต้องเทรนคนในองค์กรให้มีดิจิทัลสกิลที่สามารถใช้ประโยชน์ต่อการทำงานได้นะครับไม่ใช่แค่การเข้าไปดู TikTok นะครับต้องสร้างคลิปเป็นนะครับตัดต่อได้สื่อสารเป็นนะครับทำยังไงให้เวลาประมาณสัก20วินาทีเนี่ยสามารถบอกโปรดักต์ท่านได้นะครับสามารถใช้ Data ในการคำนวณออกมาในการประมวลผลได้ให้เขียนคำโฆษณาได้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นพื้นฐานแล้วครับในโลกยุคใหม่ต้องทำได้นะครับภาษาเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ปัญหาใหญ่แล้วคุณตังครับมันมีทำได้เยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องภาษาแบเรียร์เนี่ยลดลงไปเยอะนะครับจากการที่เรามี AI แต่ว่าทักษะก็เรียกว่า AI skill digital skill ที่มากกว่าคนทั่วไปนะครับไม่ใช่แค่คนถาม Google นะครับจะต้องทำได้มากกว่านั้นนะครับจะต้องเป็นคนที่สามารถที่จะเอา AI มาจัดการกับ data ในองค์กรได้นะครับสามารถที่จะประมวลเป็น intelligent ให้ได้ทำให้มันเป็นเครื่องมือในการสื่อสารได้อันนี้มีความจำเป็นผมแน่นสองคำนะครับเรียนสกิลกับดิจิทัลสกิลที่จะต้องพัฒนาควบคู่กันไปนะครับแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะท่านเองนะครับคนในองค์กรท่านต้องทำได้ด้วยถ้าท่านเป็นเจ้าของก็ต้องกระตุ้นให้ลูกน้องเขาทำให้เป็นอาจจะต้องหาหลักสูตรเดี๋ยวนี้มีหลักสูตรเยอะครับหลักสูตรของหมายอะไรต่างๆหมาอะไรไม่โดนก็เปิดหลักสูตรการใช้ AI หมาอะไรก็ทำเรื่องนี้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องส่งคนลองไปเทรนนะครับบางทีการเรียนรู้ด้วยตัวเองมันลองผิดลองถูกนะครับก็ต้องหาหลักสูตรให้เขาเรียนให้เขาได้กลับมาใช้ในการทำงานนะครับเจ้าของก็ต้องทำเองด้วยเพื่อที่จะให้องค์กรเราเนี่ยเป็นองค์กรที่ทันสมัยใช้เทคโนโลยีเป็นปรับตัวได้ครับ
1: ค่ะดังนั้นก็ถือว่าในยุคนี้เนี่ยทักษะใหม่ที่เจ้าของธุรกิจผู้ประกอบการ SME ต้องมีนะคะ2เรื่องที่สำคัญ Green Skill กับ Digital Skill ค่ะส่วนอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของงบประมาณนะคะทางผู้ประกอบการเนี่ยมีคำถามว่าถ้าเกิดมีงบไม่เยอะเนี่ยค่ะจะลงทุนเรื่องใดก่อนเพื่อจะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันนะคะ
0: ก็น่าเห็นใจครับตัวเลขที่ผมได้ไปอ่านมาเนี่ยปรากฏว่าถ้า SME เป็นไมโครนะครับงบกำไรสะสมน้อยมากนะครับก็ผ่านวิกฤตมาตั้งแต่โควิดยังไม่ฟื้นนะครับก็เจอปัญหาเรื่องของสงครามทางการค้าอีกอันนี้น่าเห็นใจครับแต่ว่าถ้ามองในฝั่งของรัฐบาลนะครับรัฐบาลเองก็ให้ความสำคัญมากนะครับในการจัดฝึกอบรมนะครับในการให้ความช่วยเหลือต่างๆนะครับก็ผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันที่ว่าบางครั้งเนี่ยเราจัดอบรมต่างๆเราก็ยังไม่ได้กลุ่มเป้าหมายที่ตรงนะครับท่านก็ต้องพยายามที่จะหาหลักสูตรที่เป็นตรงกับท่านด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราจัดหลักสูตรเนี่ยคนที่เข้ามาเนี่ยก็เราอยากจะมุ่งกลุ่มเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นหลักสูตรของรัฐต่อไปเนี่ยก็ต้องเจาะจงมากขึ้นไม่ใช่หลักสูตรทั่วๆไปนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยดีมานด์กับซัพพลายวันนี้มันยังไม่ก็ตอบกันเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็น SME เนี่ยท่านต้องหาข้อมูลเป็นนะครับว่าต้องการหลักสูตรเหล่านี้มีใครจัดบ้างเงื่อนไขในการเข้าเป็นยังไงนะครับของฟรีเยอะครับแต่ว่าก็อย่าไปเข้าทุกหลักสูตรนะครับเพราะมันเสียเวลาต้องปีเล็กต้องเลือกว่านี่ตอบโจทย์เราจริงๆว่านั่นนี่เป็นความต้องการของเรานะมันได้ประโยชน์ร่วมกันนะครับทั้งผู้จัดและผู้รับบริการแล้วถ้าท่านไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายท่านก็เสียเวลาคนจัดก็เสียเวลาเพียงงบประมาณก็ต้องดูว่าตรงกับที่ท่านต้องการท่านมีความพร้อมที่จะใช้ประโยชน์ได้เข้าไปร่วมนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยไอ้การเรียนรู้ขนาดนี้มันเกิดขึ้นได้ง่ายนะครับบางทีก็มีหลักสูตรออนไลน์ที่อยากจะต้องไปลงทะเบียนนิดนึงนะครับจะมีความซับซ้อนนิดหนึ่งตรงนี้ก็เป็นการฝึกเหมือนกันก็ไปลงทะเบียนนะครับแล้วก็เข้าเรียนสะสมเวลาชั่วโมงมีการทดสอบผมว่าตรงนี้มันเป็นระบบมากกว่าบางทีเราไปดั้งฟัง YouTube ต่างๆเราคิดว่าเราเข้าใจแต่ว่าอาจจะไม่ได้เข้าใจทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนำว่าควรจะเป็นเทรนนิ่งคอร์สที่มีระบบในการประเมินผลเพื่อให้ท่านได้รู้จักตัวเองให้มากขึ้นว่าเรียนแล้วเราตอบโจทย์หรือเปล่านะครับมีการฝึกอบรมมีการส่งการบ้านมีอาจารย์เข้ามาให้คำแนะนำพวกนี้ผมว่ามันจะเป็นผมว่า SME ต้องการโค้ชและเทรนเนอร์นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้รัฐก็มีบริการพวกนี้เยอะมากนะเพราะฉะนั้นท่านต้องเลือกให้ตรงกับท่านนะครับแล้วก็เข้าไปใช้บริการครับ
1: ค่ะดังนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ SME เนี่ยจะต้องปรับนะคะตั้งแต่เรื่องของการวางแผนกลยุทธ์นะคะแล้วก็เรื่องของการมองตลาดมีเครื่องมือใหม่ๆแล้วก็มีสกิลใหม่ๆในยุคนี้ทั้ง Green Skill Digital Skill นะคะส่วนเรื่องของงบเนี่ยถ้าไม่ได้มีงบมากคุณวิมลแนะนำนะคะว่าก็ลองอัพสกิลด้วยการติดอาวุธด้วยการหาความรู้ต่างๆให้กับ

0: SME นะคะเพื่อที่จะต่อยอดธุรกิจของท่านในยุคเปลี่ยนผ่านในยุคนี้นะคะวันนี้ขอบคุณคุณวิมลเป็นอย่างสูงเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเดือนหน้าคุยกันใหม่นะคะขอบพระคุณมาก
1: ข
0: ค
1: อบ
0: ่ะ
1: คุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะขอความรู้กันเช่นเคยค่ะกับทาง ITD นะคะคุยกับท่านรองผอ.วิมลปั้นคงนะคะรองผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาหรือว่า ITD นะคะสำหรับกลยุทธ์การปรับตัวของ SME ในโลกยุคเปลี่ยนผ่านค่ะซึ่งคำว่ายุคการเปลี่ยนผ่านนี่นะคะก็เป็นโอกาสแล้วก็เป็นความท้าทายของ SME ด้วยนะคะคุณวิมลมองว่าเรื่องของเศรษฐกิจสีเขียวเศรษฐกิจดิจิทัลเนี่ยเป็นเทรนด์ที่ SME เนี่ยควรจะยกระดับเพิ่มขีดความสามารถในเรื่องนี้นะคะเพราะว่าในโลกยุคนี้เนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอนมีการแข่งขันกันสูงมีสงครามการค้านะคะดังนั้น SME จะเริ่มยังไง SME ก็ต้องประเมินตัวเองให้ชัดก่อนนะคะต้องโฟกัสตลาดที่ไม่แมสเพราะว่าต้นทุนจะสูงแล้วก็ SME จะมีฟิกซ์คอสเยอะนะคะต้องประเมินต้นทุนให้ชัดเจนหาตลาดที่ชัดเจนนะคะแล้วก็ลองดูตลาดที่มีศักยภาพในระยะใกล้ระยะกลางระยะยาวนะคะก็มีหลายตลาดไม่ว่าจะเป็นตลาดในอาเซียนใกล้ๆบ้านก็มีลาวเมียนมามีตลาดที่มี FTA นะคะอย่างเช่นญี่ปุ่นรวมถึงตลาดขนาดใหญ่ต่างๆด้วยนะคะแล้วก็ทักษะที่คุณวิมลฝากไว้นะคะ Green Skill Digital Skill อันนี้เนี่ยเป็นสกิลที่ผู้ประกอบการควรจะพัฒนานะคะ Up Skill Reskill กันเพื่อเสริมศักยภาพให้กับ SME วันนี้นำมาฝากกันนะคะกลยุทธ์การปรับตัวของ SME ในโลกยุคเปลี่ยนผ่านขอบคุณทาง ITD ด้วยค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: รู้เท่าทันเศรษฐกิจเกาะติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง
3: น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์

ชุดไทยพระราชนิยมมรดกทรงคุณค่าเหนือการเวลาชุดไทยจักรพรรดิตั้งชื่อตามพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานในพระบรมมหาราชวังเป็นชุดไทยที่มีความงดงามและมีความทางการสูงมีความคล้ายคลึงกับชุดไทยจักรีแต่มีความพิถีพิถันและหรูหรากว่าเหมาะสำหรับสวมใส่ในงานพระราชพิธีหรืองานสำคัญระดับชาติที่ต้องการความสง่างามและความเป็นสิริมงคลสูงสุดและในปัจจุบันก็ได้รับความนิยมในการนำรูปแบบของชุดมาจัดทำเป็นชุดเจ้าสาวองค์ประกอบของชุดไทยจักรพรรดิได้แก่ผ้าสำหรับห่ม2ผืนผืนแรกคือสบายแพรจีบเป็นผ้าห่มชั้นในและผ้าสะพักสำหรับห่มทับด้านนอกปากอย่างสตรีชั้นสูงในสมัยโบราณส่วนผ้านุ่งใช้ผ้ายกไหมที่มีลวดลายงดงามหรือยกดิ้นทองมีจีบหน้าและชายพกคาดเข็มขัดและสวมเครื่องประดับเข้าชุดกัน

0: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
1: จุฬาเรดิโอพลัสเสนอทันข่าว

ติดตามทันข่าว9นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสกับผมธนกรวัสยานนท์ครับนายกพบหารือกับผู้บริหารภาคเอกชนไทยในรัสเซียและพูดคุยถึงการสนับสนุนให้ขยายความร่วมมือนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้พบกับผู้บริหารภาคเอกชนไทยในรัสเซียจำนวน2บริษัทและกล่าวว่านอกจากสาขาความร่วมมือดั้งเดิมอย่างพลังงาน

0: การและการเกษตรแล้วไทยยังมองเห็นศักยภาพในการต่อยอดความร่วมมือในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเช่นดิจิทัลเทคโนโลยีสารสนเทศผลิตภัณฑ์สุขภาพการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมอาหารและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ซึ่งจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันและเปิดโอกาสใหม่ให้แก่ภาคธุรกิจของทั้งสองประเทศโดยรัฐบาลพร้อมสนับสนุนการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับรัสเซียรวมถึงการผลักดันความร่วมมือกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนให้แก่ภาคเอกชนไทยรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์ยืนยันไม่มีคำกล่าวหาถึงภูมิใจไทยจากกรณีสวยภูเก็ตนายพลพีสุวรรณฉวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีที่มีเพจดังเผยแพร่ภาพคู่ของนายศิรภพดวงสอดศรีผู้อำนวยการพรรคภูมิใจไทยกับอดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมให้จับตาความสัมพันธ์พรรคการเมืองใหญ่โดยกล่าวว่าต้องบอกว่ายังไม่มีคำกล่าวหาที่ระบุมาถึงพรรคภูมิใจไทยและในโซเชียลมีเดียก็มีการนำรูปบุคลากรของพรรคออกมาเผยแพร่ยืนยันว่าพรรคภูมิใจไทยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและหากใครมีหลักฐานว่าเจ้าหน้าที่ของพรรคไม่ว่าจะระดับไหนหากมีหลักฐานว่าเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องก็ขอให้มาบอกพวกตนไม่ว่าเป็นใครในพรรคพวกตนก็ไม่เอาไว้และกระบวนการยุติธรรมเสร็จสิ้นแล้วใครผิดก็ว่าไปตามผิดและปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศครับจีนเรียกร้องให้เพิ่มบทบาทและเสียงของกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาในซีกโลกใต้ใน UN และองค์กรระหว่างประเทศอื่นๆมากขึ้นหวังอี้รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของจีนเปิดเผยว่ารัฐบาลจีนเรียกร้องอย่างเป็นทางการให้เพิ่มบทบาทและเสียงของกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาในซีกโลกใต้ให้มากขึ้นในองค์การสหประชาชาติและองค์กรระหว่างประเทศอื่นๆซึ่งข้อเรียกร้องดังกล่าวจัดทำขึ้นผ่านรายงานสมุดปกขาวเรื่องแนวทางการปฏิรูประบบธรรมาภิบาลโลกของจีนโดยระบุว่าทุกประเทศไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็กแข็งแกร่งหรืออ่อนแอต่างเป็นสมาชิกที่เท่าเทียมกันในประชาคมโลกทุกประเทศจึงควรมีสิทธิ์มีเสียงบนเวทีโลกมากขึ้นเพื่อช่วยกันรับมือในช่วงที่โลกกำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายที่เชื่อมโยงกันอย่างรวดเร็วและเน้นย้ำว่าการรักษาไว้ซึ่งอำนาจและสถานะอันชอบธรรมของสหประชาชาติถือเป็นรากฐานสำคัญสูงสุดในการก้าวผ่านวิกฤตระดับโลกและทั้งหมดนี้คือทันข่าว9นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ
1: ติดตามรับฟังทันข่าวได้ใหม่เวลา13นาฬิกา

กาะติดข่าวธุรกิจไทยเทค Innovative Wisdom ถึงพร้อมด้วยภูมิปัญญาทางธุรกิจกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับกลับสู่ Innovative Wisdom นะคะวันนี้เราขอเริ่มด้วยภาพที่ดิฉันกำลังนึกถึงนะคะนึกถึงเกษตรกรที่จังหวัดสงขลาจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะที่เขาตื่นแต่เช้ามาดูบ่อกุ้งค่ะเขาลงทุนเนี่ยซื้อพันกุ้งค่าอาหารค่าไฟค่าแรงรอเลี้ยงกุ้งอยู่ถึง 3-4 เดือนแต่พอถึงเวลาขายปรากฏว่ายังไงคะตอนนี้ตลาดที่เคยรับกุ้งของเขาทุกเดือนบอกว่าขอโทษทีเถอะตอนนี้รับไม่ได้แล้วนี่คือสิ่งที่เกษตรกรกุ้งไทยในภาคใต้กำลังเผชิญอยู่ตอนนี้เลยนะคะเรามาดูสิคะว่าครัวโลกของเรานะคะที่กำลังจะเดือดร้อนเนี่ยเป็นยังไงนะคะเมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมามาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ทันทีค่ะดังนั้นกุ้งที่ไทยเคยส่งออกไปมาเลเซียกว่า 10,000 ตันต่อปีมีมูลค่าถึง44ล้านบาทต่อเดือนตอนนี้หยุดทันทีเลยนะคะและประธานสมาคมกุ้งไทยก็ได้พูดประโยคหนึ่งนะคะที่ฉันคิดว่าต้องฟังค่ะบอกว่าวันนี้อุตสาหกรรมกุ้งไทยอยู่ที่จุดต่ำสุดในประวัติศาสตร์นะวันนี้ที่ฉันก็จะพาทุกท่านนะคะไปเข้าใจว่าทำไมถึงเกิดขึ้นแล้วใครได้เปรียบจากวิกฤตนี้และที่สำคัญไทยต้องทำอะไรเพื่อพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสดีล่ะคะเรามาดูกันนะคะว่าอุตสาหกรรมไทยกับอุตสาหกรรมกุ้งเนี่ยนะคะอุตสาหกรรมกุ้งในประเทศไทยเนี่ยเคยยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะคะงั้นก่อนที่จะพูดถึงวิกฤตนะคะก็ขอให้ทุกท่านมารู้จักความยิ่งใหญ่ในอดีตของอุตสาหกรรมกุ้งไทยก่อนค่ะในช่วงทศวรรษ1990ถึง2000เนี่ยประเทศไทยเนี่ยเป็นเจ้าของโลกนะคะทางด้านการส่งออกกุ้งอย่างไม่มีข้อสงสัยเลยค่ะผลผลิตสูงสุดเนี่ยเคยอยู่ที่ 640,000 ตันต่อปีเราส่งกุ้งออกไปสหรัฐยุโรปญี่ปุ่นนะคะมีมูลค่าส่งออกสูงถึง 100,000 ล้านบาทต่อปีนะคะโดยเฉพาะในตอนนั้นก็คือในช่วงปี2011นะคะชื่อไทยชริมหรือกุ้งไทยเนี่ยเป็นแบรนด์ที่โลกรู้จักเรื่องคุณภาพและได้มาตรฐานเลยนะคะประเทศไทยเราพัฒนาระบบฟู้ดเซฟตี้มาตั้งแต่ระบบในฟาร์มถึงตอนกินหรือเรียกว่าฟาร์มทูฟอกเลยนะคะฟอกก็คือซ่อมนั่นเองนะคะก็คือเป็นต้นแบบให้หลายๆประเทศได้เข้ามาดูงานนะคะและที่น่าภูมิใจจริงๆเลยนะคะก็คือว่าจังหวัดสงขลาจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีเหล่านี้กลายเป็นเมืองกุ้งที่ร่ำรวยเลยค่ะแล้วอะไรอ่ะทำให้เกิดการตกต่ำในช่วงปี2012ถึง2013นะคะมีโรคที่เขาเรียกว่า EMS หรือearly mortality syndrome ระบาดหนักมากค่ะกุ้งตายมหาศาลผลผลิตดิ่งนะคะลงจาก 64,000 ตันเหลือแค่ 27,000 ตันหายไปกว่า 57% ในเวลาไม่กี่ปีเลยค่ะแล้วเราก็มีคู่แข่งใหม่ผงาดขึ้นมาค่ะอันแรกเลยคือเวียดนามนะคะเราเคยผลิตสูงสุดได้ 640,000 ตันเขาผลิตได้ 1.3 ล้านตันเกือบ5เท่าของประเทศไทยอันที่2เอกวาดอร์ผลิตได้ 1.4 ล้านตันมากกว่าเวียดนามอีกนะคะเวียดนามได้ 1.3 เอกวาดอร์ผลิตได้ 1.4 ล้านตันด้วยต้นทุนที่ถูกที่สุดในโลกอีกด้วยนะคะอันดับ3ประเทศอินเดียผลิต 1.2 ล้านตันถึงแม้จะโดน AD สหรัฐแต่ตลาดอื่นของเขาก็ยังแข็งแกร่งอยู่นะคะแล้วในปัจจุบันประเทศไทยเราผลิตได้เท่าไหร่คะเราผลิตได้แค่ 270,000 ตันต่ำสุดในรอบกว่า15ปีและก็ไม่ได้แตะ 300,000 ตันมาเกิน10ปีแล้วค่ะอันนี้ก็คือเป็นตัวเลขที่ตกต่ำจริงๆนะคะแต่เราก็มีความหวังอยู่นะคะสมาคมกุ้งไทยได้ตั้งเป้าไว้ว่าปี2026เนี่ยจะเป็นปีที่ตลาดเปิดเพราะประเทศอินเดีย
โดนภาษี AD หรือ Anti Dumping ของสหรัฐหนักมากก็อาจจะเป็นโอกาสให้ประเทศไทยมีโอกาสเข้าไปแทนที่ในตลาดอเมริกาได้นะคะแต่แล้วมาเลเซียก็เดินเกมนี้ขึ้นมาค่ะเราก็มาดูวิกฤตเหล่านี้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมมาเลเซียถึงมาเดินเกมแบนแบบนี้กับเราฉันก็ต้องเริ่มก่อนนะคะว่าใครเริ่มก่อนใครทำอะไรใครไว้ก่อนตอนนี้เรามาดูไทม์ไลน์ของวิกฤตรุ่งครั้งนี้กันนะคะเพราะมันไม่ได้เกิดโดยไม่มีสาเหตุนะคะมันมีสาเหตุค่ะนะคะเริ่มเลยเมื่อประมาณสักเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน2569ปีนี้นี่เองนะคะสมาคมกุ้งไทยกดดันให้ประกาศวาระแห่งชาติฟื้นกุ้งผลกระทบก็คือว่ารอบคาดผลผลิตคาดว่าจะกลับสู่ 400,000 ตันต่อปีในปี2569นะคะเมื่อวันที่13พฤษภาคมปีนี้นี่เองนะคะมาเลเซียประชุมผู้นำเข้าแจ้งล่วงหน้าไว้เลยว่าเขาจะเปลี่ยนกฎนะเพราะฉะนั้นประเทศไทยเราเป็นไงคะ13พฤษภาคมเนี่ยไทยมีเวลาเตรียมตัวน้อยมากเลยค่ะเพราะเราเตรียมผลิตกุ้ง 400,000 ตันมาตั้งแต่ต้นปีใช่ไหมคะแล้วมาประกาศ13พฤษภาว่าจะมีการเปลี่ยนกฎงั้นไทยเรามีเวลาเตรียมตัวน้อยมากนะคะเมื่อวันที่28พฤษภามาเลเซียแจ้งไทยอย่างเป็นทาง

การเพราะฉะนั้นไทยได้รับแจ้งเพียง3วันก่อนที่จะมีผลว่าวันที่1มิถุนาจะระงับการนำเข้ากุ้งนะคะและวันที่1มิถุนา3วันต่อมามาเลเซียก็ระงับนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ทันทีนะคะทำให้ยังไงคะการส่งออก400ตันต่อเดือนหยุดทันทีนะคะรายได้44ล้านบาทต่อเดือนเนี่ยหายวับไปกับตานะคะเมื่อต้นมิถุนาที่ผ่านมาเนี่ยกรมส่งเสริมการส่งออกได้ออก13มาตรการฉุกเฉินนะคะก็คือพยายามที่จะหาตลาดทดแทนเปิดจุดรับซื้อในจังหวัดภาคใต้นะคะเพื่อบรรเทาทุเลาความเดือดร้อนนะคะเมื่อวันที่9ถึงวันที่11มิถุนาที่ผ่านมาประเทศไทยเราก็ประกาศว่าจะนำเรื่องนี้ขึ้นหารือที่ WTO และอาเซียนนะคะที่จะมีการประชุมที่เกิดขึ้นรวมถึงกำลังเตรียมเอกสารแต่ยังไม่ได้ยื่นนะคะก็อยู่ในขั้นตอนการเตรียมเอกสารค่ะเพราะฉะนั้นแล้วหลังจากนี้ไปในอนาคตเนี่ยยังไม่แน่นอนเลยนะคะมาเลเซียก็ยังรอใช้เครื่องหมาย questionnaire หรือเครื่องหมายตกใจไปก่อนนะคะว่าด้านความปลอดภัยทางด้านอาหารเขาบอกว่าโอเคเธอเมื่อประเทศไทยตอบครบเมื่อไหร่แล้วก็อาจจะเปิดให้มีการนำเข้าใหม่ครั้งหนึ่งก็ได้อันนี้ก็คือเป็นการแค่รอให้ความหวังฉะนั้นจุดที่น่าสนใจมากเลยนะคะก็คือว่าใครเริ่มก่อนเพราะมาเลเซียบอกชัดเจนเลยว่าเนี่ยคือมาตรการตอบโต้แบบ reciprocal ตอบแทนน่ะที่ไทยอ่ะเคยจำกัดนำเข้าปลากระพงมาเลเซียมาก่อนเพราะกรมประมงไทยเขาไปพบสารตกค้างในปลาจากมาเลเซียก็เลยจำกัดการนำเข้าปลากระพงกับมาเลเซียเขาก็เลยใช้มาตรการตอบโต้แบบ reciprocal กับแบนกุ้ง5สายพันธุ์จากประเทศไทยฉะนั้นใครเริ่มก่อนมันจะสำคัญมากนะคะในแง่ของ WTO งั้นก็คือแปลว่านี่ไม่ใช่สงครามที่มาเลเซียเริ่มแบบไม่มีสาเหตุค่ะมันคือลูกโซ่การตอบโต้ที่แต่ละฝ่ายต่างก็มีเหตุผลของตัวเองค่ะนักเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศเรียกสิ่งนี้ว่า tit for tat ตาต่อตาฟันต่อฟันนั่นเอง tit for tat trade policy ค่ะซึ่งถ้าทั้งสองฝ่ายไม่หยุดมันก็คงจะต้องยกระดับขึ้นเรื่อยๆนะคะและในที่สุดอาจจะกระทบความสัมพันธ์ทางการค้าทั้งหมดระหว่างประเทศไทยและมาเลเซียได้ค่ะและที่น่าเป็นห่วงมากคือระยะเวลาค่ะไทยได้รับแจ้งวันที่28พฤษภาคมล่วงหน้า3วันมาตรการมีผลวันที่1มิถุนายนเรามีเวลาเต็มตัวน้อยมากค่ะ3วันเท่านั้นฉะนั้นเกษตรกรที่มีกุ้งรอส่งอยู่เนี่ยไม่มีทางเตรียมการทันเลยทันทีค่ะนั่นก็คือเป็นความเจ็บปวดของเกษตรกรจริงๆนะคะก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์เรื่องผู้ได้ผู้เสียกันนะคะก็มีคำถามหนึ่งที่หลายท่านอยากจะรู้นั่นคือว่าแล้วมาเลเซียแบนแต่ประเทศไทยไหมหรือประเทศอื่นด้วยหรือเปล่าที่น่าสนใจมากก็คือครั้งเนี้ยมาเลเซียแบนประเทศไทยอย่างเดียวเลยค่ะไม่ได้แบนทุกประเทศไม่ได้แบนเวียดนามไม่ได้แบนเอกวาดอร์ไม่ได้แบนอินโดนีเซียมีแค่ประเทศไทยประเทศเดียวที่ถูกระงับการนำเข้ากุ้งครั้งนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเรามาดูนะคะประเทศไทยสต็อปถูกแบนแน่นอนเหตุผลก็คือตอบโต้ที่ไทยกำลังจำกัดการนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียฉะนั้นผลต่อตลาดมาเลเซียก็คือว่าหยุดนะคะประมาณ 10,000 ตันต่อเดือนเนี่ยทันทีเลยนะคะประเทศเวียดนามเข้าได้ปกติเขาไม่มีข้อพิพาทอะไรแถมยังกำลังขยายความร่วมมือกันนะคะฉะนั้นเขาจะได้ประโยชน์ทันทีจากการที่ประเทศไทยถูกแบนแล้วมาเลเซียหันมาซื้อเวียดนามแทนอินโดนีเซียก็ยังนำเข้ามาเลเซียได้ปกติเพราะไม่มีข้อพิพาทนะคะอินเดียก็ยังนำเข้าได้ปกติไม่มีข้อพิพาทกับมาเลเซียเอกวาดอร์ก็ยังนำเข้าได้ปกติไม่มีข้อพิพาทแต่ระยะทางอาจจะไกลมากนะคะระหว่างเอกวาดอร์มามาเลเซียเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีต้นทุนขนส่งที่สูงเพราะฉะนั้นมาเลเซียอาจจะไม่ใช่ตลาดหลักของเอกวาดอร์นะคะประเทศจีนก็ยังมีข้อจำกัดอยู่คือจีนเนี่ยมีปัญหาเรื่องฟู้ดเซฟตี้คือความปลอดภัยทางด้านอาหารนะคะจากหลายๆประเทศแต่ก็ไม่ใช่กุ้งนะคะงั้นกุ้งจีนส่วนใหญ่จะเป็นเฟรชวอเตอร์ก็จะไม่แข่งกันโดยตรงกับกุ้งของไทย
ฉะนั้นเมื่อเราดูอย่างนี้เราก็จะเห็นภาพชัดเจนขึ้นมากเลยนะคะว่าทุกประเทศที่ฉันกล่าวไปเนี่ยยังเข้าตลาดมาเลเซียได้ปกติมีแค่ไทยประเทศเดียวค่ะที่ถูกระงับการนำเข้าและนั่นคือสิ่งที่ยืนยันว่านี่ไม่ใช่มาตรการฟู้ดเซฟตี้แล้วล่ะไม่ใช่มาตรการความปลอดภัยทางอาหารที่มาเลเซียอ้างว่าใช้กับทุกประเทศแต่เป็นมาตรการที่มุ่งเป้ามาที่ประเทศไทยโดยตรงนะซึ่งสอดคล้องกับที่นักเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศมองว่าเป็นทิตฟอร์แทตหรือตาต่อตาฟันต่อฟันนั่นเองค่ะที่น่าสนใจมากอีกหนึ่งข้อก็คือในช่วงเดียวกันเนี่ยที่มาเลเซียแบนกุ้งไทยเนี่ยมาเลเซียกลับกำลังขยายความร่วมมือด้านประมงกับเวียดนามอย่างจริงจังค่ะโดยเราเรียนรู้จากนโยบาย DOI MOI เรื่องการพัฒนาอุตสาหกุ้มซึ่งแปลว่าตลาดที่ไทยเสียไปให้เวียดนามเนี่ยพร้อมที่จะเติมเข้ามาได้ทันทีนะมาเลเซียไม่เดือดร้อนอะไรเลยนะคะฉันบทสำคัญบทเรียนที่สำคัญจากเรื่องนี้ก็คืออะไรคะในการค้าระหว่างประเทศมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารเนี่ยถูกใช้เป็นเครื่องมือเลยค่ะอะไรก็อ้างว่าเป็นมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารประเทศไทยเราเนี่ยมีมาตรฐานแน่นอนแน่นพอจนไม่มีช่องให้โจมตีเราก็จะไม่ตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้นะคะนั่นคือเหตุผลที่ไทยเราควรที่จะต้องลงทุนเพิ่มนะคะในฟู้ดเซฟตี้อย่างจริงจังเพื่อไม่ให้เขาใช้ตรงเนี้ยเป็นช่องทางในการมาโจมตีได้ไม่ให้ใช้เป็นให้เราเนี่ยเป็นเหยื่อในการตอบโต้แบบนี้ในอนาคตนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวฉันขอเปลี่ยนโทนสักครู่นะคะเพราะในทุกวิกฤตมีทั้งผู้แพ้และผู้ชนะเสมอเรามาดูกันในสงครามกุ้งครั้งนี้นะคะว่าใครได้เปรียบที่สุดผู้แพ้ก่อนนะคะผู้แพ้ก่อนเลยใครเจ็บในวิกฤตนี้เริ่มเลยค่ะเกษตรกรกุ้งภาคใต้ของประเทศไทยนะคะตลาดมาเลเซียหายไปทันทีเลยค่ะ400ตันต่อเดือนฉะนั้นเป็นยังไงคะหลังจากที่ผลิตได้แล้วแต่ส่งออกไม่ได้กุ้งก็ล้นตลาดเมื่อซัพพลายมีมากเกินความต้องการราคากุ้งก็ดิ่งลงเหวเลยค่ะอันที่สองเลยคือที่ผู้เจ็บก็คือโรงงานแปรรูปกุ้งในภาคใต้ออเดอร์นี้ลดเลยนะคะเพราะว่าแคปาซิตี้เกินวัตถุดิบค้างอยู่ในบ่อเยอะแยะเลยค่ะอีกอันนึงเลยคือผู้ส่งออกนะคะเขาก็ต้องหาพยายามที่จะหาตลาดทดแทนในขณะที่ตลาดอื่นๆก็มีคู่แข่งอยู่เต็มที่แล้วเช่นเดียวกันสุดท้ายเลยก็คือว่าผู้นำเข้าปลากระพงมาเลเซียก็เสียหายจากมาตรการไทยด้วยค่ะก็คือว่าเราก็จำกัดการนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียก็คือทั้งสองฝ่ายก็เจ็บตรงนี้นะคะอันนึงเราจำกัดการนำเข้าปลากระพงกับมาเลเซียเขาก็เจ็บเขาก็เลยตอบโต้ด้วยการอะไรคะแบนการส่งออกกุ้งจากประเทศไทย5สายพันธุ์เราก็เจ็บฉะนั้นทั้งสองฝ่ายก็เจ็บเรามาดูใครเป็นผู้ชนะจากวิกฤตนี้คนแรกเลยค่ะสุดๆเลยค่ะคือเวียดนามได้ประโยชน์สูงสุดเลยค่ะเพราะมาเลเซียเขายังต้องการกุ้งต่อไปแต่เมื่อไม่ได้ซื้อจากประเทศไทยแล้วเขาก็หันไปซื้อจากเวียดนามแทนตอนนี้เวียดนามมีผลผลิตอยู่ที่ 1.3 ล้านตันแถมราคาถูกกว่าไทยพร้อมส่งออกได้ทันทีเช่นเดียวกันคนที่สองเลยคือเอกวาดอร์อีกหนึ่งผู้ได้เปรียบเขามีผลผลิตมหาศาลและมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำที่สุดในโลกนะคะเพียงแต่ว่าเขาอาจจะใช้ระยะทางที่ไกลหน่อยคนที่สองร้านอาหารซีฟู้ดไทยในประเทศฉันถ้ากุ้งโอเวอร์สต็อกราคาต่างๆก็อาจจะถูกลงบ้างชั่วคราวฉันก็เป็นเปิดให้ว่าเหมือนซัพพลายที่ถูกขึ้นฉะนั้นเขาก็เหมือนจะได้กำไรนะคะในการขายอาหารซีฟู้ดในประเทศไทยเพราะราคากุ้งสดตอนนี้ถูกลงฉะนั้นบทเรียนในครั้งนี้คืออะไรคะในสงครามการค้าแม้แต่เพื่อนบ้านก็ไม่รอช่วยกันค่ะเพราะต่างคนต่างหาประโยชน์ค่ะมีมุกที่นักเศรษฐศาสตร์นะคะเขาชอบพูดกันค่ะว่า trade wars have no winners only losers and who lose less นั่นก็คือว่าสงครามการค้าไม่มีผู้ชนะนะคะมีแต่คนที่แพ้น้อยกว่าค่ะใครจะแพ้น้อยกว่ากันนั่นเองนะคะแต่ไม่มีผู้ชนะนั่นคือแพ้กันหมดแล้วค่ะซึ่งตอนนี้ก็ตรงกับสถานการณ์ตรงนี้มากเลยค่ะทั้งไทยและมาเลเซียล้วนเสียหายแต่เวียดนามอยู่ดีๆก็รับลูกค้าเพิ่มมาฟรีๆเลยนะคะ
นะคะตอนนี้ดิฉันขอซูมเอาออกไปดูภาพใหญ่ระดับโลกกันสักครู่นะคะเพราะสงครามกุ้งไม่ใช่มีแค่ไทยมาเลเซียค่ะมันเป็นส่วนหนึ่งของสงครามการค้า

หารโลกที่ดุเดือดมากเลยนะคะเรามาดูกันสัก5ประเทศเลยนะคะในช่วงปีที่แล้วกับปีนี้ละกันนะคะดิฉันไม่อยากจะจบที่ปัญหาค่ะเพราะในทุกวิกฤตเนี่ยมันมีโอกาสซ่อนอยู่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันประเทศไทยนะคะผลผลิตเรา 270,000 ตันส่งออกในปีที่แล้ว 30,000 ล้านบาทภาษีสหรัฐเจอเข้าไป 19% แต่เรามีจุดแข็งคืออะไรคะคุณภาพสูงมาตรฐานฟู้ดเซฟตี้ระดับโลกแต่เราก็มีต้นทุนที่สูงด้วยนะคะจากการที่เรามีคุณภาพมาตรฐานฟู้ดเซฟตี้เรามาดูเวียดนามนะคะผลิตมากกว่าเรา3เท่า 1.3 ล้านตันส่งออกในปี 25 4,600 ล้านนะคะดอลลาร์สหรัฐภาษีเจอของสหรัฐก็ไป 20% จุดแข็งของเขาคือปริมาณการผลิตได้สูงมีต้นทุนต่ำมีการเติบโตประมาณ 20% ต่อปีงั้นเขาจะยึดครองตลาดได้เร็วนะคะประเทศที่3เลยคืออินโดนีเซียมีผลผลิตประมาณ 1.2 ล้านตันส่งออกในปี25ประมาณ 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภาษีสหรัฐเขาเดินสูงค่ะ 60% นะคะสเกลใหญ่มากนะคะเขามีการผลิตที่สเกลใหญ่มากจุดแข็งของเขาเขามีต้นทุนต่ำแต่เขาก็โดน AD บวก CVD สหรัฐหนักมากประเทศที่4นะคะเอกวาดอร์ผลผลิต 1.4 ล้านตันส่งออกในปีที่แล้วนะคะ 7,470 ล้านดอลลาร์ภาษีสหรัฐต่ำมากเขามีต้นทุนการผลิตที่ต่ำสุดในโลกนะคะแล้วมีการเติบโตปริมาณมหาศาลคืออยู่ที่ 23% ต่อปีสุดท้ายเลยคือประเทศอินโดนีเซียนะคะผลิต900,000ตันต่อปีส่งออกปีที่แล้วนะคะ 2,000 ล้านดอลลาร์นะคะภาษีสหรัฐ 19% จุดแข็งของเขาคือราคาเขาแข่งขันได้แล้วก็มีกุ้งที่ดังมากของอินโดนีเซียก็คือ Black Tiger ค่ะฉันเมื่อดูอย่างนี้จะเห็นอะไรไหมคะประเทศที่ผลผลิตน้อยที่สุดในตารางคือใครคะเมื่อกี้คนอื่นก็ผิดกันได้เป็นล้านล้านเป็นล้านกว่าตันมีประเทศที่ผลิตได้แค่ 270,000 ตันคือประเทศไทยค่ะแต่ราคาส่งออกต่อหน่วยของไทยสูงกว่าเพื่อนบ้านมากเลยค่ะแปลว่ายังไงคะแปลว่าประเทศไทยไม่ได้แข่งเรื่องปริมาณการผลิตแต่เราพยายามแข่งเรื่องคุณภาพเพราะเราพยายามยกคุณภาพกุ้งไทยให้สูงมีมาตรฐานฟู้ดเซฟตี้ระดับโลกซึ่งเป็นส่งผลให้มีต้นทุนที่สูงนั่นเองนะคะแต่ปัญหาก็คือตลาดโลกเปลี่ยนไปค่ะซูเปอร์มาร์เก็ตในยุโรปและอเมริกาหันมาสั่งกุ้งราคาถูกจากเอกวาดอร์และเวียดนามมากขึ้นเพราะอะไรคะเพราะเขามีปัญหาเรื่องมาตรฐานการใช้ชีวิตของเขาเนี่ย cost of living นะคะ crisis มากในช่วงนี้ในยุโรปและอเมริกาเพราะฉะนั้นผู้บริโภคก็จะเลือกของที่ถูกกว่านะคะอาจจะไม่ได้คำนึงถึงคุณภาพมากนักเพราะนั้นถ้าเรายังพึ่งว่าจะต้องมีควอลิตี้เรายังเล่นเฉพาะควอลิตี้อย่างเดียวเนี่ยโดยไม่มีมาตรการอื่นเนี่ยก็ถือว่ายังเสี่ยงอยู่ในช่วงนี้นะคะมีตัวเลขนึงที่น่าตกใจมากเลยก็คือว่าในปี2025หรือปีที่แล้วเนี่ยเวียดนามส่งออกกุ้งได้ 4,600 ล้านดอลลาร์ขณะที่ประเทศไทยแค่939ล้านดอลลาร์ฉะนั้นเขาส่งออกกุ้งได้มากกว่าไทยเกือบ5เท่าอันนี้เป็นความจริงที่เราจะต้องยอมรับนะคะฉะนั้นดิฉันก็ไม่อยากจะจบที่ปัญหาอย่างที่ดิฉันบอกนะเพราะในทุกวิกฤตมีโอกาสซ่อนอยู่เสมอฉะนั้นเรามาดูกันว่าประเทศไทยเนี่ยควรจะทำอะไรบ้างดีคะในระยะสั้นๆเลยที่ตอนนี้รัฐบาลทำอยู่แล้วเนี่ยคือมี13มาตรการฉุกเฉินของกระทรวงพาณิชย์เช่นหาตลาดทดแทนเปิดจุดรับซื้อมุ่งหาผู้ซื้อทดแทน400ตันต่อเดือนในตลาดเช่นประเทศจีนญี่ปุ่น EU อย่างเงี้ยเป็นต้นค่ะอันที่2คือกำลังนำเรื่องเข้า WTO และอาเซียนซึ่งการท้าทายมาตรการมาเลเซียในฐานะที่เขากีดกันการค้าซึ่งถ้าเราพิสูจน์ได้ว่ามาเลเซียเนี่ยใช้ Food Safety เป็นข้ออ้าง WTO ก็อาจจะสั่งให้ยกเลิกการระงับนำเข้ากุ้งไทยจากมาเลเซียได้แต่เราต้องพิสูจน์ได้นะคะว่ามันเป็นแค่ข้ออ้างนะที่เขาเอา Food Safety มาใช้กับเราสุดท้ายเลยก็คือว่าสิ่งที่รัฐบาลกำลังทำก็คือสนับสนุนโรงงานแปรรูปในประเทศเพิ่มมูลค่ากุ้งที่ขายในไทยด้วยอร่อยริมเลเฟสติวัลนั่นคือจัด

0: เฟสติวัลเทศกาลอร่อยริมเลนะคะมาในระยะยาววิกฤตนี้บังคับให้ไทยต้องปรับตัวค่ะอย่างประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยอินเดียโดน AD หรือ Anti Dumping ไป 60% ทำให้ส่วนแบ่งในสหรัฐเนี่ยลดลงไทยมีภาษีแค่ 19% กับสหรัฐเท่าๆกับเวียดนามแต่คุณภาพของไทยเราสูงกว่าแน่นอนค่ะฉันมีโอกาสดีมากค่ะที่เราอาจจะเร่งผลผลิตให้แตะ 400,000 ตันให้ได้นะคะในขณะที่อินเดียเนี่ยเขาโดนแอนตี้ดัมปิ้งอยู่แล้วก็มีภาษีของสหรัฐที่สูงกว่านะคะอันที่สองเลยก็มีโอกาสเรียกฮาราลด์ฟู้ดตลาดมิดเดิลอีสต์นะคะตะวันออกกลางเนี่ยโตแรงมากกุ้งไทยเนี่ยมีฮาราลด์เซอร์ติฟายนะคะมีการรับรองมาตรฐานฮาราลด์ถึงแม้มาเลเซียจะแบนกุ้งไทยเราก็ต้องอาจจะใช้ช่องทางอื่นนะคะผ่านที่ไปทางMiddle East นะคะหรือตลาดบุคคลที่3ได้อีกอันที่3เลยเราอาจจะมีโอกาสนะคะที่เราจะใช้ ESG Seafood ที่กำลังโตอยู่นะคะพวกพรีเมียมตลาดพรีเมียมหรือกลุ่มที่เน้นไปทางด้าน ESG Sustainability ทั้งหลายนะคะงั้นผู้บริโภค EU ที่ยินดีที่จะจ่ายแพงกว่าสำหรับกุ้งที่มาจากฟาร์มนะคะไทยมีมาตรฐาน ASC BAP งั้นเราอาจต้องสื่อสารด้านนี้ให้ดีขึ้นว่าเราเนี่ยมีมาตรฐานที่ดีกว่านะคะสุดท้ายเลยก็คือเราอาจจะต้องมีเหมือนสมาร์ทฟาร์มิ่งตอนนี้ก็เป็นสมาร์ทอะควาเคานเจอร์ก็คือลดต้นทุนนะคะการผลิตฟาร์มนะคะความกุ้งควบคุมโรคนะคะใช้ AI ในการบริหารฟาร์มแบบแม่นยำเพราะตอนนี้ต้นทุนกุ้งไทยเนี่ยสูงกว่าคู่แข่งมากยันเราอาจจะต้องใช้สมาร์ทฟาร์มอะควาเคาน์เจอร์แก้โดยใช้เทคโนโลยีได้ค่ะนะคะฉะนั้นดิฉันนะคะถ้าคุณเป็นผู้บริโภคคนไทยตอนนี้กุ้งไทยอาจราคาถูกลงบ้างในตลาดสดเพราะโอเวอร์สต็อกค่ะพวกเราก็ลองซื้อกุ้งไทยมาปรุงอาหารกันนะคะก็จะช่วยเกษตรกรได้ทันทีนะคะถ้าคุณเป็นนักธุรกิจหรือผู้ส่งออกก็จับตาดูกระบวนการ WTO ค่ะถ้าไทยชนะมาตรฐานฟู้ดเซฟตี้ใหม่ที่ออกมาจะเปิดประตูให้กุ้งไทยมีมาตรฐานที่แข็งแกร่งขึ้นนะคะถ้าคุณเป็นนักลงทุนก็ติดตามหุ้นกลุ่มซีฟู้ดโปรเซสซิ่งในอะควาคลาวเจอร์นะคะถ้ารัฐบาลอนุมัติงบเทคนะคะ 5,400 ล้านบาทฟื้นอุตสาหกรรมกุ้งก็จะมีประโยชน์น่าสนใจเลยทีเดียวนะคะดิฉันอยากฝากความคิดหนึ่งไว้ค่ะว่าบนโลกที่เทรดวอร์รุนแรงขึ้นทุกวันทั้งจากทรัมป์ทั้งจากคู่แข่งเพื่อนบ้านสิ่งที่ไทยต้องการมากที่สุดเลยนะคะไม่ใช่หาคนมาลงโทษค่ะแต่คือความสามารถในการปรับตัวให้เร็วอุตสาหกรรมกุ้งไทยนะคะเคยล้มและลุกขึ้นมาได้เมื่อ10ปีที่แล้วหลังจากเกิดโรค EMS ระบาดครั้งนี้เราก็ต้องทำให้ได้ค่ะถ้าทั้งรัฐบาลเอกชนและเกษตรกรร่วมมือกันอย่างจริงจังนะคะพบกันใหม่นะคะกับรายการ Innovative Wisdom ในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้ฉันขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: เกาะติดข่าวธุรกิจไทยเทค Innovative Wisdom ถึงพร้อมด้วยภูมิปัญญาทางธุรกิจกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: คงจะดีถ้าทุกคนช่วยกัน
3: คงจะดีมากถ้าการให้เป็นเรื่องที่เห็นจนชินตาคงจะดีเยี่ยม
2: ถ้ามีพื้นที่ให้ร่วมกันใช้

0: คูณสุขรับรองว่าความสุขจะยิ่งทวีคูณด้วยการให้และแบ่งปันค่ะ
1: คลินิก 101.5 เยียวยารักษาป้องกันครบครันเข้าทันทุกมิติสุขภาพทุกวัน 9:30 นถึง 10:00 นดำเนินรายการโดยพิมลลิตพัฒน์รบพิรมและทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
0: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการคลินิก 101.5 พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ไปจนถึงวันศุกร์ทาง FM 101.5 MHz สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือจุฬาเรดิโอพลัสค่ะพบกันเป็นประจำแบบนี้ทุกๆวันในช่วงเวลาประมาณ 9:30 นไปจนถึง 10:00 นเป็นประจำทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยังคงมีเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจมาฝากคุณผู้ฟังกันเป็นประจำทุกๆวันด้วยแล้ววันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันรันพิมลลิตพัฒน์รภพิรมรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะคุณผู้ฟังคะในวันนี้นะคะก็เป็นความร่วมมือกันนะคะระหว่างรายการคลินิก 101.5 นะคะแล้วก็ทางด้านของสภากาชาติไทยก็จะมีท่านคณาจารย์หมุนเวียนเปลี่ยนกันมาให้ความรู้กับคุณผู้ฟังด้วยซึ่งในวันนี้นะคะจะมีอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสำคัญมากๆเลยก็คือเรื่องของสุขภาพจิตในผู้สูงอายุนั่นเองเชื่อว่าคุณผู้ฟังน่าจะมีนะคะผู้สูงอายุอยู่ภายในบ้านนะคะแต่ว่าในเรื่องของการดูแลแล้วก็สุขภาพจิตของผู้สูงอายุภายในบ้านนั้นเป็นสิ่งสำคัญมากๆเราจะดูแลให้ท่านมีสุขภาพจิตที่ดีแล้วก็นำลงชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุขได้อย่างไรวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติค่ะจากท่านอาจารย์พรพิมลพรามน้อยท่านเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตอยู่ที่สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทยให้เกียรติสละเวลามาร่วมพูดคุยกันกับเราในรายการนะคะและในขณะนี้ท่านอาจารย์พรพิมลอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะสวัสดีคุณรันและท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะ
0: อาจารย์คะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวมาถามเรื่องของสุขภาพจิตของผู้สูงอายุก่อนว่าเอ๊ะจริงๆแล้วสุขภาพจิตของผู้สูงอายุเนี่ยมีความสำคัญยังไงบ้างคะสำหรับการดำเนินชีวิตประจำวันค่ะ
2: ค่ะก็ตัวสุขภาพจิตเนี่ยนะคะก็จะเป็นเหมือนสภาวะทางจิตใจของแต่ละบุคคลใช่ไหมคะซึ่งต้องบอกว่ามีหลากหลายปัจจัยเลยค่ะที่จะมีผลต่อสุขภาพจิตของผู้สูงอายุค่ะทั้งตัวปัจจัยของตัวผู้สูงอายุเองหรือว่าสิ่งแวดล้อมต่างๆนะคะโดยสุขภาพจิตของผู้สูงอายุเนี่ยก็จะมีความสำคัญต่อการใช้ชีวิตในหลายด้านเลยค่ะถ้าเกิดว่าผู้สูงอายุเนี่ยมีสุขภาพจิตที่ดีนะคะก็จะมีเรื่องของการดูแลตัวเองที่ดีเนาะทั้งเรื่องของการรับประทานอาหารต่างๆนะคะการดูแลตัวเองการออกกำลังกายต่างๆด้วยค่ะซึ่งก็จะการดูแลตัวเองที่ดีเนี่ยค่ะก็จะทำให้ผู้สูงอายุของเราเนี่ยมีร่างกายที่แข็งแรงรวมถึงก็ช่วยทำให้ท่านเนี่ยนอนหลับได้ดีด้วยนะคะแล้วก็มีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงด้วยค่ะรวมถึงอีกอันหนึ่งที่สำคัญเลยบอกว่าจะช่วยชะลอเรื่องของความเสื่อมของสมองได้ลดความเสี่ยงในการเกิดเรื่องของภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุได้ค่ะ
0: ค่ะ
2: ในทางตรงกันข้ามเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าผู้สูงอายุอาจจะแบบมีสุขภาพจิตที่ไม่ดีเนาะก็จะมีความเสี่ยงที่จะไม่เกิดเรื่องของปัญหาสุขภาพจิตต่างๆได้เช่นอาจจะมีเรื่องของภาวะเครียดภาวะวิตกกังวลหรือว่าอาจจะมีเรื่องของเป็นภาวะซึมเศร้าได้ค่ะ
0: ค่ะโอ้ค่อนข้างที่จะน่ากลัวเลยพูดถึงภาวะซึมเศร้าเนี่ยนะคะจันขาช่วงนี้หลายคนก็อาจจะเห็นนะคะว่าคนรอบตัวจะมีอาการเหล่านั้นบ้างนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าเกิดจากความคิดความรู้สึกอะไรนะคะต่างๆด้วยนะคะทีนี้เรื่องของสุขภาพจิตสำคัญอย่างที่อาจารย์ได้บอกเลยแต่ว่าต้องมาถามอาจารย์ต่อว่าเรามีวิธีการสังเกตไหมคะอาจารย์สมมติว่ามีผู้สูงอายุอยู่ภายในบ้านแล้วเราเนี่ยอาจจะเป็นลูกเป็นหลานหรือเป็นคนรู้จักเป็นเพื่อนบ้านใกล้เคียงนะคะคนรู้จักเราถ้ามีอาการหรือว่าลักษณะสัญญาณต่างๆที่บ่งบอกว่าตอนนี้ผู้สูงอายุบุคคลคนนั้นเนี่ยอาจจะมีกำลังแบบว่ามีเรื่องคิดมากกังวลใจมีปัญหาทางด้านจิตใจอย่างเงี้ยค่ะลักษณะอาการหรือว่าสัญญาณที่จะเป็นการแจ้งเตือนให้เรารับรู้เนี่ยบุคคลรอบข้างจะได้สังเกตอาการได้เนี่ยจะเป็นลักษณะแบบไหนบ้างคะอาจารย์คะ
2: ค่ะในส่วนของเรื่องอาการหรือว่าสัญญาณที่ บอกถึงว่าผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะมีเรื่องของปัญหาทางใจจริงๆเราสามารถสังเกตได้จากเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันของท่านเลยค่ะอย่างเช่นอาจจะเป็นเรื่องของการรับประทานอาหารที่ผิดปกติไปนะคะท่านอาจจะมีเรื่องของรับประทานอาหารที่มากขึ้นกว่าเดิมหรือว่ารับประทานอาหารน้อยลงกว่า

0: ว่าเดิมค่ะอาจจะมีเรื่องของการเบื่ออาหารมากขึ้นนะคะแล้วก็เรื่องของการนอนที่ผิดปกตินะคะเช่นบางท่านอาจจะมีเรื่องของการนอนหลับมากกว่าปกตินะคะแล้วก็อาจจะมีแบบว่าซึมซึมหรือว่าอยากนอนตลอดเวลาแต่บางท่านก็อาจจะมีเรื่องของนอนไม่หลับนะคะหรือว่าตื่นกลางดึกแล้วก็ไม่สามารถหลับต่อได้อีกนะคะ
1: ค่ะ
0: ตอนนี้ก็จะมีเรื่องของอารมณ์ที่อาจจะผิดปกติไปค่ะเช่นบางท่านอาจจะมีหงุดหงิดง่ายเนาะมีฉุนเฉียวนะคะหรือบางท่านอาจจะแบบว่ารู้สึกเศร้านะคะรู้สึกว่าตนเองไร้ค่าหรือว่าต้องให้ได้ง่ายๆนะคะเนาะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่สังเกตได้ก็คือว่าถ้าท่านอาจจะมีพฤติกรรมการแสดงออกที่เปลี่ยนไปจากเดิมอย่างเช่นผู้สูงอายุบางท่านเนี่ยปกติแล้วท่านจะเป็นคนร่าเริงแต่ในปัจจุบันเนี่ยท่านแบบดูเป็นคนไม่พูดไม่จาพูดลดลงนะคะหรือบางคนก็คือแบบว่าเบื่อหน่ายที่จะออกไปข้างนอกบ้านนะคะหรือว่าทำกิจกรรมที่ท่านเคยทำแล้วมีความสุขเนี่ยตอนนี้ท่านทำแล้วความสุขเหมือนเดิมค่ะรวมถึงนะคะถ้าเกิดว่าท่านก็อาจจะมีเรื่องของการเจ็บป่วยทางด้านร่างกายหลายอย่างเช่นบางวันก็อาจจะมีเรื่องของปวดศีรษะนะคะวิงเวียนศีรษะหรืออาจจะมีเรื่องของปวดท้องรวมด้วยเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นสัญญาณที่สะบอกกันว่านี่ท่านอาจจะมีปัญหาทางใจนะคะ
1: เพราะฉะนั้นเราต้องสังเกตอาการอย่างที่อาจารย์ได้บอกมาว่ามีอาการแบบนี้แล้วเนี่ยแล้วเราสังเกตปุ๊บเนี่ยค่ะอาจารย์คะเราต้องเข้าไปพูดคุยหรือว่าต้องปฏิบัติต่อท่านอย่างไรบ้างหมายความว่าไปถามเลยเข้าไปเริ่มต้นคุยยังไงดีคือมันมีวิธีการจะพูดคุยยังไงที่จะเป็นการสื่อสารแบบไม่ให้เขารู้สึกว่าเราเนี่ยเห็นอาการที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วเหมือนเราจะถามสารทุกข์สุขดิบทำความเข้าใจกับเขาอย่างเงี้ยค่ะโดยที่ยังไม่ต้องไปถึงขั้นแก้ไขนะคะแต่ว่าเริ่มพูดคุยเริ่มต้นยังไงได้บ้างแล้วเดี๋ยวมาถามอาจารย์ต่อว่าถ้าเรารู้สึกว่าเขาอาจจะเหงาและมีอาการเป็นซึมเศร้าและอย่างนู้นอย่างนั้นเราจะไปแก้ไขหรือเริ่มต้นกับเขายังไงดีเดี๋ยวขอขั้นตอนการเข้าไปพูดคุยก่อนเลยค่ะอาจารย์คะ
0: ก็สำหรับเรื่องของพูดคุยจริงๆเราพูดคุยกันได้ง่ายเลยนะคะอาจจะเป็นเรื่องทั่วไปที่เราจะไปคุยกับท่านก่อนจริงๆเรื่องง่ายๆแค่การถามว่าวันนี้ทานข้าวหรือยังหรือว่าทานข้าวกับอะไรนะคะหรือว่าวันนี้ตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่คะอะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะคนที่อาจจะอยู่ไกลกันกับผู้สูงอายุบางทีเราอาจจะใช้การโทรถามกันก็ได้เนาะว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่ให้ท่านเล่าให้ฟังอย่างนี้ก็ได้ค่ะอันนี้แค่เราใช้แบบคำถามง่ายๆเนี่ยค่ะก็ทำให้ท
1: ่
0: านได้แบบคุยกับเราแล้วก็นำไปสู่เรื่องอื่นๆที่เราสามารถพูดคุยกันต่อได้ค่ะ
1: ได้เลยค่ะอาจารย์ขาทีนี้ค่ะถ้าเกิดว่าผู้สูงอายุเหล่านั้นเริ่มมีอาการแบบเหงาหรือว่ากังวลใจแล้วก็คิดมากหรือว่าซึมเศร้าเนี่ยนะคะพอมีอาการเหล่านั้นที่เราสังเกตอาการปุ๊บเนี่ยวิธีการที่จะดูแลท่านเดี๋ยวขอวิธีการดูแลก่อนเราจำเป็นต้องพาไปหาคุณหมอเลยไหมคะเราต้องดูแลยังไงดีลูกๆหลานๆจะต้องเข้าไปที่จะแบบดูแลพูดคุยกันมากขึ้นแล้วก็จะมีวิธีการแก้ไขยังไงได้บ้างถ้าผู้สูงอายุเหล่านั้นมีอาการแบบนั้นแล้วอย่างเงี้ยค่ะ
0: จริงๆสำหรับเรื่องของการดูแลเนี้ยลูกหลานหรือคนรอบข้างเนี่ยค่ะสามารถดูแลท่านได้เลยนะคะส่วนหนึ่งคืออาจจะชวนท่านไปทำกิจกรรมนอกบ้านก็ได้นะคะอย่างเช่นว่าอาจจะชวนท่านไปแบบว่าเจอเพื่อนในรุ่นเดียวกับท่านบ้างนะคะไปทานข้าวร่วมกันหรือไปเที่ยวกันนี้เป็นต้นค่ะหรือว่าอาจจะชวนท่านไปเข้าร่วมชมรมผู้สูงอายุเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยก็มีชมรมผู้สูงอายุหลายชมรมเลยนะคะอาจจะชวนท่านไปว่าเดี๋ยวจะพาเป็นคนพาไปนะพาไปส่งนะหรือไปอยู่เป็นเพื่อนด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งชมรมผู้สูงอายุเราเนี่ยค่ะเขาก็จะมีในเรื่องของกิจกรรมต่างๆไม่ว่าอาจจะเป็นพวกกิจกรรมทางการให้ความสนุกสนานนะคะหรือว่าอาจจะมีกิจกรรมร้องเพลงรวมถึงอาจจะมีพวกกิจกรรมจิตอาสาต่างๆให้ผู้สูงอายุได้เข้าร่วมค่ะในส่วนของตัวกิจกรรมจิตอาสาเนี่ยค่ะพอผู้สูงอายุเขาไปเข้าร่วมแล้วเนี่ยบางกิจกรรมเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมที่ให้เขาได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับบอกว่าลูกหลานรุ่นหลังเนี่ยค่ะจะเป็นที่ช่วยเพิ่มความรู้สึกมีคุณค่าตนเองของผู้สูงอายุค่ะ
1: ค่ะ
0: ช่วยลดความเหงาป้องกันการเกิดโรคซึมเศร้าได้ดีเลยค่ะ
1: เพราะว่าจริงๆแล้วหลายคนอาจจะเกิดอาการจากความรู้สึกนะคะที่แบบว่าเรียกได้ว่ารู้สึกแบบไม่มีคุณค่าหรือว่าด้อยค่าตัวเองเนี่ยตรงนี้แหละทำให้เกิดเป็นโรคซึมเศร้า

0: ได้อย่างที่อาจารย์บอกเลยยังไงก็ได้ที่จะไปสร้างคุณค่ากับตัวเราเองหรืออะไรก็ตามแต่ที่มีกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุได้ไปร่วมกิจกรรมด้วยนะคะเพราะหลายคนบอกเป็นลูกเป็นหลานผู้สูงอายุเนี่ยจะต้องเป็นร่มโพร่มใสให้กับพวกเรานะคะแล้วก็รอเวลาที่ลูกหลานจะกลับบ้านอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ขาแล้วก็หลายๆครั้งนะคะมันก็จะมีเรื่องนึงที่และต้องขออนุญาตสอบถามอาจารย์ก่อนหลายๆครั้งมีแอบถามอาจารย์ไปหลายท่านเหมือนกันนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้สูงอายุบางท่านแอบดื้อเหมือนกันเวลาลูกหลานไปดูแลบอกให้ทำแบบนั้นแบบนี้เขาก็จะมีความรั้นดื้อรั้นในตัวเองนะคะตรงนี้ค่ะอาจารย์เรามีวิธีที่จะพูดคุยหรือว่าแก้ความดื้อรั้นตรงนั้นยังไงได้ไหมคะให้เขาเชื่อฟังเรามากขึ้นอย่างสมมติเราจะพาไปทำกิจกรรมแต่ไม่ยอมไปทำอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์คะ
1: อันนี้ต้องบอกตามตรงว่าเป็นเรื่องยากเหมือนกันเพราะว่าผู้สูงอายุแต่ละท่านก็จะมีลักษณะนิสัยหรือบุคลิกสภาพของท่านอยู่นะคะแล้วยิ่งว่าเอ้ยถ้าเราไปบังคับท่านหรืออะไรนี้ท่านก็อาจจะรู้สึกต่อต้านนิดนึงว่าไอ้ฉันอายุมากกว่านะฉันเป็นแบบว่าคุณย่าคุณยายเป็นคุณแม่นะเธอเป็นลูกเป็นหลานจะมาบังคับฉันไม่ได้อันนี้ก็จะมีความยากอยู่ในส่วนนี้นะคะส่วนหนึ่งคิดว่าอันแรกเลยคนรอบข้างคนในครอบ

0: เราก็อาจจะค่อยๆเข้าไปหาท่านด้วยความที่แบบว่าโอเคความเป็นห่วงความใส่ใจอยากให้ท่านแบบว่าเอ้ยได้คลายเหงานะแสดงออกถึงความแบบเป็นห่วงให้ท่านทราบอะค่ะว่าเราเป็นห่วงท่านจริงๆอยากให้ท่านได้คลายความเหงาอยากให้ท่านได้ไปเจอเพื่อนบ้างไปทำกิจกรรมอื่นๆบ้างเป็นต้นค่ะถ้าเกิดว่าท่านยอมแบบลดนะคะลดกำแพงในใจของท่านนิดนึงแล้วว่าอ่ะยอมไปสักครั้งนึงก็ได้พอมีครั้งที่1เนี่ยค่ะมันก็จะสามารถมีครั้งที่2ครั้งที่3ไปเรื่อยๆได้ค่ะ
1: ได้เลยค่ะอาจารย์ขานอกจากนั้นแล้วนะคะอาจารย์ขออนุญาตถามต่อเลยนะคะเรื่องของสุขภาพจิตของผู้สูงอายุเนี่ยเพราะว่าจริงๆนอกจากที่เราจะมีวิธีการแก้ไขให้แล้วพาไปออกกำลังกายการพูดคุยใดๆเนี่ยนะคะอยากให้อาจารย์มาพูดถึงกิจกรรมง่ายๆนิดนึงสำหรับกิจกรรมเช่นการออกกำลังกายการพูดคุยหรือเรื่องของพาไปทำกิจกรรมเนี่ยมันจะส่งผลดีต่อสุขภาพจิตของผู้สูงอายุยังไงได้บ้างคะอาจารย์คะ
0: โหส่งผลต่อสุขภาพจิตได้แบบได้ดีมากๆเลยอะค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการออกกำลังกายนะคะแต่ทีนี้อาจจะต้องขอเสริมเรื่องของการออกกำลังกายนิดนึงเพราะว่าผู้สูงอายุบางท่านอาจจะมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องของการออกกำลังกายเหมือนกันผู้สูงอายุบางท่านจากประสบการณ์ตัวเองเนี่ยค่ะถ้าไปถามท่านว่าท่านได้ออกกำลังกายบ้างไหมท่านก็จะบอกว่าออกกำลังกายที่ในกวาดบ้านทุกเช้าเลยเป็นการออกกำลังกายแล้วนะคะแต่จริงเรื่องของการออกกำลังกายเนี่ยค่ะจะเรียกว่าเป็นการออกกำลังกายเมื่อเราได้แบบว่าเคลื่อนไหวร่างกายอย่างสม่ำเสมอสัปดาห์ละ 3-5 ครั้งครั้งละอย่างน้อย30นาทีอันนี้เราถึงเรียกว่าเป็นการออกกำลังกายนะคะซึ่งการออกกำลังกายเนี่ยค่ะนอกจากที่จะทำให้ร่างกายมีความแข็งแรงแล้วมีความแบบยืดหยุ่นตัวแล้วนะคะรวมถึงจะช่วยป้องกันการแบบพลัดตกหกล้มได้ดีในผู้สูงอายุด้วยนะคะก็จะในขณะที่เราออกกำลังกายเนี่ยร่างกายเราก็จะมีการสั่งสารที่เราเรียกว่าอินโดฟินเป็นสารแห่งความสุขค่ะซึ่งจะทำให้เราแบบอารมณ์ดีนะคะก็ช่วยลดความเครียดลดความวิตกกังวลแล้วก็ลดการเกิดภาวะซึมเศร้าได้ค่ะแล้วก็ในส่วนของการอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันค่ะเพราะว่าการที่ท่านได้พูดคุยได้เล่าระบายเรื่องราวอะไรสักอย่างให้คนอื่นฟังอย่างเงี้ยค่ะก
1: ็
0: รู้สึกว่าท่านนะคะมีคนที่คอยรับฟังท่านอยู่แล้วก็ช่วยคลายความเหงาให้กับผู้สูงอายุได้ค
1: ่
0: ะ
1: ได้เลยค่ะอาจารย์คะทีนี้ต้องถามอาจารย์ว่าจริงๆสำหรับคนในครอบครัวคือเด็กๆลูกๆหรือว่าลูกหลานหรือคนใกล้ตัวเนี่ยมีบทบาทสำคัญกับการแบบว่าเขาเรียกว่าบทบาทสำคัญในการที่จะยังไงดีคะหมายถึงว่าดูแลหรือว่าพูดคุยอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เพราะว่าเด็กวัยรุ่นปัจจุบันบอกว่าคุยกับผู้ใหญ่ไม่เข้าใจแล้วก็คุยกันไปบางทีทะเลาะกันไม่เข้าใจกันพูดกันเหมือนไม่รู้เรื่องแล้วก็บางทีเนี่ยนะคะคือผู้สูงอายุเองก็จะมองว่าความสำคัญของเขาให้กับลูกกับหลานได้แหละแต่ลูกหลานเนี่ยบางทีไม่ได้ความสำคัญกับผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นบทบาทของคนในครอบครัวจะมีความสำคัญมากๆเลยเดี๋ยวให้อาจารย์เล่าถึงบทบาทความสำคัญของคนในครอบครัวทั้งลูกหลานในบ้านนิดนึงค่ะอาจารย์คะว่าลูกหลานจะมีบทบาทสำคัญยังไงบ้างคะ
0: สำหรับลูกหลานและคนในครอบครัวเนี่ยอย่างที่คุณดานบอกเลยว่ามีความสำคัญมากๆเพราะว่าอยู่ใกล้ชิดกับผู้สูงอายุถูกไหมคะจริงๆมี4เรื่องที่คนในครอบครัวสามารถทำได้ง่ายๆเลยนะคะก็คือเป็นเรื่องของการเข้าใจใส่ใจยอมรับแล้วก็ให้เกียรติค่ะเป็นสิครับที่แบบว่าคิดว่าอันนี้แหละเป็นสิ่งที่ผู้สูงอายุน่าจะต้องการเข้าใจคือต้องเข้าใจก่อนว่าตัวผู้สูงอายุเองอะค่ะท่านมีความเสื่อมในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายนะคะพอแบบบางทีท่านมีโรคประจำตัวอะไรเงี้ยค่ะท่านไม่ได้แข็งแรงเหมือนแต่ก่อนก็อาจจะส่งผลสุขภาพจิตของท่านด้วยท่านก็ความเครียดความกังวลว่าโอ้ยพอฉันป่วยไม่สบายแล้วเนี่ยใครจะเป็นคนดูแลนะต้องไปหาหมออย่างไรคือมันจะมีหลายเรื่องให้ท่านกังวลใจอันนี้คือถ้าเกิดว่าเราเข้าใจแล้วว่าโอเคในเรื่องของสภาพอารมณ์หรือเรื่องของพฤติกรรมของท่านที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันมีเหตุและมีผลนะพอคนในครอบครัวเข้าใจแล้วเราก็ให้การใส่ใจดูแลท่านไม่ว่าจะใส่ใจดูแลเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันหรือเรื่องของสุขภาพหรือท่านพาไปพบแพทย์ตามนัดรวมถึงดูแลเรื่องของความรู้สึกของท่านด้วยนะคะอย่างที่เราคุยกันก่อนหน้านี้ว่าการแค่ใช้คำถามง่ายๆอย่างเช่นการทานข้าวหรือยาวันนี้ทานข้าวกับอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นการแสดงความใส่ใจต่อท่านได้แล้วนะคะแล้วก็อาจจะหาเวลานะคะที่ทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวอย่างเช่นเรื่องของการทานอาหารร่วมกันหรือว่าอาจ

0: จะนัดกันไปท่องเที่ยวนะคะต่างจังหวัดร่วมกันภายในครอบครัวก็ได้ค่ะเรื่องที่3ก็เป็นเรื่องของการยอมรับนะคะเมื่อตอนต้นเราก็พูดกันไปถึงว่าเราว่าโอเคเราต้องยอมรับในความเป็นแบบบุคคลของท่านนะว่าท่านมีลักษณะนิสัยเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก
1: ็
0: อายุบางท่านเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของความรู้สึกที่จะกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งอย่างเช่นว่าอยากจะมีเพื่อนคอยอยู่ด้วยตลอดเวลาเลยหรือว่าอาจจะรู้สึกน้อยใจอะไรง่ายๆในสิ่งที่บอกว่าลูกหลานให้ไม่ได้แต่เหมือนจะอาจจะรู้สึกน้อยใจว่าแค่บอกว่าทำอันนี้ให้หน่อยแล้วลูกหลานบอกว่ารอแป๊บนึงได้ไหมอันนี้ก็แบบทำให้เกิดความรู้สึกน้อยใจในผู้สูงอายุได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือเป็นธรรมชาติของผู้สูงอายุเลยนะคะแล้วก็อีกเรื่องสำคัญเลยคือเรื่องของการที่ให้เกียรติค่ะแม้ว่าตัวผู้สูงอายุเองจะอยู่ในวัยเกษียณใช่ไหมคะท่านอาจจะลงมาจากตำแหน่งหน้าที่ทางสังคมของท่านแล้วนะคะหรือว่าท่านอาจจะมีรายได้ที่ลดลงเนาะแต่ว่าท่านก็ยังเป็นคนที่มีคุณค่าแล้วก็ควรค่ากับการที่ให้เกียรติจากคนในครอบครัวแล้วก็คนในสังคมด้วยค่ะซึ่งจริงๆแล้วการให้เกียรติท่านเนี่ยเราสามารถทำได้ง่ายเลยนะคะอย่างเช่นการไหว้ทักทายเนาะหรือการใช้คำสุภาพพูดคุยกับท่านนะคะรวมถึงบางครั้งเนี่ยเราอาจจะขอคำปรึกษานะคะในการตัดสินใจบางเรื่องของครอบครัวท่านก็จะรู้สึกว่าโอเคท่านยังเป็นคนสำคัญของครอบครัวนะลูกหลานยังมาขอคำปรึกษาจากท่านอยู่อย่างเป็นต้นค่ะ
1: ค่ะทีนี้ค่ะอาจารย์ขาคือนอกจากที่จะให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุภายในครอบครัวแล้วเนี่ยการให้ความรักความอบอุ่นความเข้าใจกันหรือว่าพาออกไปรับประทานอาหารมีความใส่ใจไปออกกำลังกายทำกิจกรรมร่วมกันอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยนะคะอยากให้อาจารย์ได้ให้เทคนิคสักนิดหนึ่งนะคะอาจารย์ขาขอวิธีการละกันสำหรับใครที่อาจจะฟังรายการของเราอยู่แล้วอยากจะมีความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตให้กับผู้สูงอายุที่อยู่ภายในบ้านขอตัวอย่างกิจกรรมหรือว่าเทคนิคการพูดคุยที่จะไปทำกับเขาเช่นอาจจะพาไปออกกำลังกายพาไปทานอาหารหรือว่ากิจกรรมที่ทำร่วมกันที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่นะคะอย่างเช่นกิจกรรมจิตอาสาบ้างอะไรบ้างที่สร้างคุณค่ากับตัวเขาจริงๆบางทีพาไปเที่ยวก็เกี่ยวเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวให้อาจารย์ได้ยกตัวอย่างในช่วงท้ายรายการสรุปเป็นสั้นๆให้เราได้ฟังกันหรือว่าเป็นข้อๆก็ได้นะคะอาจารย์เพื่อคุณผู้ฟังจะได้นำเทคนิคตรงนี้ไปปรับใช้เลยละกันว่าเอ๊ะถ้าเราจะไปพัฒนาสุขภาพจิตสำหรับผู้สูงอายุในครอบครัวหรือในบ้านเราเนี่ยเราจะทำวิธีการไหนได้บ้างแล้วก็มีวิธีอะไรที่จะป้องกันไม่ให้เขามีปัญหาด้านสุขภาพจิตได้บ้างค่ะอาจารย์คะ
2: เรียนเชิญเลยค่ะ
0: ค่ะเทคนิคง่ายๆที่จะดูแลเรื่องของสุขภาพจิตอันดับแรกเลยคือการที่เราใส่ใจให้การดูแลโดยเฉพาะการพูดคุยกับท่านค่ะพูดอาจจะพูดคุยกับท่านในทุกๆวันนะคะแล้วพูดคุยในเรื่องของการใช้ชีวิตทั่วไปนะคะรวมถึงชวนท่านไปทำกิจกรรมต่างๆด้วยนะคะอันที่สองอาจจะเลือกกิจกรรมที่เราสามารถทำร่วมกันได้ไม่ใช่ว่าให้ท่านทำคนเดียวอาจจะทำเป็นกิจกรรมแบบกลุ่มอย่างเช่นอาจจะไปแอโรบิกร่วมกันนะคะแล้วก็ลูกหลานเนี่ยก็ไปทำร่วมกับท่านนะคะเนาะอันที่สามก็อาจจะเป็นเรื่องของการทำกิจกรรมนอกบ้านเหมือนกันอาจจะไปทำกิจกรรมจิตอาสาร่วมกันกับท่านเลยนะคะเนาะโดยเฉพาะกิจกรรมจิตอาสาที่เป็นการถ่ายทอดความรู้ให้กับลูกหลานรุ่นหลังโดยที่ท่านเนี่ยได้ใช้ประสบการณ์ได้ใช้ความรู้ของท่านเนี่ยค่ะมาถ่ายทอดให้กับเด็กรุ่นหลังเขาได้เรียนรู้ค่ะ
1: ได้เลยค่ะในช่วงท้ายรายการแบบนี้อยากให้อาจารย์ได้ฝากนะคะถึงคุณผู้ฟังสักเล็กน้อยในเรื่องของการดูแลสุขภาพจิตสำหรับผู้สูงอายุในครอบครัวแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยอยากให้อาจารย์นะคะได้ให้กำลังใจแล้วกันค่ะสำหรับคุณผู้ฟังทุกๆท่านทั้งคนที่เป็นลูกเป็นหลานเองนะคะจะต้องดูแลผู้สูงอายุให้ความสำคัญให้คุณค่าและสำหรับผู้สูงอายุที่ฟังรายการของเราอยู่อาจจะพบเจอปัญหาต่างๆที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นลูกหลานบางทีนานๆมาเจอทีนึงกลับบ้านทีนึงนะคะก็เลยจะขอให้อาจารย์ได้ให้กำลังใจทั้งสองฝั่งเลยทั้งฝั่งคนที่เป็นลูกหลานเองนะคะแล้วก็ฝากอะไรถึงคุณผู้ฟังที่อาจจะเป็นผู้สูงอายุภายในบ้านนะคะขอทั้งสองพาร์ทเลยค่ะอาจารย์ในช่วงท้ายรายการนะคะเรียนเชิญเลยค่ะ
0: ได้เลยค่ะค่ะก็ท้ายนี้นะคะอยากจะบอกว่าตัวสุขภาพจิตของผู้สูงอายุเนี่ยค่ะเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยซึ่งหากว่าผู้สูงอายุทุกท่านนะคะดูแลเรื่องของสุขภาพใจของตนเองให้เข้มแข็งนะคะก็จะทำให้ท่านเนี่ยมีชีวิตที่มีความสุขเนาะสามารถใช้ชีวิตร่วมกับบุคคลอันเป็นที่รักของท่านได้อย่างยาวนานเลยนะคะรวมถึงว่าหากว่าท่านใด

0: นะคะได้มีโอกาสที่จะดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวถือว่าท่านเป็นผู้ที่โชคดีมากๆเลยนะคะที่ได้มีโอกาสดูแลบุคคลที่ทรงคุณค่าของสังคมเรานะคะ
1: ได้เลยค่ะอาจารย์ขาแล้วรันเองนะคะก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังทุกท่านเนี่ยคงจะได้รับความรู้ต่างๆมากมายนะคะเกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพจิตของผู้สูงอายุภายในบ้านแล้วก็นำเทคนิคหรือว่าวิธีการดีๆนะคะที่อาจารย์ได้ให้คำแนะนำเนี่ยนะคะสามารถที่จะนำไปปรับใช้ระหว่างครอบครัวหรือว่าคนรู้จักแล้วคนในครอบครัวคนที่เป็นที่รักของเรานะคะก็จะได้มีความสุขนะคะมีความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวมากยิ่งขึ้นและทำให้ผู้สูงอายุภายในบ้านมีสุขภาพจิตที่ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองค่ะวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วนะคะกับรายการคลินิก 101.5 ค่ะทางรายการต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์พรพิมลพรามน้อยท่านเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตประจำอยู่ที่สถาบันการพยาบาลศรีสวัสดิ์ธิราสภากาชาติไทยที่ให้เกียรติสละเวลามาร่วมพูดคุยกันกับเราในรายการนะคะในวันนี้ขอขอบพระคุณค่ะท่านอาจารย์พรพิมลมากๆเลยค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณสดันค่ะ
1: ขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะและคุณผู้ฟังคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะกับรายการคลินิก 101.5 ค่ะยังไงเดี๋ยวคุณผู้ฟังทุกๆท่านสามารถกลับมาติดตามรับฟังกันได้ใหม่เป็นประจำทุกวันจันทร์ไปจนถึงวันศุกร์ค่ะทาง FM 101.5 MHz สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือจุฬาเรดิโอพลัสวันนี้รันพร้อมทางอาจารย์และทีมงานต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: คลินิก 101.5 เยียวยารักษาป้องกันครบครันเข้าทันทุกมิติสุขภาพทุกวัน 9:30 นถึง 10:00 นดำเนินรายการโดยพิมลลิตพัฒน์รบพิรมและทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0: ร่วมจารึกคุณค่าในภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินสยามติดตามรายการไทยศึกษาพบกันทุกวันพฤหัสบดี 16:30 นถึง 16:55 นดำเนินรายการโดยอาจารย์โกมุตคงเทศโดยสถาบันไทยศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพียงเพชรพร่างวางแววแผ้วประพัดคืนจำรัดรัศมีมณีสวรรค์คงพระคุณคู่พระนามงามนิรันดร์จารึกขวัญแผ่นดินไหวให้อาวรระลึกรักเจ้าฟ้าผ่าลาไทยแล้วพระคือแก้วจักรีศรีนุสรร้อยอาลัยใจประชาจุฬาลงกรณ์สถาพรภักดีมั่นนิรันดร์กาลน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
1: ์คุณสามารถติดตามรับฟังจุฬาเรดิโอ plus ของเราได้ทุกช่องทางออนแอร์ทางคลื่น FM 101.5 MHz ออนไลน์ทางเว็บไซต์ curadio.jula.ac.th และออนโมบายสามารถฟังสดและย้อนหลังได้ทุกเวลาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอ plus ได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้ง Android และ iOS ได้ความรู้ความสุขสนุกตลอดทั้งวันติดตามฟังจุฬาเรดิโอ plus

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz จากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังถ่ายทอดสัญญาณจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ขอเชิญรับฟังครับ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์มายังพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับเมื่อรถยนต์พระที่นั่งเคลื่อนเข้ามาภายในพระบรมมหาราชวังรถยนต์พระที่นั่งจะเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภากองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีนะครับหลังจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินลงจากรถยนต์พระที่นั่งเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินเข้าพระที่นั่งราชกรัญญสภาทรงมีพระราชปฏิสันถานกับสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานด้วยนะครับซึ่งได้เสด็จพระราชดำเนินมาในการนี้ด้วยครับหลังจากนั้นสมควรแก่เวลาก็จะเสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งราชกรัญสภาไปพระที่นั่งพิมานรัตยาในลำดับต่อไปแล้วเสด็จขึ้นทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเสด็จเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาครับณที่นั้นสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์นะครับพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ประทับยืนที่หน้าเก้าอี้ประทับยืนที่หน้าพระเก้าอี้นะครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วทรงกราบนะครับหลังจากนั้นลำดับต่อไปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงรับการถวายความเคารพจากผู้ที่มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทนะครับแล้วทรงพระดำเนินไปประทับพระราชอาสน์นะครับเจ้าหน้าที่ก็จะได้อาราธนาศีลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกก็จะได้ถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนจะได้ถวายพรพระจบแล้วหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะนะครับหลังจากนั้นก็จะทรงพระดำเนินหลังจากที่ได้ทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะทรงพระดำเนินมาประทับพระราชอาสน์นะครับซึ่งปิ่นโตภัตตาหารที่ถวายพระสงฆ์นอกนั้นแล้วก็จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนตามลำดับต่อไปแล้วจากนั้นเจ้าพนักงานก็จะทำการถอนปิ่นโตภัตตาหารทั้งหมดเมื่อเสร็จแล้วเจ้าพนักงานก็จะปูลาดพระภูษาโยงในลำดับต่อไปนะครับเมื่อเจ้าพนักงานปูลาดพระภูษาโยงเสร็จสิ้นแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะส่งพระดำเนินไปทอดผ้าไตร10ไตรด้วยกันเสร็จแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วออกจากพระที่นั่งครับหลังจากนั้นเจ้าพนักงานก็จะนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาขึ้นนั่งยังอาสงแล้วสวดมาติกาเมื่อจบแล้วพนักงานก็จะปูลาดพระภูษาโยงครับหลังจากนั้นก็จะส่งพระดำเนินไปส่งทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกแล้วประทับพระราชอาสน์ประสงค์ทั้งนั้นสดับปกรณ์ครับหลังจากนั้นแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะได้ถวายอนุโมทนานะครับถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วออกจากที่นั่งนะครับเจ้าพนักงานก็จะนิมนต์พระสงฆ์อีกเที่ยวละ12รูปจำนวน3เที่ยวขึ้นนั่งยังอาสงนะครับแล้วหลังจากนั้นเมื่อพระสงฆ์ทั้งนั้นได้ขึ้นนั่งยัง

0: าทสงฆ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงปฏิบัติเช่นนี้ทรงปฏิบัติเช่นนี้อีกจนครบ3เที่ยวด้วยกันนะครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปหน้าที่หน้าเครื่องนมัสการนะครับเพื่อที่จะทรงกราบและก็ทรงรับการถวายความเคารพของผู้ที่มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับแล้วทรงคุมหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานก็จะเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเจ้าคุณพระศรีนีนาถพิลาศกัลยาณีไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในลำดับต่อไปเพื่อถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับซึ่งสมควรแก่เวลาก็จะเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งราชกรัญญสภาเพื่อประทับพักพระราชอิริยาบถสมควรแก่เวลาสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานก็จะเสด็จออกจากพระที่นั่งราชกรัญญสภาไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเสด็จพระราชดำเนินกลับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะเสด็จพระราชดำเนินกลับในลำดับท้ายสุดครับท่านผู้ฟังครับในขณะนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานได้เสด็จพระราชดำเนินมาถึงยังพระที่นั่งพิมานรัตยาและทรงเข้ามาถวายความเคารพแด่พระศพที่หน้าพระโกศพระศพและทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยนะครับเสร็จแล้วก็ทรงพักพระอิริยาบถในลำดับต่อไปครับเพื่อรอการเสด็จพระราชดำเนินมาถึงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานในวันนี้นะคะก็คือการบำเพ็ญพระราชกุศลในวาระครบ7วันนะคะซึ่งก็ถือเป็นการทำบุญอุทิศให้แก่ผู้ตายค่ะซึ่งในส่วนของการทำบุญอุทิศให้แก่ผู้ตายนั้นเริ่มมีมาในครั้งพุทธกาลค่ะสมัยที่พระเจ้าพิมพิสารสร้างวัดเวลุวันถวายแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่พระองค์ยังไม่กรวดน้ำอุทิศบุญให้พระญาติของพระองค์ที่ล่วงไปแล้วตกเย็นมาเหล่าเปรตที่เคยเป็นพระญาติของพระองค์ในชาติก่อนๆ ก็ได้มาปรากฏตัวให้เห็นถึงความทุกข์ทรมานพระเจ้าพิมพิสารจึงทูลถามพระพุทธองค์ว่าพระพุทธองค์ก็ได้ตรัสว่าเปรตเหล่านั้นเป็นพระญาติของพระองค์ในชาติก่อนมาปรากฏให้เห็นเพื่อที่จะขอส่วนบุญจากพระองค์ค่ะลำดับนั้นพระเจ้าพิมพิสารก็ได้กรวดน้ำอุทิศส่วนบุญที่พระองค์ได้ทำให้แก่ญาติที่เป็นเปรตเหล่านั้นจนเป็นธรรมเนียมของการกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญไปให้แก่ผู้ตายของชาวพุทธของเราจวบจนปัจจุบันนี้เองนั่นค่ะและดังนั้นนะคะเมื่อเรานึกถึงคุณงามความดีของผู้ที่ล่วงลับไปแล้วก็ควรทำบุญอุทิศให้กับผู้ตายโดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องหรือญาติญาติที่มีอุปการะคุณแก่เราเราควรตอบแทนบุญคุณท่านด้วยการทำบุญไปให้เป็นหน้าที่อีกอย่างของบุตรธิดาที่ต้องทำเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วค่ะเพื่อเป็นการแสดงความ

ัญญูกตเวทิตานะคะซึ่งในส่วนของการทำบุญอุทิศให้กับผู้ตายในวาระครบวันปกตินั้นจะนิยมกัน3วาระค่ะนั่นก็คือครบ7วันเรียกว่าทำบุญสัตตมวานครบ50วันเรียกว่า

Don't walk.

0: ท่านผู้ฟังครับเมื่อเพลงสรรเสริญพระบารมีจบลงนั่นหมายความว่าขบวนรถยนต์พระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ได้เข้าเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญสภาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเมื่อสักครู่นี้กองทหารเกียรติยศได้ทำความถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีซึ่งกองทหารเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นก็มาจากกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่31รักษาพระองค์ครับในวันนี้ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์นะครับซึ่งจะเสด็จเข้าพระที่นั่งราชกรัญสภาแล้วทรงมีพระราชปฏิสันถานกับสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานด้วยนะครับซึ่งทั้งสองพระองค์สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานได้เสด็จพระราชดำเนินมาถึงพระที่นั่งราชกรัญสภาก่อนหน้านี้แล้วเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเพื่อรอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นเองครับขณะนี้อยู่ในช่วงของการทรงมีพระราชปฏิสันถานครับ
1: ท่านผู้ฟังครับพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระที่นั่งที่ตั้งอยู่ภายในหมู่พระมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2332ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชภายหลังเหตุฟ้าผ่าต้องพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทจนเกิดเพลิงไหม้ลุกลามเสียหายทั้งองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อซากเดิมและก่อสร้างหมู่พระมหาปราสาทขึ้นใหม่โดยโปรดให้สร้างพระที่นั่งพิมานรัตยาขึ้นเป็นพระที่นั่งในเขตพระราชฐานชั้นในเชื่อมต่อกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทด้วยโถงยาวที่เรียกว่ามุกระสันซึ่งทอดตัวในแนวเหนือใต้ส่วนลักษณะสถาปัตยกรรมของพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นเป็นพระที่นั่งยกสูงมีระเบียงโดยรอบ3ด้านคือด้านทิศตะวันออกด้านทิศตะวันตกและด้านทิศใต้รอบระเบียงตั้งสาวรายรองรับหลังคาซ้อนรถ3ชั้นมุงด้วยกระเบื้องเคลือบสีตามแบบสถาปัตยกรรมอย่างไทยหลังคาประดับช่อฟ้าใบระกาและหางหงอย่างงดงามส่วนหน้าบันจำหลักเป็นรูปพระพรหมทรงหงแสดงคติจักรวาลตามความเชื่อในศาสนาพราหมณ์ผสมพุทธซุ้มพระทวารทำเป็นซุ้มเรือนแก้วลายดอกพุทธตาลส่วนซุ้มพระบัญชรเป็นซุ้มบัญแถลงปิดทองประดับกระจกทั่วทั้งองค์จากพระพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่1ได้บันทึกลักษณะความแตกต่างระหว่างพระมหาปราสาทองค์เดิมกับองค์ที่สร้างขึ้นใหม่หลังเพลิงไหม้ไว้โดยละเอียดกล่าวถึงการปรับตำแหน่งมุกให้เสมอกันทั้ง4ทิศการยกปราสาทออกมาตั้งด้านหน้าและการสร้างพระที่นั่งพิมานรัตยาเพิ่มเติมด้านในให้มี

0: ขนาดและสัดส่วนนั้นสอดคล้องกับองค์ปราสาทเดิมพร้อมทั้งระบุว่าหลังคาปราสาทมุกและพระที่นั่งพิมานรัตยารวมถึงพระปัดซ้ายด้านดาดด้วยดีบุกตามอย่างเก่าทั้งสิ้นก่อนจะพระราชทานพระนามปราสาทองค์ใหม่ว่าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นเคยใช้เป็นพระวิมานที่บรรทมของพระมหากษัตริย์เมื่อเสด็จมาประทับในหมู่พระมหาปราสาทโดยมีหลักฐานว่าพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3เคยเสด็จมาประทับณพระที่นั่งแห่งนี้เป็นเวลาประมาณ1ปีในคราวบูรณะพระมหามนเทียนต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเถรราชเจ้ารัชกาลที่6ก็โปรดให้ใช้เป็นสถานที่ชุมนุมมหาสมาคมสำหรับพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการฝ่ายในค่ะ
1: ครับท่านผู้ฟังครับในขณะนี้นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยบดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดานะครับซึ่งในลำดับถัดไปนั้นพระสงฆ์10รูปจะได้สวดพระพุทธมนต์นะครับ

0: มะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสรเนนะสหปัญจสีลานิยาจามะทุติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสรเนนะสหปัญจสีลานิยาจามะตติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสรเนนะสหปัญจสีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินนาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคะสัมปทาสีเลนะนิพพุติงยันติตัดสมาสีลังวิโสทะเย

0: านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้น10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนได้เจริญพระพุทธมนต์เป็นที่เรียบร้อยสวดพระพุทธมนต์เรียบร้อยแล้วนะครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารครับ
1: ครับโดยลายนามพระสงฆ์นะครับในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประเคนปิ่นโตภัตตาหารนั้นโดยลายนามนะครับมีสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิระมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุพระพรหมบัณฑิตวัดประยุรวงศาวาสพระพรหมเสนาบดีวัดปฐุมคงคาพระพรหมวชิระวิมลมุนีวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์และลำดับสุดท้ายพระพรหมวชิระรังสีวัดบวรนิเวศวิหารครับ
0: และท่านผู้ฟังครับนั่นก็คือทั้ง10รูปที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารด้วยพระองค์เองนะครับนอกนั้นปิ่นโตพระถวายพระสงฆ์นอกนั้นก็จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนตามลำดับต่อไปครับ
1: ครับท่านผู้ฟังครับสำหรับการทำบุญนะครับในการนี้นะครับเป็นอยู่ในช่วงพระราชพิธีสัตตมวานนะครับซึ่งสัตตมวานนั้นคือการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับเมื่อครบ7วันหลังจากการเสียชีวิตนะครับซึ่งเป็นความเชื่อทางพระพุทธศาสนานะครับและในตอนนี้นะครับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีนะครับได้นิมนต์นะครับปิ่นโตภัตตาหารนั้นออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับซึ่งนี่ถือเป็นพระราชประเพณีนะครับที่กระทำสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณนะครับและในช่วงนี้สะท้อนถึงความเชื่อของพุทธศาสนากับทางราชสำนักนะครับที่มีอยู่คู่กันนะครับในสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับและในโอกาสนี้นะครับเจ้าพนักงานภูษามาลาจะได้ลาดพระภูษาโยงนะครับเพื่อที่จะได้นะครับให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับทรงทอดผ้าไตรนะครับในโดยพระสงฆ์47รูปนะครับในการนี้ซึ่งสัตตมวานนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้มีการถ่ายทอดเสียงนะครับเป็นวันแรกเมื่อวานวันที่17มิถุนายนนะครับและในช่วงเช้านะครับในลำดับการนี้คือวันพฤหัสบดีที่18นะครับเราจะเห็นได้ว่าในพิธีการจะมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์คติความเชื่อต่างๆที่ทำให้คนไทยเรานะครับได้เห็นได้รับรู้ถึงความเป็นมาเป็นไปของเราครับ
0: ในขณะนี้เจ้าพนักงานได้ปูลาดพระภูษาโยงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร10ไตรเมื่อทรงทอดผ้าไตร10ไตรแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้งนั้นทั้ง10รูปแล้วก็จะทรงพระดำเนินกลับมาประท

ราชอาณาที่เดิมพระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะสดับปกรณ์นะครับและหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วออกจากพระที่นั่งหลังจากนั้นเจ้าพนักงานก็จะนิมนต์พระสงฆ์อีก11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับขึ้นนั่งยังอาจสงแล้วสวดมาติกาเป็นลำดับต่อไปด้วยนะครับขณะนี้ทรงทอดผ้าไตร10ไตรเสร็จเรียบร้อยแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์จะได้สดับปกรณ์ในลำดับจากนี้ไปครับ

อะติเรกะวัฏสะสะตังชีวะตุอะติเรกะวัฏสะสะตังชีวะตุอะติเรกะวัฏสะสะตังชีวะตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนทะมหาราชาตะปรมะราชินีสิทธิติจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจังปรเมนทะมหาราชาวรัสสะปรมะราชินียาสหภวตุสัพพทาขอถวายพระพร

0: วายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนามงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระบรมบพิตรพระสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอัตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จพระบรมพราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง10รูปนะครับได้ถวายพระพรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถวายพระพรลาถวายอดิเรกแล้วซึ่งในขณะนี้เจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง10รูปลงจากอาสงนะครับเพื่อที่จะในลำดับต่อไปจะได้นิมนต์พระสงฆ์อีก11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในลำดับต่อไปขึ้นนั่งยังอาสงฆ์แล้วสวดมาติกาจบแล้วจะทรงทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกพระสงฆ์สดับปกรณ์หลังจากนั้นก็จะมีการหลังทักษิโณทกนะครับและพระสงฆ์อีกเที่ยวละ12รูปจำนวน3เที่ยวก็จะขึ้นนั่งยังอาสงฆ์และทรงทอดผ้าไตรและก็สดับปกรณ์เป็นลำดับต่อไปครับ
2: ท่านผู้ฟังคะทางนี้พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยถือเป็นเจ้านายพระองค์แรกที่ประดิษฐานพระศพที่พระที่นั่งแห่งนี้

ท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เจ้าพนักงานได้ปูลาดปูสาโยงและนิมนต์พระสงฆ์ทั้ง11รูปขึ้นนั่งยังอาจส่งแล้วครับ

tentang

านผู้ฟังครับพระสงฆ์ทั้งนั้นทรงสมณศักดิ์ทั้ง10รูปได้สวดมาติกาจบลงแล้วนะครับในเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาลำดับจากนี้เจ้าพนักงานจะได้ปู่ลาดพระภูษาโยงในลำดับต่อไปเพื่อที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกเสร็จแล้วเมื่อทรงทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกก็จะประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะสดับปกรณ์นะครับแล้วเมื่อพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วลำดับถัดไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลังทักสิโนทกนะครับพระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งลำดับถัดไปเจ้าพนักงานก็จะนิมนต์พระสงฆ์อีกเที่ยวละ12รูปจำนวน3เที่ยวขึ้นนั่งยังอาจสูงนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จไปทรงทอดผ้าไตรทรงปฏิบัติเช่นนี้12รูป3เที่ยวด้วยกันแล้วพระสงฆ์สดับปกรณ์ทีละเที่ยวทีละเที่ยว3เที่ยวเที่ยวละ12ไตร12รูปครับจนครบขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกอยู่นะครับซึ่งการสวดบทเมื่อสักครู่นั้นเรียกว่าการสวดมาติกานะครับซึ่งเป็นการสวดที่สำคัญที่ใช้ในพิธีศพต่างๆนะครับซึ่งบทสวดมาติกานี่นะครับถือว่าเป็นบทสวดมนต์ที่สำคัญมากเลยทีเดียวในพิธีศพต่างๆที่นำมาสวดในวันสำคัญในช่วงของ7วัน

15วัน50วันและ100วันนั่นเองครับโดยคำว่ามาติกานั้นก็แปลว่าแม่บทหรือหัวข้อธรรมในทางพระพุทธศาสนาหมายถึงบทสรุปสวดสรุปหัวข้อธรรมจากพระอภิธรรม7คัมภีร์นั่นเองครับขณะนี้ทรงทอดผ้าไตรเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วครับ

สัพเพปุเรหิตุสังคปาจันโทปนรโสยะถามณีโชติรโสยะถา

Ikayuko hoto avro.

ระจุลมสุขประการจงมีแด่ทุกสิ่งของพระพุทธราชพระเจ้าของพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาสมเด็จพระองค์พระพุทธราชพระเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร

านผู้ฟังครับในขณะนี้นั้นได้ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพระสงฆ์12รูปในเที่ยวนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวสักครู่หนึ่งพนักงานกำลังนิมนต์พระสงฆ์12รูปในเที่ยวนี้ลงจากอาสงฆ์และจะได้นิมนต์พระสงฆ์อีก12รูปขึ้นนั่งยังอาสงฆ์เพื่อรับการส่งทอดผ้าไตรอีกนะครับ

0: ังคะตลอดเวลากว่า200กว่าปีที่ผ่านมาพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ผ่านเหตุการณ์สำคัญมานับไม่ถ้วนค่ะทั้งความรุ่งเรืองแห่งราชสำนักการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองและเป็นฉากเงียบๆของประวัติศาสตร์ที่ผู้คนภายนอกแทบไม่เคยล่วงรู้กระทั่งในปีนี้ค่ะปีพุทธศักราช2569พระที่นั่งพิมานรัตยาจึงได้รับบทบาทสำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์ราชสำนักไทยเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประดิษฐานในพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระสเวตฉัตร7ชั้นณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังเหตุการณ์ครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของพระที่นั่งพิมานรัตยาที่ถูกใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพพระบรมวงศานุวงศ์ค่ะภาพพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระสเวตฉัตรท่ามกลางบรรยากาศอันสงบครึ้มของพระที่นั่งโบราณที่มีอายุกว่า200ปีเป็นภาพที่สะท้อนถึงทั้งพระเกียรติยศความอาลัยและความต่อเนื่องของพระราชพิธีไทยที่สื่อออกมาได้อย่างลึกซึ้งนะคะและสำหรับผู้ที่ศึกษาประวัติศาสตร์ราชสำนักพระที่นั่งพิมานรัตยามักถูกกล่าวถึงในฐานะของอาคารสำคัญในหมู่พระมหามนเทียนแต่จากวันนี้เป็นต้นไปพระที่นั่งองค์นี้จะถูกจดจำในอีกบทบาทหนึ่งนั่นคือสถานที่ซึ่งได้รับเกียรติให้เป็นที่ประดิษฐานพระศพของพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันค่ะเมื่อเรามองย้อนกลับไปในห้วงเวลากว่า2ทศวรรษกว่า2ศตวรรษพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านทั้งยุคแห่งการสร้างบ้านสร้างเมืองยุคแห่งการปฏิรูปประเทศและยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านของสังคมไทยจนมาถึงวันนี้ที่ต้องทำหน้าที่เป็นสถานที่แห่งความอาลัยยิ่งของแผ่นดินค่ะ
1: ท่านผู้ฟังคะพระโกศทองใหญ่เครื่องประกอบพระอิสริยยศชั้นสูงที่พระราชทานสำหรับพระบรมศพและพระศพฐานันดรศักดิ์สูงสุดหลังมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีและประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง
2: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์อีก12รูปขึ้นนั่งยังอาสงฆ์และกำลังปูลาดพระภูษาโยงนะครับเพื่อที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงทอดผ้าไตรอีก12ไตรในลำดับจากนี้ไปหลังจากที่ทรงทอดผ้าไตรเสร็จสิ้นแล้วพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง12รูปในเที่ยวนี้ก็จะได้สดับปกรณ์ในลำดับต่อไปด้วยนะครับซึ่งการสดับปกรณ์นั้นเป็นการที่พระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้กล่าวในช่วงที่ทอดผ้าไตรหลังจากที่ได้ทรงทอดผ้าไตรแล้วนะครับท่านผู้ฟังครับ
1: ท่านผู้ฟังคะการทอดผ้าไตรคือการทอดวางไตรจีวรบนสายศีลหรือผูสาโยงวางบนพานหน้าหีบศพเพื่อถวายแด่พระสงฆ์โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อประกอบพิธีบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับซึ่งเป็นธรรมเนียมที่นิยมปฏิบัติในงานศพการทำบุญอัฐิหรืองานประเพณีต่างๆนะคะ
0: ท่านผู้ฟังคะและหนึ่งในเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศพระอิสริยยศของพระบรมวงศานุวงศ์ไทยที่ปรากฏแต่โบราณนั่นก็คือฉัตรนะคะซึ่งเป็นคำบาลีค่ะแปลว่าร่ม พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2554ให้ความหมายของคำว่าฉัตรไว้ว่าเครื่องสูงชนิดหนึ่งมีรูปคล้ายร่มที่ซ้อนกันขึ้นไปเป็นชั้นๆ ชั้นบนมีขนาดเล็กกว่าชั้นล่างลดหลั่นกันไปโดยลำดับค่ะสำหรับแขวนปักตั้งหรือเชิญเข้ากระบวนแห่เป็นเกียรติยศค่ะทั้งนี้ฉัตรเป็นเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์นั้นเป็นฉัตรขาวนะคะ
2: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร12ไตรในเที่ยวนี้แด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง12รูปในเที่ยวนี้ครับขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรอยู่ในขณะนี้นะครับซึ่งเมื่อทอดผ้าไตรเสร็จสิ้นทั้ง12รูปแล้วก็จะทรงพระดำเนินมาประทับพระราชอาสน์นะครับแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้สดับปกรณ์ในลำดับต่อไปนะครับซึ่งขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับพระราชอาสน์แล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้สดับปกรณ์ลำดับนี้ครับ
3: อนิจจา

ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นได้สดับปกรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าพนักงานภูษามาลาก็จะกำลังเก็บพระภูษาอยู่ในขณะนี้ครับอีกสักครู่หนึ่งเจ้าพนักงานก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้งนั้นลงจากอาสน์สงฆ์ในลำดับต่อไปด้วยนะครับซึ่งการสดับปกรณ์นั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ปฏิบัติหลังจากที่มีการทอดผ้าไตรนะครับสดับปกรณ์เป็นคำที่ใช้เฉพาะเจ้านายในพระราชพิธีที่พระมหากษัตริย์หรือพระราชวงศ์ทรงเป็นประธานอย่างเช่นพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระศพและพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันสวรรคตของพระมหากษัตริย์รัชกาลก่อนๆหรือพระบรมราชวงศ์ต่างๆนะครับอย่างเช่นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันปิยมหาราชอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะมีการสดับปกรณ์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งการสดับปกรณ์นี้พระสงฆ์ก็จะมีคำสวดว่าอนิจจาวัตสังขาราอุปาทวยะธรรมิโนอุปชชิตวานิรุคะชันติเตสังบูปะสโมสุโขนี่ครับคือบทสดับปกรณ์ของพระสงฆ์ทั้งนั้นทั้ง12รูปได้สดับปกรณ์เมื่อสักครู่ครับในขณะนี้

0: จ้าพนักงานพระราชพิธีหลังจากที่ได้นิมนต์พระสงฆ์12รูปในเที่ยวก่อนหน้านี้ที่สรรพากรเสร็จสิ้นแล้วลงจากอาสงขณะนี้เจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์อีก12รูปขึ้นนั่งยังอาสงนะครับเพื่อที่จะรับการทอดผ้าไตรอีก12ไตรแล้วเมื่อทอดผ้าไตรเสร็จแล้วก็จะสดับปกรณ์ในลำดับต่อไปสำหรับ12รูปในเที่ยวนี้นะครับถ้านับรวม12รูปตั้งแต่เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเที่ยวที่1เที่ยวที่2เที่ยวนี้เป็นเที่ยวที่3แล้วนะครับในการที่จะทอดผ้าไตรในลำดับต่อไปนะครับซึ่งเมื่อรวมกับเที่ยวแรก11รูปและ12เที่ยว3รูป36บวก11เป็น47รูปเท่าพระชนมายุของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์นั่นเองครับในขณะนี้เจ้าพนักงานหลังจากที่ได้นิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง12รูปขึ้นนั่งยังอาสงเรียบร้อยแล้วเจ้าพนักงานพระราชพิธีกำลังปูลาดพระภูษาโยงในลำดับต่อไปนะครับพระภูษาโยงนี้ก็เปรียบเสมือนถ้าเป็นศพชาวบ้านทั่วไปประชาชนทั่วไปก็คือเปรียบเสมือนสายสินนั่นแหละครับการปูลาดพระภูษาโยงนั้นก็จะปูลาดเพื่อรองในส่วนของการทอดผ้าไตรลงบนพระภูษาโยงโดยตามความเชื่อแล้วถ้าไม่มีการปูลาดพระภูษาโยงหรือวางสายสินและโยงไปที่พระโกฏจะถือว่าผู้ที่สวรรคตหรือผู้วายชนนั้นจะไม่ได้รับบุญกุศล นะครับเลยต้องมีการโยงสายไปถึงเพื่อให้เป็นการรับรู้ว่าดวงวิญญาณได้รับรู้ว่าได้ทำบุญทอดผ้าไตรไปให้แล้วนะครับในขณะนี้12ไตรเที่ยวนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรอยู่ในขณะนี้ครับซึ่งหลังจากที่ทรงทอดผ้าไตรทั้ง12ไตรเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วก็จะทรงพระดำเนินกลับมาประทับพระราชอาสน์อย่างที่เดิมนะครับแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นทั้ง12รูปจะได้สดับปกรณ์ในลำดับต่อไปซึ่งอย่างที่บอกนะครับว่าเป็นคำที่ใช้เฉพาะเจ้านายในพระราชพิธีสำคัญสำคัญเท่านั้นครับพระสงฆ์จะได้สดับปกรณ์ครับ
1: อนิจจวตสังขารอุปายทวยัตอัมมิโนอุปจิตวานิรุจฉันติเตสังอุปสโมสุโข
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง12รูปได้สดับปกรณ์เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าพนักงานพระราชพิธีก็กำลังเก็บในส่วนของพระภูษาโยงนะครับซึ่งเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับหลังจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะส่งพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการเพื่อทรงกราบและทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในลำดับต่อไปด้วยและพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง12รูปในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้นิมนต์ลงจากอาสงแล้วครับ
2: ท่านผู้ฟังคะการตั้งแต่งเครื่องราชอิสริยยศหน้าพระโกฏทองใหญ่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงได้รับพระราชทานถวายพระเกียรติยศสูงสุดภายใต้พระ สัปตปดลสเวตฉัตรหรือฉัตรผ้าขาว7ชั้นกางกั้นเหนือพระโกศทองใหญ่แวดล้อมด้วยเครื่องสูงเครื่องราชอิสริยยศเครื่องราชูปโภคตามโบราณราชประเพณีอย่างครบถ้วนซึ่งการตั้งแต่งเครื่องอิสริยยศหน้าพระโกศนั้นประกอบไปด้วยพระโกศทองใหญ่เป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศชั้นสูงสุดประดิษฐานเหนือพระแท่นสุวรรณเบญจดลเครื่องประดับพระโกศประกอบไปด้วยดอกไม้เอวดอกไม้ไหวเฟื่องอุบะและดอกไม้ทิศดอกไม้เอวนั้นเป็นช่อดอกประดับใบเทศขนาดเล็กปักประดับรอบเอวพระโกศเพื่อความเป็นความวิจิตรงดงามดอกไม้ไหวทำหน้าที่ประดับส่วนฝาพระโกศและชั้นเกี้ยวต่างๆโดยชิ้นงานจะสามารถแกว่งไหวได้เมื่อต้องลมเฟื่องอุบะคือเครื่องประดับที่สร้างเป็นดอกไม้เรียงร้อยกันปล่อยให้ห้อยหย่อนลงเป็นสายในแนวนอนสำหรับเครื่องสูงก็ประกอบไปด้วยพระอภิรมชุมสายคือเครื่องสูงประกอบพระอิสริยยศโดยเป็นฉัตรที่ประดิษฐ์ขึ้นอย่างวิจิตรด้วยการปักเส้นทองหักเป็นลวดลายลงบนผืนผ้ามีต้นไม้เงินต้นไม้ทองพร้อมกับเครื่องราชอิสริยยศและเครื่องราชูปโภคที่ตั้งทอดถวาย
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้นิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์อีก12รูปขึ้นนั่งยังอาจสงนะครับเพื่อที่จะรับการทรงทอดผ้าไตรอีก12ไตรในเที่ยวนี้ครับขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีกำลังปูลาดพระภูษาโยงเพื่อที่จะทรงทอดผ้าไตรในลำดับต่อไปหลังจากทรงทอดผ้าไตรแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะได้สดับปกรณ์อีกหนึ่งเที่ยวครับและขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้เชิญผ้าไตรมาเพื่อเตรียมที่จะทอดผ้าไตรในลำดับต่อไปครับซึ่งเที่ยวนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรในเที่ยวนี้12รูปครับขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีกำลังทรงทอดผ้าไตรทั้ง12ไตรอยู่ครับหลังจากที่ทรงทอดผ้าไตร12ไตรครบแล้วก็จะทรงพระดำเนินกลับมาประทับพระราชอาสน์อย่างที่เดิมนะครับและพระสงฆ์ทั้งนั้นทั้ง12รูปก็จะได้สดับปกรณ์ในลำดับต่อไปครับขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรทั้ง12ไตรเสร็จสิ้นแล้วทรงพระดำเนินมาถวายความเคารพและประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้สดับปกรณ์ครับ
1: อนิจจาวัฏสังขาราอุปาทวยธรรมิโนอุปาชิตวานิรุชานติเอสังอุปสโมสุขโ
0: ท่านผู้ฟังครับขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นทั้ง12รูปได้สดับปกรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าพนักงานภูษามาลาอาเจ้าพนักงานพระราชพิธีกำลังเก็บพระภูษาโยงนะครับอีกสักครู่หนึ่งเจ้าพนักงานก็จะนิมนต์พระสงฆ์ทั้ง12รูปลงจากอาสงในลำดับต่อไปครับ
2: ท่านผู้ฟังคะพระสงฆ์ที่สดับปกรณ์นั้นจะหมายถึงการที่พระสงฆ์สวดพระอภิธรรมซึ่งมักนิยมสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์และพิจารณาผ้าบางสุกุลเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับเดิมเป็นคำที่ใช้เฉพาะในพระราชพิธีหลวงสำหรับพระบรมศพหรือพระศพเจ้านายซึ่งหลักการสำคัญของพิธีนั้นแบ่งได้เป็น2ส่วนหลักๆได้แก่การสวดมาติกาการสวดเริ่มต้นของพระอภิธรรมทั้ง7คัมภีร์เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับที่ได้รับรู้และได้ร่วมอนุโมทนา ส่วนการชักผ้าบางสกุลนั้นคือการที่พระสงฆ์ได้พิจารณาผ้าที่ทอดอยู่หน้าพระศพโดยดึงหรือจับผ้าบางสกุลนั้นเพื่อแสดงถึงการปลงสังเวชว่าสังขารทั้งปวงนั้นไม่เที่ยงแท้ค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้

จ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้ง12รูปลงจากอาสงออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วนะครับและลำดับจากนี้ไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการนะครับเพื่อไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการในลำดับต่อไปด้วยครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทครับขณะนี้ทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการเสร็จแล้วเมื่อทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงพระดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงคมพระสงฆ์ทั้งนั้นที่สวดพระอภิธรรมพระพิธีธรรมก็จะเริ่มต้นสวดพระอภิธรรมในลำดับจากนี้ไปด้วยครับ

0: ู้ฟังครับเสียงเพลงสรรเสริญพระบารมีดังขึ้นและจบลงพร้อมด้วยเพลงมหาชัยซึ่งเพลงสรรเสริญพระบารมีที่ดังขึ้นนั้นเป็นเพลงส่งเสด็จขบวนรถยนต์พระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับส่วนเพลงมหาชัยนั้นเป็นเพลงส่งเสด็จสำหรับพระมหากษัตริย์ของภูฏานนะครับสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานครับนั่นหมายความว่าทุกพระองค์รถยนต์พระที่นั่งของทุกพระองค์ได้เคลื่อนออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเรียบร้อยแล้วครับ
1: ครับท่านผู้ฟังครับในวันนี้นะครับในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับในการเสด็จพระราชดำเนินณพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นนะครับโดยเสด็จนั้นมีสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานด้วยนะครับซึ่งหมายถึงนะครับความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยกับประเทศภูฏานนะครับโดยที่พระราชวงศ์แห่งภูฏานนะครับโดยมีการส่งจุดตะเกียง 1,000 ดวงและสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเมื่อวันที่13มิถุนายนนะครับซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ความเคารพความนอบน้อมซึ่งกันและกันนะครับแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและภูฏานครับและในวันนี้นะครับเป็นการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนั้นนะครับในการถ่ายทอดของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจะมีการถ่ายทอดเสียงในวาระสำคัญในการพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอีกในวาระปันนระสมวานครบ15วันในวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนปัญญาสมวานครบ50วันในวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมสะตมวานครบ100วันในวันศุกร์ที่18กันยายนนะครับซึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็จะได้ถ่ายทอดเสียงในวาระต่อไปครับครับท่านผู้ฟังครับซึ่งในขณะนี้ครับการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับก็ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับซึ่งการถ่ายทอดเสียงในวันนี้นั้นนะครับทางทีมเทคนิคนะครับประกอบด้วยคุณรัฐการลิลิขิตกูลคุณบุญประกอบอบกลิ่นคุณภูมิพัฒน์ธิรพัทรกุลคุณสัญญาวงทองเหลือคุณณัฐนนท์ชูเมืองนะครับและทั้งทีมผู้บรรยายคุณบุญมาสีมาศคุณอรัญญาชมชื่นคุณทิติมาอินกรรมและผมชโลธรจัญญานะครับในการนี้ขอขอบพระคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศที่รับสัญญาณในการนี้นะครับสำหรับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาซึ่งทรงเป็นมิ่งขวัญที่เสด็จจากนภามาเพื่อให้มนุษย์โลกได้พึ่งพายามยากครับวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังและนำทุกท่านนะครับกลับไปรับฟังรายการภาคปกติจากทางสถานีต่อไปขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์ที่จบไปนั้นคือการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาน7วันในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลประสบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังถ่ายทอดสัญญาณจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการตามปกติของทางสถานีครับ

มณีหนึ่งคันไหลไปสวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่าร่ำไห้ฝากประกายกิตติกุลร่มบุญไทยส่องสวยสว่างกล้าวแก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราชจารึก11มิถุนายนไทยทุกคนส่งเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน์

การสะสมและสร้างคุณงามความดีนี่แหละที่เรียกว่าการสร้างบารมีเป็นความดีอย่างหนึ่งในเมืองเราที่มีคนใจคอเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันทำประโยชน์ให้ผู้อื่นรู้จักเลี้ยวแลดูรอบๆตัวเราถ้าหากมีแต่ความทุกข์เราผู้เดียวจะมีความสุขได้อย่างไรจึงควรช่วยเหลือเกื้อกูลกันทำให้ส่วนรวมคือชาติบ้านเมืองสงบและร่มเย็นเป็นสุขพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพิธีพระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตให้สภากาชาดไทยณอาคารใหม่สวนอัมพรวันที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2517เสด็จสู่สวรรคาลัยพ้องประสบนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้ดำเนินรายการ CU Delight

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีบทบาทสำคัญในเวทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะภายใต้กรอบความร่วมมือขององค์การสหประชาชาติและสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติพระองค์ทรงมีส่วนสำคัญในการผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นมาตรฐานสากลว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง

อันสะท้อนถึงพระปรีชาสามารถด้านการทูตและความร่วมมือระหว่างประเทศสถิตในใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้ดำเนินรายการ CU Delight สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับสู่ CU Delight ทางจุฬาเรดิโอพลัส 101.5 MHz วันนี้พบกันวันที่18มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะเพลงที่นำเสนอกับท่านผู้ฟังไปเป็นผลงานเพลงที่องเดรียวนะคะซึ่งก็เป็นนักไวโอลินวาทยากรแล้วก็นักประพันธ์เพลงชาวดัตช์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกเป็นที่รู้จักในฐานะราชาแห่งเพลงวอลส์นะคะเขาเป็นผู้ก่อตั้งวงออเคสตราโยฮันสตราวส์ซึ่งนำเสนอเพลงคลาสสิกแล้วก็เพลงวอลส์แก่ผู้ชมทั่วโลกนะคะเพลงเปิดรายการชีค่ะซึ่งก็เป็นเพลงที่เป็นผลงานการดำเนินเพลงแล้วก็โปรดิวเซอร์คืออังเดรริโอแล้วก็เป็นผลงานการประพันธ์ของชาวอาสนาวูศิลปินชาวฝรั่งเศสนะคะฟังเพลงจาก See You Delight กันต่อค่ะ Fly Me to the Moon โดย Pericomo นะคะซึ่งก็เป็นผลงานการประพันธ์ของบาร์ทฮาวเวิร์ด Autumn Leaves นะคะในฉบับของแจ็คโจนส์ที่เป็นผลงานการประพันธ์ของจอห์นนี่เมอร์เซอร์โจเซฟคอสมารวมไปถึงชาร์ลส์พรีเวย์แล้วก็ชีในฉบับของแจ็คโจนส์ค่ะ

ชีในฉบับของแจ็คโจนส์นะคะก็เป็นเวอร์ชันที่แจ็คโจนส์ปรับปรุงเล็กน้อยในเพลง What I Did For Love ซึ่งเป็นเพลงของชาวอัสนาบูจากอัลบั้ม What I Did For Love ในปี1975นะคะการเปลี่ยนแปลงที่ถือได้ว่ามีเสน่ห์สำหรับนักร้องคนนี้แจ็คโจนส์ซึ่งเขาก็มีผลงานออกมามากมายด้วยกันนะคะเพลงชีที่เขาร้องออกมาก็มีความไพเราะไปอีกแบบหนึ่งนะคะท่านผู้ฟังคิดถึงเพลงไหนขอความกรุณาแนะนำมาอย่างรายการทางไลน์แอดสถานีแอดจุฬาเรดิโอแอดจุฬาเรดิโอเพื่อเราจะได้แบ่งปันบทเพลงที่เรารำลึกนึกถึงเพลงดังในอดีตย้อนยุคไปใกล้ๆขนาดไหนก็ขอความกรุณาแนะนำกันมาได้นะคะทางไลน์แอดสถานีแอดจุฬาเรดิโอแอดจุฬาเรดิโอค่ะมีท่านผู้ฟังท่านหนึ่งนะคะคุณสมคเนแนะนำเพลงประกอบภาพยนตร์ดังในอดีตแล้วก็เพลงที่เป็นเพลงบรรเลงนะคะภาพยนตร์ดังในอดีตทั้ง3เรื่องนั้นย้อนยุคไปในช่วง50-60นะคะแต่ว่าเป็นภาพยนตร์ที่พวกเราคือประชาชนคนไทยก็รู้จักกันดีเพราะว่าถือว่าเป็นหนังดังในยุคนั้นสมัยนั้นเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้นะคะก็ได้ฟังแน่นอนสำหรับเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องเชนนะคะวันนี้ฟังเพลงกันต่อนะคะเพลงดังที่ดันเจอร์บันทึกเสียงเอาไว้ Cry Me A River ซึ่งเพลงนี้ในฉบับของจูลี่ลอนดอนนะคะเมื่อปี2001ค่ะฉบับของจูลี่ลอนดอนที่ร้องเพลง Cry Me A River เนี่ยค่ะได้รับการบรรจุเข้าหอเกียรติยศแกรมมี่เพลงนี้เป็นเพลงยอดนิยมของอเมริกาที่แต่งโดยอาร์เธอร์แฮมิลตันนะคะเผยแพร่ครั้งแรกในปี1953มาโด่งดังใน2ปีต่อมาในเวอร์ชันของจูลี่ลอนดอนซึ่งก็ได้เข้าหอเกียรติยศแกรมมี่ไปเมื่อปี2001นั่นเองค่ะส่งต่อด้วยเพลงดังที่ดันยูแล้วก็บีบีคิงนะคะร้องเพลงนี้ด้วยกันYou Don't Know Me ค่ะงานประพันธ์ของเอ็ดดี้อาร์โนแล้วก็ซินดี้วอล์กเกอร์แล้วก็ศิลปินคู่นี้นะคะอย่างร้องเพลงหลายๆเพลงคู่กันอย่างเช่นเพลง Glory of Love ซึ่งก็ขอเลือกมานำเสนอนะคะงานประพันธ์ของวิลเลียมเจฮิลค่ะ

0: แก้ววรางกูร
1: ผลของฝุ่น PM 2.5 กับสุขภาพสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะคุยกันสักนิดข้อคิดสุขภาพในวันนี้หมอก็มีข้อมูลสุขภาพดีๆมาคุยกันกับผลของฝุ่น PM 2.5 กับสุขภาพค่ะฝุ่น PM 2.5 คือฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอนซึ่งเล็กจนสามารถเล็ดลอดผ่านขนจมูกเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจลึกไปถึงถุงลมในปอดและแทรกซึมเข้าสู่กระแสเลือดค่ะฝุ่น PM 2.5ก่อให้เกิดโรคในหลายระบบของร่างกายอย่างที่เราจะไม่รู้ตัวมาก่อนฝุ่น PM 2.5 เป็นภัยเงียบที่มองไม่เห็นและสร้างผลกระทบได้ร้ายแรงดังนั้นการป้องกันตัวอย่างถูกวิธีจะช่วยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะด้านสาเหตุของการเกิดฝุ่น PM 2.5 1. ไฟป่าและการเผาในที่โล่งเช่นการเผาขยะไร่อ้อยและวัชพืช 2. อุตสาหกรรมและการก่อสร้างโดยควันจากกระบวนการผลิตและฝุ่นจากการก่อสร้าง 3. การขนส่งเช่นการมีควันจากท่อไอเสียหรือการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ของเครื่องยนต์ 4. การผลิตไฟฟ้าเช่นการเผาปิโตรเลียมและถ่านหิน 5. จากกิจกรรมประจำวันค่ะเช่นการสูบบุหรี่การจุดธูปเผากระดาษหรือแม้แต่การใช้เครื่องถ่ายเอกสารค่ะด้วยขนาดที่เล็กจิ๋วฝุ่น PM 2.5 สามารถถูกสูดลึกเข้าสู่ปอดและบางอนุภาคอาจจะเข้าสู่กระแสเลือดส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ค่ะด้านผลกระทบของสุขภาพต่อฝุ่นที่เกิดจากฝุ่น PM 2.5 ค่ะ 1. ด้านระบบทางเดินหายใจการสูดดมฝุ่น PM 2.5 จะทำให้เกิดอาการไอระคายเคืองจมูกเกิดอาการหอบหืดหายใจติดขัดและอาจจะกระตุ้นโรคเรื้อรังเช่นโรคภูมิแพ้โรคหอบหืดโรคถุงลมป่งพองและมีความเสี่ยงต่อการเสื่อมการทำงานของปอดค่ะ 2. ระบบผิวหนังฝุ่น PM 2.5 จะทำลายเซลล์ผิวและก่อให้เกิดอาการคันระคายเคืองผดผื่นและสิวโดยเฉพาะในผู้ที่มีผิวเบาบางหรือเป็นโรคผิวหนังอยู่แล้ว 3. ดวงตาโดยเยื่อบุตาอาจจะเกิดการระคายเคืองตาแห้งตาแดงหรือเยื่อบุตาอักเสบและในระยะยาวอาจจะเสี่ยงต่อความผิดปกติต่อจอประสาทตาและส่งผลกระทบต่อการมองเห็นค่ะมาฟังกันต่อค่ะถึงวิธีป้องกันตนเองจากฝุ่น PM 2.5 1. ควรติดตามสภาพอากาศและตรวจสอบระดับ PM 2.5 เป็นประจำ 2. การใช้เครื่องฟอกอากาศค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ปิดเพื่อเป็นการกรองฝุ่นพิษค่ะ 3. ควรสวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์เช่นหน้ากาก N95 เมื่อต้องออกจากบ้านหรือออกจากอาคารค่ะ 4. การปกป้องผิวและดวงตาโดยการสวมแว่นกันลมใส่เสื้อแขนยาวที่มิดชิด 5. การหลีกเลี่ยงการมีกิจกรรมทางการแจ้งโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงเช่นเด็กหญิงตั้งครรภ์ผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรังค่ะและ 6. ลดการออกกำลังกายกลางแจ้งเพื่อเป็นการไม่เพิ่มการหายใจลึกที่อาจจะพาฝุ่นเข้าสู่ร่างกายมากขึ้นค่ะเพียงเท่านี้เองค่ะ
0: ข่าวเด่นในกระแสออนแอร์ทุกความเคลื่อนไหวในเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันโดยพันธมิตรวิทยุสถาบัน

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันประจำวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569ค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันพานุมาตรหัตถบูรณ์จากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะคะและอีกหนึ่งผู้ดำเนินรายการในวันนี้คุณวีรยุทธ์จันทร์มหาเสถียรจากสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะสวัสดีค่ะคุณวีรยุทธ์คะค่ะเดี๋ยวเรารอคุณวีรยุทธ์สักครู่หนึ่งนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลา12นาฬิกาถึง13นาฬิกา1ชั่วโมงกับ3ช่วงของรายการค่ะรอบรั้วทั่วไทยนะคะเล่าขานงานวิจัยและช่วงสุดท้ายค่ะสนทนาสถาบันวันนี้สนทนาสถาบันของเรานะคะเป็นเรื่องของการประกวดสื่อสร้างสรรค์ปลอดบุหรี่ไฟฟ้านะคะภายใต้แนวคิดพลังพยาบาลสื่อสร้างสรรค์ปลอดบุหรี่ไฟฟ้านั่นเองเป็นประเด็นเรื่องราวมาจากทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวรอติดตามกันได้เลยกับเรื่องราวทั้ง3ช่วงของรายการของเราในวันนี้แล้วก็ในส่วนของเรื่องราวพยากรณ์อากาศนะคะที่ต้องรายงานให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันด้วยโดยลักษณะอากาศในวันนี้ค่ะ18มิถุนายน2569นะคะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะเนื่องจากว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงมีการพัดปกคลุมทะเล

0: มันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยนะคะประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนโดยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ใกล้กับทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางนะคะโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยนะคะในส่วนของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้มีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะส่วนมากก็จะเป็นในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำนั่นเองอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่26-27องศาเซลเซียสนะคะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่35-37องศาเซลเซียสค่ะนี่ก็เป็นภาพรวมของสภาพอากาศนะคะที่นำมารายงานให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันในช่วงนี้ด้วยค่ะช่วงต้นรายการนี้นะคะคุณวีรยุทธ์นะคะเดี๋ยวเราทักทายคุณวีรยุทธ์กันก่อนสวัสดีค่ะคุณวีรยุทธ์คะ
1: สวัสดีครับคุณพานุมาตรในตับและสวัสดีคุณผู้ฟังที่ติดตามเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันในช่วงเวลานี้ด้วยนะครับ
0: ค่ะนะคะวันนี้เรากลับมาพบกับคุณผู้ฟังนะคะในช่วงเวลาต่อจากนี้1ชั่วโมงเรื่องราวที่เราเตรียมมาให้กับคุณผู้ฟังเนี่ยได้ติดตามรับฟังกันนะคะก็จะเป็นข่าวสารจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วทุกภูมิภาคเลยในเครือข่ายสถาบันของเรานะคะก็มีมารายงานกันตั้งแต่ช่วงต้นรายการนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีข่าวสารจากทางคุณวิรยุทธ์ด้วยนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงของรอบรั้วทั่วไทยนั่นเองงั้นต้องถามเรื่องของบรรยากาศแล้วก็สภาพอากาศนะคะของทางภาคเหนือเชียงใหม่เป็นอย่างไรบ้างคะวันนี
1: ้เชียงใหม่ในช่วงนี้ถ้าเป็นในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็กลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าเปิดเทอมแล้วในตอนนี้จะเปิดเทอมใหม่ในหลายๆคณะก็มีการประถมนิเทศนักศึกษาใหม่กันไปด้วยนะครับในช่วงรอบรั้วทั่วไทยทางคุณปริษาก็น่าจะได้มีบรรยากาศของการประถมนิเทศนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาได้ติดตามกันนะครับส่วนเรื่องของสภาพอากาศวันนี้ดูถ้าเป็นในระยะนี้นะครับเชียงใหม่ก็ดูเหมือนฝนจะน้อยลงนะครับแต่ว่าก็ยังมีการพยากรณ์อากาศที่บอกว่าจะมีฝนอยู่เหมือนกันนะครับถึงวันนี้ทำพยากรณ์อากาศบอกว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ในกับอุณหภูมิถ้าเป็นอุณหภูมิสูงสุดก็จะไปถึง35องศาเซลเซียสในกับอุณหภูมิในช่วงกลางวันก็ยังค่อนข้างร้อนอยู่นะครับ
0: ค่ะนะคะก็คล้ายๆกันนะคะกับทางกรุงเทพมหานครแต่ว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยในช่วงก่อนหน้านี้ก็จะมีฝนตกลงมาในหลายพื้นที่เลยค่ะแต่ว่าจะเป็นในช่วงของช่วงค่ำนะคะหรือว่าช่วงกลางคืนนั่นเองช่วงกลางวันแบบนี้ก็มีอากาศร้อนเช่นเดียวกับทางเชียงใหม่คล้ายๆกันนะคะคุณวีรยุทธ์คะ
1: คร
0: ับ ค่ะ
1: เป็นสภาพอากาศในตัวของในพื้นที่เชียงใหม่แล้วก็ในพื้นที่ทางกรุงเทพด้วยนะครับ
0: ใช่แล้วค่ะนะคะงั้นเดี๋ยวเราพาคุณผู้ฟังนะคะไปติดตามข่าวสารอื่นๆกันต่อนะคะในช่วงแรกของรายการกันเลยกับช่วงของรอบรั้วทั่วไทยค่ะ
2: ช่วงรอบรั้วทั่วไทย
1: มาเข้าสู่รอบรั้วทั่วไทยนะครับกับประเด็นข่าวจากจังหวัดเชียงใหม่ครับก็มีการติดตามสถานการณ์คุณภาพน้ำแม่น้ำกกในการประเมินผลกระทบและวางแผนขับเคลื่อนเชิงนโยบายเพื่อแก้ปัญหาสารปนเปื้อนมลพิษทางน้ำข้ามพรมแดนนะครับมีการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในแม่น้ำกกอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เพื่อติดตามสถานการณ์คุณภาพน้ำและความคืบหน้าการดำเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนสารโลหะหนักในแม่น้ำกกครับโดยมีคณะทำงานเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในตำแหน่งวิชาการและภาคประชาสังคมด้วยในการร่วมประชุมกันครับที่ประชุมรายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำกกในผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงรายงานผลการผลที่เกิดขึ้นในทุกๆมิติในตับก่อนร่วมกันกำหนดกรอบทิศทางและร่วมกันวางแผนการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย

0: ในการแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนสารโลหะหนักเป็นขั้นมาตรฐานในแม่น้ำกกเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ครับจากการรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำและตะกอนดินในแม่น้ำกกครั้งที่19นะครับซึ่งดำเนินการระหว่างวันที่19ถึง22พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับในพื้นที่บริเวณชายแดนไทยเมียนมาอำเภอแม่ฮายจังหวัดเชียงใหม่และบริเวณสะพานมิตรภาพแม่น้ำวางท่าตอนตำบลท่าตอนอำเภอแม่ฮายจังหวัดเชียงใหม่ของสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่1แต่ก็พบว่าค่าความขุ่นของน้ำมีแนวโน้มดีขึ้นในถ้าเทียบกับช่วงที่ผ่านมานะครับขณะที่ผลการตรวจวัดสารหนูในแม่น้ำกกยังคงมีค่าเกินมาตรฐานครับมีการรายงานการดำเนินการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพและแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพชีวิตที่เกิดจากคุณภาพน้ำในแม่น้ำกกอำเภอแม่ฮายจังหวัดเชียงใหม่และรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานแผนบูรณาการด้านการแก้ไขปัญหาและที่ประชุมได้ร่วมกันกำหนดกรอบทิศทางมีการวางแผนขับเคลื่อนเชิงนโยบายตามข้อเสนอของคณะทำงานวิชาการศึกษาและแก้ไขผลกระทบจากสารปนเปื้อนมลพิษทางน้ำข้ามแดนในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคเหนือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในทั้งซึ่งก็เสนอให้มีการบูรณาการการทำงานแยกแต่ละด้านเช่นด้านการตรวจติดตามคุณภาพน้ำและโลหะหนักปนเปื้อนในน้ำผิวดินและสัตว์น้ำในแม่น้ำกกมีหน่วยงานร่วมในตั้งแต่คือสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่1สำนักงานประมงจังหวัดสำนักงานทรัพยากรน้ำด้านการตรวจติดตามคุณภาพน้ำและโลหะหนักปนเปื้อนในน้ำใต้ดินนะครับมีสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาลเป็นหน่วยงานหลักการติดตามโลหะหนักปนเปื้อนในพืชผักและดินในลุ่มน้ำกกมีสำนักงานเกษตรจังหวัดเป็นหลักและก็มีการจัดให้มีศูนย์ข้อมูลกลางรวบรวมข้อมูลที่มีอยู่อย่างกระจัดกระจายให้เป็นชุดข้อมูลที่ต้องสื่อสารกับภาคประชาชนไปในแนวเทียมทางเดียวกันเป็นต้นครับโดยมุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในกับทางภาครัฐภาคเอกชนและภาควิชาการในการรวบรวมข้อมูลศึกษาวิจัยและจัดทำแผนความเสี่ยงเพื่อใช้ในการวางมาตรการป้องกันและบำบัดผลกระทบอย่างเป็นระบบนะครับและมาต่อกันด้วยการเฝ้าระวังโรคติดต่อและวางแผนรับมือไวรัสอุบัติใหม่รุนแรงครับจากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่2ครับ2569ในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อให้ได้อย่างทันท่วงทีนะครับมีคณะกรรมการจากส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโรงพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมครับในประชุมมีการรายงานถึงสถานการณ์โรคติดต่อสำคัญปี2569ในทั้งพบว่าปัจจุบันโรคที่ต้องเฝ้าระวังของจังหวัดเชียงใหม่ในสัปดาห์ที่24ปี2569นี้จะมีโรคที่พบมากที่สุดนะครับก็คือโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันในจำนวน 16,154 รายครับไข้หวัดใหญ่จำนวน 7,719 รายปอดอักเสบจำนวน 5,741 รายอาหารเป็นพิษจำนวน 1,506 รายและสุขใสจำนวน844รายครับในขณะที่หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ยังดำเนินการเชิงรุกในด้านการสร้างความเข้าใจเรื่องโรคติดต่อแก่ประชาชนครับสำหรับโรคติดต่อที่เกิดขึ้นใหม่และอันตรายในตับได้แก่นิปาไวรัสดิซีสมีอัตราการป่วยเสียชีวิตสูงถึง40-75นะครับฮันตาไวรัสดิซีสมีอัตราการป่วยเสียชีวิตสูงถึง20-40เมอร์สมีอัตราการป่วยเสียชีวิตสูงถึง30-35และอีโบลาไวรัสดิซีสมีอัตราการป่วยเสียชีวิตสูงถึง25-90ครับซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้วางแผนและซ้อมแผนในการทำเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องนะครับในการวางมาตรการวางมาตรการและแนวทางในการแยกกักคัดกรองกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางมาจากต่างประเทศในต้นโดยเฉพาะที่เดินทางมาจากประเทศที่เกิดโรคติดต่ออันตรายนะครับเป็นเรื่องข่าวจากจังหวัดเชียงใหม่นี่ก็คือฟังคุณพันธุมาศครับ
1: ค่ะขอบคุณข่าวสารจากคุณวิรยุทธ์ด้วยนะคะนำมาฝากเรากันเป็นข่าวสารแรกเลยในช่วงของรอบรั้วทั่วไทยนี้นั่น

0: เองข่าวสารต่อไปค่ะจะไปกันที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะคะก็เป็นข่าวสารของความร่วมมือค่ะได้จับมือกับมหาวิทยาลัยชินวัตรค่ะลงนามความร่วมมือทางวิชาการเสริมความเข้มแข็งทางการศึกษานะคะโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะได้เดินหน้าขยายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนแล้วก็การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยได้มีการจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าขออภัยค่ะโดยได้มีการจัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการหรือว่า MOU นะคะกับมหาวิทยาลัยชินวัตรเมื่อวันที่16มิถุนายน2569ณห้องประชุมมังคลาอุบลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีค่ะในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.สมหมายผิวสะอาดอธิการบดีเป็นประธานในพิธีพร้อมผู้แทนจากทั้งสองสถาบันเข้าร่วมลงนามนะคะเพื่อร่วมกันพัฒนาแนวทางความร่วมมือด้านวิชาการการเรียนการสอนการวิจัยแล้วก็การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ความร่วมมือดังกล่าวเนี่ยมุ่งเน้นการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและตลาดแรงงานในยุคดิจิทัลค่ะรวมทั้งส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรทำวิจัยร่วมนะคะแล้วก็การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างโอกาสทางการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมนอกจากนี้ยังเป็นกลไกสำคัญในการสร้างเครือข่ายทางการศึกษาที่เข้มแข็งสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบัณฑิตในประเทศนะคะแล้วก็ระดับนานาชาติด้วยโดยมทร.ธัญบุรีค่ะยังคงมุ่งมั่นในการสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาการศึกษาวิจัยและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องอันจะนำไปสู่การพัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืนนั่นเองนะคะมากันที่อีกหนึ่งข่าวบ้างค่ะจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีก้าวสู่ปีที่62ชวนอบรม CPR ฟรีนะคะเสริมทักษะกู้ชีพและเอาตัวรอดในสถานการณ์ฉุกเฉินค่ะโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี FM 89.5 เมกะเฮิรตซ์เดินหน้าก้าวสู่ปีที่62อย่างมั่นคงพร้อมตอกย้ำบทบาทการเป็นสื่อแห่งการเรียนรู้เพื่อสังคมได้มีการจัดกิจกรรมพิเศษนะคะ62ปี RMUTT Radio ส่งต่อจังหวะชีวิตเพื่อสังคมที่ยั่งยืนร่วมกับรายการ Wellnet Talk ค่ะเป็นการเปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ด้านสุขภาพและการเอาตัวรอดในสถานการณ์ฉุกเฉินให้แก่ประชาชนทั่วไปโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายกิจกรรมดังกล่าวนะคะมุ่งเน้นการสร้างทักษะสำคัญที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันผ่านการเรียนรู้ทั้งภาคของการบรรยายและภาคปฏิบัติโดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการช่วยชีวิตเบื้องต้นนะคะการปฐมพยาบาลแล้วก็การเอาตัวรอดจากเหตุฉุกเฉินในรูปแบบต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นเบสิก CPR นะคะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานการทำแผลแล้วก็การห้ามเลือดค่ะการเอาตัวรอดจากเหตุเพลิงไหม้และแผ่นดินไหวรวมไปถึงการพันผ้านะคะแล้วก็ดามแขนขาเบื้องต้นนั่นเองนะคะแล้วก็การปฐมพยาบาลกรณีที่มีสัตว์มีพิษเนี่ยกัดต่อยโดยกิจกรรมนี้ถือเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจของสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะในการส่งต่อองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมสอดคล้องกับแนวคิดส่งต่อจังหวะชีวิตเพื่อสังคมที่ยั่งยืนนะคะมุ่งเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันทางความรู้แล้วก็ความพร้อมในการรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดค่ะจึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมนะคะร่วมกิจกรรมนี้ได้ในวันพุธที่24มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 16:30 นค่ะณสถานีวิทยุกระจายเสียงมทร.ธัญบุรีถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานครรับจำนวนเพียง20ท่านเท่านั้นนะคะก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง LINE Official @RMUTT Radio หรือหมายเลขโทรศัพท์02-691-7781-2ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของทางสถานีวิทยุราชมงคลธัญบุรีนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงเวลานี้ค่ะ
1: ครับแล้วก็ต่อจากกิจกรรมของสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

0: คนธัญบุรีนะครับไปติดตามเรื่องราวจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะเป็นเรื่องของนิสิตบัณฑิตศึกษาคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนี่ได้ไปรับรางวัลจากงาน2025 AUA Postgraduate Academic Forum แล้วก็ยังมีอีกประเด็นหนึ่งที่จะได้ติดตามกันนะครับก็คือคณะคณิตศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะอบรมหลักสูตร Business Foundations for Future Leaders รุ่นที่2ครับติดตามกับคุณธนกรวัชยานนท์นะครับจากสถานีวิทยุจุฬาครับ
1: มาติดตามประเด็นข่าวจากสถานีวิทยุจุฬาในช่วงรอบรั้วทั่วไทยในวันนี้กันนะครับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาจากคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับรางวัลจากการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา2025 AUA Postgraduate Academic Forum เกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์และชีวสารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาความชราและโรคแห่งวัยจัดโดยสำนักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติและคณะสหเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับ Asian Universities Alliance หรือ AUA เมื่อวันที่14ถึง16พฤษภาคมที่ผ่านมาที่อาคารมหาจุฬาลงกรณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยเภสัชกรหญิงมนศิลป์แสงสวัสดิ์นิสิตเก่ารุ่นที่77และนิสิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเภสัชศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับรางวัล Second Runner Up Oral Presentation Award และเภสัชกรอดิศรสิริโชติจิรกุลนิสิตเก่ารุ่นที่81และนิสิตระดับปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาเภสัชศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับรางวัล Best Poster Presentation Awardซึ่งการประชุมวิชาการนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยด้านการศึกษาชีววิทยาของความชราและโรคที่เกี่ยวข้องกับวัยโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI และชีวสารสนเทศศาสตร์ภายในงานมีกิจกรรมการนำเสนอผลงานวิจัยทั้งแบบบรรยาย10เรื่องและแบบโปสเตอร์17เรื่องซึ่งผู้เข้าร่วมการประชุมมาจากมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิก AUA ในระดับชั้นนำของเอเชียและภูมิภาคต่างๆครับคุณผู้ฟังครับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการอบรมหลักสูตร Business Foundations for Future Leaders รุ่นที่2ซึ่งหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ออกแบบขึ้นเพื่อปูพื้นฐานความรู้ด้านธุรกิจอย่างรอบด้านโดยผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้จากคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาเพื่อการเติบโตไปสู่บทบาทผู้นำในอนาคตเพราะการเป็นผู้นำที่ดีไม่ได้อาศัยเพียงประสบการณ์แต่ต้องเข้าใจภาพรวมของธุรกิจและสามารถเชื่อมโยงทุกมิติขององค์กรเข้าด้วยกันได้โดยเนื้อหาจะเจาะลึกไปที่การอ่านงบการเงินและสามารถใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารตลอดจนการบริหารการเงินและการบริหารความเสี่ยงการตลาดยุคใหม่และการวางกลยุทธ์ทางการตลาดการคิดเชิงกลยุทธ์การจัดการด้านการดำเนินงานทักษะการเป็นผู้นำการทำงานเป็นทีมการเจรจาต่อรองการใช้ AI ในการดำเนินธุรกิจและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจโดยจะมีการจัดอบรมในวันเสาร์ที่29สิงหาคมวันที่5 12 19 26กันยายนวันที่3 10และ17ตุลาคม2569ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.ที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยขณะนี้คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีก็ได้เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรนี้และจะเปิดไปจนถึงวันที่30มิถุนายนนี้สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cbs-academy.com ครับทั้งหมดนี้คือประเด็นข่าวจากสถานีวิทยุจุฬาในช่วงรอบรั้วทั่วไทยในวันนี้ครับธนกรวัชยานนท์รายงาน
0: คุณธนกรวัชยานนท์ในตับจากสถานีวิทยุจุฬาครับ
2: ค่ะจากสถานีวิทยุจุฬาไปกันต่อที่ภาคใต้กันบ้างนะคะโดยสถานีวิทยุมอหัดใหญ่ค่ะมีเรื่องราวของนักศึกษามอร่วม SDG Global Camp 2026พัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่สู่ความยั่งยืนระดับนานาชาตินะคะติดตามรับฟังการรายงานได้จากคุณพานิชาปนัยเวชจากสถานีวิทยุมอหัดใหญ่ค่ะ
3: นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วม SDG Global Camp 2026พัฒนาศักยภาพ

0: ู้นำรุ่นใหม่สู่ความยั่งยืนระดับนานาชาตินักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จำนวน10คนเข้าร่วมโครงการ SDG Global Camp 2026ระหว่างวันที่3ถึง14มิถุนายน2569ณกรุงเทพมหานครจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดชลบุรีเพื่อพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนพร้อมเสริมสร้างทักษะการทำงานร่วมกับนักศึกษาจากนานาประเทศการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วันอามีนาบอสตันอาลีผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและดร.ทิติพร ณนครผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ SDG Global Camp 2026จัดโดยมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และ University Malaysia Sabah สหพันธรัฐมาเลเซียโดยมีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นหนึ่งในสถาบันเครือข่ายภายใต้แนวคิด Blue and Green Economies Thriving Business and Healthy Planetโดยมุ่งส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมและสร้างผู้นำรุ่นใหม่ที่สามารถเชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจกับการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมยังได้รับการพัฒนากรอบความคิดด้านเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนภาวะผู้นำในระดับภูมิภาคและความสามารถในการเชื่อมโยงปัญหาท้องถิ่นกับผลกระทบระดับโลกพร้อมส่งเสริมให้นักศึกษามีบทบาทเป็นผู้ริเริ่มและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในสังคมพร้อมเรียนรู้ผ่านกิจกรรมหลากหลายรูปแบบทั้งการบรรยายเชิงวิชาการเวิร์กช็อปการศึกษาดูงานและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับเพื่อนนักศึกษาจากต่างสถาบันและต่างประเทศโดยเน้นการคิดวิเคราะห์ประเด็นด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบพร้อมฝึกการทำงานเป็นทีมการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมและการนำเสนอแนวคิดเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ซึ่งเป็นทักษะสำคัญของผู้นำรุ่นใหม่การเข้าร่วม SDG Global Camp 2026นับเป็นโอกาสสำคัญในการเปิดประสบการณ์เรียนรู้ระดับนานาชาติสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักศึกษาจากหลากหลายประเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่การเป็นผู้นำรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความรับผิดชอบและสามารถร่วมขับเคลื่อนสังคมสู่ความยั่งยืนได้อย่างเป็นรูปธรรมพานิชาปนัยเวศสถานีพานิชาปนัยเวศสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่รายงาน
1: ขอบคุณคุณพานิชาปนัยเวศนะคะจากสถานีวิทยุมอหาดใหญ่ด้วยค่ะ
2: ต่อจากหาดใหญ่มาที่เชียงใหม่ในทัศน์กับกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในทัศน์นี้ก็เป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่มาสู่การเรียนในมหาวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีการจัดประถมนิเทศนักศึกษาใหม่นะครับติดตามกับคุณปาริศากาญจนกุลจากสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับ
3: มช.จัดประถมนิเทศรับลูกช้างเชือกใหม่อธิการบดีชูวิสัยทัศน์ปั้นบัณฑิตเก่งงานเก่งคนเก่งคิดเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม22มิถุนายนนี้บรรยากาศการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่จะเริ่มขึ้นในวันที่22มิถุนายนนี้เป็นไปอย่างคึกคักโดยแต่ละคณะได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครองเพื่อต้อนรับนักศึกษาเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยอย่างอบอุ่นและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ศรีบัณฑิตมงคลอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่และผู้ปกครองพร้อมแนะแนวทางการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยโดยระบุว่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่มุ่งเน้นการเรียนการสอนที่ทันสมัยเชื่อมโยงองค์ความรู้กับการปฏิบัติจริงและส่งเสริมการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ผ่านคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีและระบบสนับสนุนการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาอย่างเต็มที่ทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยังเน้นย้ำถึงมิติด้านการวิจัยและนวัตกรรมโดยมุ่งสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชนสังคมและประเทศชาติมหาวิทยาลัยได้เปิดโอกาส

0: ให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการทำวิจัยสร้างสรรค์นวัตกรรมและทำงานร่วมกับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์ดังกล่าวมหาวิทยาลัยได้สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาอย่างรอบด้านทั้งกิจกรรมค่ายอาสากีฬาศิลปะวัฒนธรรมตลอดจนการพัฒนาทักษะภาษาเทคโนโลยีและทักษะแห่งอนาคตเพื่อหล่อหลอมให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นผู้ที่เก่งงานเก่งคนและเก่งคิดนอกจากนี้ยังมีระบบการดูแลนักศึกษาอย่างครบวงจรครอบคลุมทั้งด้านวิชาการสุขภาวะการให้คำปรึกษาทุนการศึกษาการพัฒนาทักษะอาชีพและคุณภาพชีวิตเพื่อให้นักศึกษาใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและมีความสุข
1: ในนามของมหาวิทยาลัยขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ครอบครัวของเราอย่างอบอุ่นและขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ทุกคนที่ได้ก้าวเข้าสู่ช่วงเวลาสำคัญของชีวิตทางการศึกษาอันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเติบโตทั้งด้านวิชาการวิชาชีพและการพัฒนาตนเองสู่การเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพมุ่งเน้นการเรียนการสอนที่ทันสมัยเชื่อมโยงองค์ความรู้กับการปฏิบัติจริงและส่งเสริมการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ผ่านคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีและระบบการสนับสนุนการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานเพื่อให้นักศึกษาสามารถพัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มที่ทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษานอกจากการเรียนการสอนแล้วมหาวิทยาลัยยังให้ความสำคัญกับงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชนสังคมและประเทศชาติโดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการทำวิจัยการสร้างสรรค์นวัตกรรมและการทำงานร่วมกับเครือข่ายทั้งภายในและต่างประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกแห่งการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในด้านการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเชื่อว่าความสำเร็จของชีวิตมิได้เกิดจากความรู้ทางวิชาการเพียงอย่างเดียวแต่ยังรวมถึงทักษะชีวิตคุณธรรมจริยธรรมภาวะผู้นำการในการทำงานเป็นทีมความรับผิดชอบต่อสังคมและความสามารถในการปรับตัวเราจึงสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาอย่างรอบด้าน
0: ทางนี้อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้กล่าวขอบคุณผู้ปกครองที่ไว้วางใจมอบอนาคตของบุตรหลานให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นผู้ร่วมดูแลพร้อมทั้งกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่หรือลูกช้างทุกเชือกเข้าสู่ครอบครัวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ขอให้นักศึกษาทุกคนใช้โอกาสแห่งการเรียนรู้นี้อย่างเต็มที่ภาคภูมิใจในทุกก้าวของการเดินทางครั้งใหม่และเติบโตขึ้นเป็นบัณฑิตที่มีทั้งความรู้คุณธรรมและมีหัวใจที่พร้อมสร้างคุณค่าให้แก่สังคมต่อไปปริษากาญจนกุลสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รายงาน
2: ขอบคุณคุณปริศาสตร์การจนกุลในตัวจากสถานีวิทยุสิ่งสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับ
3: ค่ะเดี๋ยวเราปิดท้ายกันนะคะที่ข่าวสารจากสถานีวิทยุราชมงคลธัญบุรีครั้งหนึ่งค่ะแต่ว่าเป็นเรื่องราวจากอธิการบดีโคสิตนะคะนำเครือข่าย9มทร.ลงนามความร่วมมือกรมส่งเสริมการเกษตรยกระดับงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ภาคการเกษตรไทยค่ะโดยรองศาสตราจารย์ดร.โคสิตศรีภูธรอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนะคะในฐานะประธานคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลหรือทปอ.มทร.ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมความเข้าใจค่ะว่าด้วยการพัฒนางานวิชาการการวิจัยแล้วก็การส่งเสริมการเกษตรระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนะคะทั้ง9แห่งณโรงแรมมารวยการ์เด้นกรุงเทพมหานครด้วยความร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาแล้วก็ยกระดับทักษะบุคลากรด้านวิชาการการวิจัยแล้วก็การส่งเสริมการเกษตรตลอดจนดำเนินการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่พร้อมใช้เพื่อยกระดับศักยภาพของเกษตรกรสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ภาคการเกษตรรวมทั้งขยายผลโครงการวิจัยนะคะที่มีศักยภาพสู่การ

0: ใช้ประโยชน์ในพื้นที่จริงพร้อมกับส่งเสริมการใช้ทรัพยากรและข้อมูลด้านการเกษตรร่วมกันระหว่างทั้ง2หน่วยงานค่ะนอกจากนี้ทั้ง2หน่วยงานนะคะยังมุ่งบูรณาการความร่วมมือด้านการพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่การเชื่อมโยงเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมกับปัญหาของเกษตรกรรวมถึงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและแพลตฟอร์มดิจิทัลค่ะเพื่อเพิ่มการเข้าถึงองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรอันจะนำไปสู่การยกระดับขีดความสามารถของเกษตรกรชุมชนแล้วก็รวมไปถึงภาคการเกษตรไทยอย่างยั่งยืนต่อไปนั่นเองนะคะนี่คือข่าวสารในช่วงแรกของรายการกับรอบรั้วทั่วไทยนะคะช่วงแรกก็มีข่าวสารจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วทุกภูมิภาคเลยมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงแรกนี้ใช่ไหมคะคุณวีรยุทธ์คะ
1: ครับก็ติดตามข่าวจากภูมิภาคต่างๆกันผ่านไปในกับเรื่องรอบรั้วทั่วไทยนะครับส่วนช่วงต่อไปมีเรื่องราวของงานวิจัยนะครับที่จะมาติดตามด้วยกันในช่วงเล่าขานงานวิจัยครับ
2: ทุกวันนี้สังคมโลกจริงจังกับการลดมลพิษมากขึ้นหลายภาคส่วนส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเรือไฟฟ้าและนักสูบอย่างผมก็เลือกบุหรี่ไฟฟ้า
3: เดี๋ยวก่อนนะคะบุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้เกี่ยวกับการรักโลกแต่อย่างใดแถมยังมีพิษภัยไม่แพ้บุหรี่ธรรมดาและสารเคมีอันตรายบางชนิดก็มีมากกว่าอีกด้วยนะคะ
2: อ้าวเหรอครับ
4: ถูกต้องแล้วค่ะเพราะในบุหรี่ไฟฟ้า1แท่งมีสารนิโคตินเท่ากับบุหรี่ซองถึง20มวลและมีสารประกอบอื่นอีกสารพัดที่มีพิษทำลายสมองทำให้หงุดหงิดง่ายวิตกกังวลอารมณ์แปรปรวนเร่งให้หัวใจเต้นเร็วความดันโลหิตสูงเสี่ยงหลอดเลือดแดงแข็งตัวเกิดหัวใจวายเฉียบพลันมากขึ้น2เท่าทำลายการทำงานของปอดระบบภูมิคุ้มกันทางเดินหายใจและระบบต่อสู้เชื้อโรคเสี่ยงเซลล์เปลี่ยนเป็นเนื้อร้ายเกิดมะเร็งได้ง่ายขึ้นและสิ่งสำคัญที่ต้องไม่ลืมบุหรี่ก็คือบุหรี่ไม่ว่าบุหรี่ไฟฟ้าหรือยาสูบมวลใบไม้ก็อันตรายเช่นกันค่ะ
2: ว้านี่ก็อุตส่าห์เลิกบุหรี่ซองมาสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพราะคิดว่าจะช่วยลดโลกร้อนตกลงกลายเป็นเข้าใจผิดซะงั้นแย่จังแฮ
5: ่ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่และยาสูบทุกชนิดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าโดยเครือข่ายไทยยูนิวส์
6: เคยสังเกตไหมครับว่าทุกวันนี้เราบริโภคตามใจอยากมากจนกระทบสุขภาพเราบริโภคเทคโนโลยีตามกระแสจนเกิดขยะมีพิษสะสมกระทบสิ่งแวดล้อมเราใช้ไฟฟ้าน้ำประปาทรัพยากรธรรมชาติโดยไม่คำนึงถึงอนาคตมาร่วมกันเปลี่ยนเพื่อวันข้างหน้าเครือข่ายไทยยูนิวส์ร่วมรณรงค์ให้ทุกคนบริโภคอย่างพอดีมีชีวิตที่พอเพียง
7: สอนการบ้านหนูหน่อย
8: พ่อยังไม่ว่างเลยหนูทำเองได้ไหม
7: แม่จ๋าเล่านิทานให้หนูฟังหน่อย
9: แม่ยุ่งอยู่จ้ะลูกไว้วันหลังนะจ๊ะ
7: พ่อจ๋าแม่จ๋าพรุ่งนี้วันเด็กพาหนูไปเที่ยวหน่อยนะ
9: พ่อกับแม่ยุ่งมากไว้คราวหน้าแล้วกันนะลูก
7: ไม่มีใครสนใจหนูเลย
10: ให้เวลากับลูกของคุณเพื่อเสริมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวไทยยูนิวส์

0: เล่าขานงานวิจัย
1: เข้าสู่ช่วงของเล่าขานงานวิจัยนะคะงานวิจัยในวันนี้ค่ะเรามีเรื่องราวมาจากทางสถานีวิทยุมอ.ปัตตานีนะคะแล้วก็จะมีรายงานสดเข้ามาในรายการด้วยจากคุณพัชรายิ่งดำนุ่นค่ะสวัสดีค่ะคุณพัชราคะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีทั้งสองท่านนะคะมาติดตามกันในช่วงเล่าขานงานวิจัยซึ่งวันนี้ก็จะติดตามประเด็นที่สำคัญนะคะในการร่วมกันทำงานขับเคลื่อนในเรื่องของการวัดผลความพึงพอใจนะคะต่อการดำเนินงานทางด้านนโยบายที่สำคัญของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะซึ่งจากการประชุมสภาพนักงานล่าสุดนะคะซึ่งได้มีการรายงานผลการขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญนะคะโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการพัฒนาศักยภาพและความต้องการของบุคลากรนะคะสายอำนวยการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทางภาควิทยาเขตซึ่งก็จะสอดคล้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจสำคัญของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เน้นเรื่องของเน้นด้านความยั่งยืนนะคะในมิติการทำงานแล้วก็การขับเคลื่อนการพัฒนาทั้งในส่วนของบุคลากรที่จะเชื่อมโยงไปสู่เรื่องของบริบทสังคมวัฒนธรรมและชุมชนในพื้นที่ด้วยค่ะซึ่งจากการนำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจในส่วนของวิทยาเขตปัตตานีนะคะก็จะมีประเด็นที่สะท้อนในเรื่องของความคาดหวังและความต้องการของบุคลากรสายอำนวยการนะคะในเรื่องของความก้าวหน้าทางการพัฒนางานงานประจำนะคะงานหลักงานประจำแล้วก็สิ่งที่จะเป็นเรื่องของการต้องการข้อมูลข่าวสารในเชิงของการด้านการประชาสัมพันธ์หรือว่าช่องทางในการรับรู้ข้อมูลการทำงานของสภาพนักงานของมหาวิทยาลัยค่ะซึ่งต้องบอกว่ามีเพียง3สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยนะคะที่มีการแยกก็จะมีข้อระเบียบข้อบังคับเฉพาะนะคะของสภาพนักงานที่แยกระหว่างสภาอาจารย์นะคะกับสภาของบุคลากรหรือว่าสภาพนักงานออกจากกันนะคะดังนั้นในส่วนของประธานสภาพนักงานเนี่ยก็จะมีบุคลากรนะคะสายอำนวยการที่เป็นประธานสภานะคะแล้วก็ในส่วนของการดำเนินการกับเพื่อนในเชิงของนโยบายสำคัญของมหาวิทยาลัยนะคะโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบท่าวิทยาเขตนะคะในการเป็น TSU system นะคะในการบริหารงานแล้วก็เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดสำคัญก็คือความก้าวหน้าของบุคลากรนะคะสายอำนวยการที่จะมีผลต่อการนำนโยบายหรือว่าการขับเคลื่อนของมหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมายที่สำคัญเพราะว่าบุคลากรส่วนใหญ่ของมหาวิทยาลัยนะคะก็จะเป็นบุคลากรสายอำนวยการนะคะที่นอกจากจะมีงานหลักงานประจำแล้วก็จะมีในส่วนของการทำข้อมูลหรือว่างานวิจัยนะคะเพื่อเป็นการขยับในส่วนขององค์ความรู้เฉพาะทางแล้วก็สามารถที่จะเป็นตัวสะท้อนเป็นตัวชี้วัดในเรื่องของหน่วยงานองค์กรด้วยนะคะว่ามีบุคลากรที่มีชำนาญการหรือว่าชำนาญการพิเศษเพิ่มเติมขึ้นเนี่ยในระดับที่มากน้อยเพียงใดมันก็จะไปมีผลต่อการพัฒนาขับเคลื่อนในระดับของมหาวิทยาลัยด้วยนะคะดังนั้นในส่วนของการวัดผลสะท้อนออกมาในส่วนของความพึงพอใจหรือว่าในแง่ของการทำงานของสภาพนักงานซึ่งก็จะมีการครบวาระนะคะในการบริหารไปในวาระของการบริหารของผู้บริหารของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ด้วยนะคะในช่วงต้นปีหน้านะคะซึ่งก็จะต้องมีกระบวนการสรรหาอธิการบดีแล้วก็ในส่วนของสภาพนักงานชุดใหม่ที่จะเข้ามาขับเคลื่อนนโยบายของมหาวิทยาลัยแล้วก็การที่รับฟังเสียงจากบุคลากรนะคะสายอำนวยการที่จะพัฒนาในส่วนต่างๆทั้งด้านสวัสดิการด้านความก้าวหน้าทางการทำงานหรือแม้แต่ในเรื่องของตัวระบบระเบียบข้อกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องในการที่จะไปขับเคลื่อนนะคะในส่วนขององค์คาพยพทั้งหมดของมหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะได้มีส่วนของการดำเนินการเกี่ยวเนื่องต่อไปด้วยซึ่งส่วนใหญ่ความก้าวหน้าของบุคลากรสายอเมริกาเนี่ยก็จะเชื่อมโยงทั้งงานหลักงานประจำแล้วก็ในส่วนที่มีการทำงานวิจัยนะคะที่จะเป็นการออกแบบให้เหมาะสมกับตัวเนื้อหาหลักสูตรหรือว่าองค์ความรู้ที่สำคัญของบุคลากรในส่วนงานต่างๆนะคะก็ถือว่าเป็นการพัฒนาทั้งตัวบุคลากรพัฒนาองค์กรหน่วยงานแล้วก็มหาวิทยาลัยซึ่งก็จะไปเชื่อมกับเรื่องของวิสัยทัศน์ธุรกิจสำคัญของมหาวิทยาลัยแห่งคุณค่าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งก็จะเป็นตัวสะท้อนกลับมาในเรื่องของ การพัฒนาด้านงานวิชาการงานวิจัยแล้วก็เรื่องของคุณภาพเนื้อหาหลักสูตรต่างๆที่จะมีการการันตีโดยเฉพาะในช่วงนี้นะคะที่เป็นช่วงเตรียมพร้อมรับพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ในการเปิดภาคการศึกษาซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวชี้วัดสำคัญสำหรับคุณภาพในการให้นักศึกษาใหม่ได้เห็นถึงคุณภาพมาตรฐานทั้งเนื้อหาหลักสูตรแล้วก็ทั้งอาจารย์แล้วก็บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่พร้อมทำหน้าที่แล้วก็ร่วมขับเคลื่อนในการพัฒนามหาวิทยาลัยแล้วก็การดูแลลูกหลานเยาวชนที่เข้ามาเรียนในระดับสถาบันอุดมศึกษาต่อไปด้วยค่ะและนี่ก็เป็นช่วงเล่าขานงานวิจัยในช่วงนี้ค่ะทั้งสองท่านคะ
1: ค่ะขอบคุณคุณพัชรายิ่งดำนุ่นด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ
2: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: ค
1: ่ะจากสถานีวิทยุมอปัตตานีนะคะกับเรื่องราวในช่วงของเล่าขานงานวิจัยนั่นเองค่ะคุณวีรยุทธ์คะ
3: แล้วก็ต่อจากเล่าขานงานวิจัยเนี่ยจะไปพูดคุยกันในช่วงสนทนาสถาบันครับ
0: สนทนาสถาบัน
1: เข้าสู่ช่วงของสนทนาสถาบันนะคะในช่วงของการพูดคุยกันนี้นะคะช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้เรามีเรื่องราวของการประกวดสื่อสร้างสรรค์ปลอดบุหรี่ไฟฟ้าภายใต้แนวคิด Nerd Full N Create and Inspire Web Free Generation นะคะพลังพยาบาลสื่อสร้างสรรค์ปลอดบุหรี่ไฟฟ้านั่นเองค่ะซึ่งในส่วนของวิทยากรของเราในวันนี้ค่ะคุณวีรยุทธ์คะ
3: ก็จะมาพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พัช

0: การประกวดสื่อสร้างสรรค์หนึ่งคดีนะครับวันนี้อาจารย์อยู่กับเราในสายแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะวันนี้นะคะได้มีโอกาสพูดคุยกับอาจารย์พัชรพันธ์นะคะกับเรื่องราวของการประกวดสื่อสร้างสรรค์ปลอดบุหรี่ไฟฟ้านั่นเองค่ะก็ต้องเรียนถามถึงเรื่องของวัตถุประสงค์กันก่อนนะคะสำหรับการประกวดสื่อสร้างสรรค์ปลอดบุหรี่ไฟฟ้าในครั้งนี้วัตถุประสงค์แล้วก็การจัดประกวดสื่อสร้างสรรค์นี้มีอะไรบ้างคะ
2: สื่อสร้างสรรค์นี้เป็นการประกวดที่สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยเป็นคนจัดขึ้นค่ะเพื่อให้ได้รับผลงานที่นักศึกษาได้จัดทำทั้งประเทศไทยค่ะทุกภูมิภาคส่งเข้ามาเขาก็จะมีการจัดประกวดหลายประเภทค่ะเช่นประเภทสื่อโปสเตอร์ประเภทคลิปวิดีโอสั้นประเภทรูปแบบการจัดโครงการแล้วก็ประเภทสปีชทั้งภาษาอังกฤษภาษาไทยส่วนนักศึกษาของเราเนี่ยได้ส่งไปประมาณส่งไปสองประเภทค่ะคือสื่อโปสเตอร์กับรูปแบบของการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าค่ะ
1: ค่ะ
0: ครับแล้วก็มีเหตุผลยังไงครับที่คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีให้ความสำคัญกับเรื่องปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าครับ
2: ค่ะคือจากที่อาจารย์ร่วมทำวิจัยของในงานบุหรี่ไฟฟ้าด้วยของได้ทุนจากสสส.เราพบว่ายังมีการสูบบุหรี่ไฟฟ้าในมหาลัยของเราอยู่เห็นเป็นแบบเห็นยังเห็นมีปะปายอยู่ค่ะแต่จริงๆแล้วบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันผิดกฎหมายเราก็อาจารย์ได้สัมภาษณ์ผู้บริหารรวมทั้งท่านอธิการด้วยท่านเล็งเห็นถึงความสำคัญในการที่จะเป็นมหาลัยปลอดบุหรี่แล้วก็ปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเลยจึงคิดการจัดทำสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดีโอสั้นหรือว่าโปสเตอร์ต่างๆหรือว่ารูปแบบในการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าแล้วพอดีกับสมาคมเนี่ยค่ะซึ่งเราอ่ะจัดทำอยู่แล้วแล้วก็สมาคมเนี่ยได้จัดประกวดขึ้นมาเราก็เลยส่งสื่อนี้เข้าไปประกวดร่วมเข้าประกวดกับสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยค่ะซึ่งเราได้ใช้สื่อนี้ในสถาบันเราแล้วค่ะ
1: ค่ะอ๋อก็คือได้มีการนำสื่อที่มีการประกวดเนี่ยมาใช้ประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยแล้วด้วยใช่ไหมคะอาจารย์คะ
2: ใช่ค่ะเพราะว่าเราอ่ะส่งประกวดสถาบันปลอดบุหรี่ของเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเราก็เลยต้องมีสื่อพวกนี้เราทดลองสื่อลองแตะตามสถานที่ต่างๆเช่นโรงอาหารแล้วก็สถานที่ที่นักศึกษาอยู่แล้วก็ในจุดที่ยังเป็นจุดสำหรับสูบบุหรี่ค่ะแล้วก็มีการประเมินผลสื่อที่ใช้ที่ส่งไปประกวดด้วยค่ะก็ผลของการประเมินเนี่ยอยู่ที่4ขึ้นนะคะ4ค่าเฉลี่ยเกิน4จาก5ค่ะอยู่ประมาณ 4.3 หรือ 4.4 เนี่ยค่ะค่าเฉลี่ยรวม
1: ค่ะ
2: เราได้ผลประเมินอะไรเรียบร้อยเราก็ส่งประกวดค่ะ
1: อืมค่ะค่ะทีนี้จุดเด่นของผลงานที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้เนี่ยมีอะไรบ้างคะ
2: จุดเด่นของสื่อโปสเตอร์ที่เราส่งไปเนี่ยค่ะนักตัวนักศึกษาเนี่ยตอนนี้นักศึกษาอยู่กับอาจารย์นะคะ
1: ค
2: ืออยากคุยกับนักศึกษาไหมคะ
1: ได้ค่ะ
2: ค่ะนักศึกษาแนะนำตัวหน่อยนะ
3: สวัสดีครับผมเป็นนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่4ครับนายชานนท์ทองเทียนครับเป็นส่งผลงานประกวดเป็นรูปแบบโปสเตอร์ครับ
1: ค่ะนะคะแล้วจุดเด่นของผลงานโปสเตอร์ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้น้องชนนอันนี้เนี่ยส่งเป็นในฐานะแบบว่าของน้องชนนเองเลยหรือว่าเป็นทีมหรือว่าเป็นยังไงเล่าให้เราฟังหน่อยค่ะ
3: ในรูปแบบผลงานเป็นทีมครับ
1: ค่ะแล้วจุดเด่นของผลงานที่ได้รางวัลนี้คืออะไรยังไงบ้างคะ
3: จุดเด่นผลงานนี้เนี่ยก็คือเพื่อสร้างความตระหนักให้นักศึกษาครับภายในมหาวิทยาลัยครับให้รู้ถึงผลกระทบของบุหรี่ไฟฟ้าครับโดยสื่อผ่านภาพของโปสเตอร์ของผมเนี่ยจะเป็นนักศึกษาที่นั่งสูบบุหรี่อยู่ครับแล้วก็สื่อให้เห็นว่ามีการเสียสุขภาพแล้วก็เกิดผลเสียต่อชีวิตด้วยครับแล้วก็กระตุ้นให้นักศึกษาเนี่ยเกิดความกลัวแล้วก็เกิดความตระหนักได้มากขึ้นครับมันไม่ได้เท่หรือว่าฟินครับแต่มันอันตรายถึงชีวิตได้เลยครับ
1: ค่ะ
2: เพิ่มให้นะคะ
0: ตอนที่จัดทำสื่อนี้ขึ้นมามีการนำไปเผยแพร่ยังไงบ้างไหมครับ
2: ก็คือตัวสื่อเนี่ยค่ะเป็นรูปภาพ

0: ผู้ชายใส่ชุดนักศึกษานั่งอยู่หน้าโรงศพแล้วก็มีพวกคำโคมเมียค่ะว่าเหมือนประมาณว่าสื่อเนี่ยบุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้ทำให้ฟินแต่ทำให้คุณ
1: ในชีวิตของคุณ
0: ทำให้เสียชีวิตได้ค่ะก็คือสื่อให้เห็นว่าถ้าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าอนาคตก็คืออาจจะเกิดการเสียชีวิตได้แล้วก็สื่อที่ออกมาเนี่ยค่ะเราเอาไปแปะตามสถานที่ต่างๆในจุดที่นักศึกษาจะสูบบุหรี่ค่ะเช่นที่สูบบุหรี่แล้วก็โรงอาหารแล้วก็จุดที่เป็นนั่งพักสำหรับนักศึกษาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ประเมินผลออกมาแล้วค่ะมีแบบประเมินผลก็คือในตัวสื่อค่ะพอใครเห็นแล้วก็จะมีคิวอาร์โค้ดให้ประเมินผล
2: ค่ะนะคะแล้วในฐานะของทางอาจารย์เองนะคะอาจารย์พัชราพันธ์ที่เป็นผู้ดูแลโครงการนะคะอาจารย์มองว่าการใช้สื่อสร้างสรรค์เนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนทัศนคติของเยาวชนนะคะหรือว่าต่อผู้ที่สูบเนี่ยต่อบุหรี่ไฟฟ้าได้อย่างไรบ้างคะ
0: ค่ะในฐานะอาจารย์คือเรามองเรื่องตัวอาจารย์นะคะมองเรื่องว่าสื่อจะต้องคอนแทคคือสามารถกระแทกใจเขาไปเลยพอใครที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามองแล้วแบบเฮ้ยน่ากลัวนะเนี่ยมันจะทำให้เสียชีวิตได้แล้วก็เสียอนาคตได้จากคำพูดที่มันอยู่ใต้รูปอะค่ะแล้วก็อาจจะทำให้เขาเกิดความตระหนักแล้วก็ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็เรามองถึงเรื่องข้างล่างด้วยแล้วก็ใส่สถานที่ที่สำหรับเอาเบอร์โทรศัพท์สำหรับการจะเลิกบุหรี่ไฟฟ้าไปด้วยเลิกบุหรี่ด้วยแล้วบุหรี่ไฟฟ้าด้วยค่ะอยู่ในโปสเตอร์คิดว่าถ้าเกิดบางคนอาจจะคิดอยากเลิกก็มองจากสื่อเราแล้วก็โทรศัพท์ไปได้หรือบางคนที่คิดจะสูบมองสื่อเราแล้วก็เหมือนประมาณว่ากลัวเสียชีวิตหรือว่ากลัวเสียอนาคตก็อาจจะลดนักสูบหน้าใหม่หรือนักสูบที่สูบอยู่หน้าเก่าได้ค่ะ
2: ค่ะ
3: ครับเมื่อสักครู่นี้อาจารย์บอกว่ามีการประเมินผลสื่อด้วยนะ
0: ใช่ใช่
3: เป็นยังไงบ้าง
0: ใช
3: ่ครับ
0: ผลประเมินของเราก็คือจะประเมินอยู่ที่สามด้านไหมคะสี่ด้านค่ะด้านตัวรูปแบบว่าสื่อสามารถทำให้คุณรู้สึกยังไงกับสื่อแล้วก็มองเรื่องความถูกต้องของสื่อที่ใช้ซึ่งเราก็ได้ส่งให้อาจารย์ที่อยู่คณะสื่อสารมวลชนของมหาลัยเราค่ะช่วยดูด้วยว่ามันจะแบบมูทโทนหรือมูทสีอะไรเงี้ยมันจะทำให้กระทบจิตใจหรืออะไรเงี้ยค่ะหรือกระตุ้นจิตใจให้แบบรู้สึกกังวลหรือว่ากลัวในการที่จะสูบบุหรี่ไฟฟ้าต่อได้ค่ะแล้วก็ผลประเมินของเราเนี่ยค่าเฉลี่ยรวมเนี่ยแต่ละด้านเนี่ยเกิน4ทุกด้านนะคะอยู่แล้วก็ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.33 ค่ะในคะแนนเต็ม5ค่ะ
2: ค่ะ
0: คนประเมินอยู่ที่เกือบ300คนค่ะที่มองสื่ออ
2: ืมนะคะก็มีการทำประเมินออกมาแล้วก็ได้ผลในเรื่องของค่าเฉลี่ยค่าคะแนนเนี่ยนะคะเป็นที่น่าพอใจนะคะสำหรับในเรื่องของการมองเห็นในตัวของโปสเตอร์แล้วก็เข้าใจถึงสื่อตัวนี้ด้วยนะคะ
0: ใช่ค่ะใช
2: ่นะคะทีนี้ในโครงการต่อไปหรือว่าในอนาคตอาจารย์คิดว่าอาจารย์อยากจะรณรงค์นะคะในเรื่องของตัวบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษาเนี่ยอย่างไรอีกบ้างไหมคะนอกเหนือจากการที่เราได้รับรางวัลในการประกวดสื่อสร้างสรรค์มาแล้วเนี่ยเราจะมีการต่อยอดในการที่จะรณรงค์อย่างไรอีกบ้างคะ
0: คือตอนนี้มองว่าการสร้างสื่อแบบจาก AI หรือจากอะไรต่างๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากสำหรับนักศึกษาแล้วก็ตอนนี้โครงการคือมองถึงเรื่องผู้บริหารสนับสนุนเต็มที่ตัวท่านอธิการหรือว่าท่านรองอธิการหรือว่าท่านผู้บริหารต่างๆเนี่ยก็สนับสนุนแล้วตอนนี้เรามองถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีของท่านผู้บริหารซึ่งท่านอธิการบอกว่าก็เวลาเจนรูปหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เจนรูปท่านหรือว่าท่านรองอ่ะใส่ไปได้เลยว่าแบบเนี่ยผู้บริหารเห็นด้วยนะกับการที่จะมีไม่มีการสูบบุหรี่ไฟฟ้าหรือบุหรี่เลยในสถาบันเราซึ่งตอนนี้สถาบันเราได้สถาบันปลอดบุหรี่เฉยๆละ 100% แล้วก็แต่บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันมองว่าผิดกฎหมายเราอยากให้เด็กที่ยังสูบอยู่หรือว่านักศึกษาที่ยังสูบอยู่หรือว่านักศึกษาที่กำลังคิดสูบเนี่ยให้เข้าใจให้ถูกต้องว่ามันผิดกฎหมายแล้วก็ที่สำคัญคือเราจะพยายามทำให้มันดูน่ากลัวมากกว่านี้คือเจนให้มันดูน่ากลัวแต่ว่าไม่ใช่ถึงกับแบบหวาดระแวงอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลัวที่จะสูบอาจจะทำให้มันทั่วสถาบันเราทุกที่ทุกจุดที่เราเหมือนเราได้ดีเสิร์ฟมาแล้วอะเราเก็บข้อมูลมาแล้วว่าจุดไหนสถาบันคณะไหน

0: ที่สุดเยอะที่สุดอาจจะเพิ่มโปสเตอร์ตรงขนาดนั้นมากขึ้นนะคะ
1: อืมค่ะนะคะก็เป็นการเพิ่มการมองเห็นแล้วก็เป็นการที่จะรณรงค์นะคะตัวสื่อประชาสัมพันธ์นี้เพื่อให้นักศึกษาหรือว่าป้องกันนักสูบหน้าใหม่ด้วยสำหรับการที่จะลองสูบบุหรี่ไฟฟ้าแบบนี้นะคะก็ใช้สื่อตรงนี้ในการเข้ามาช่วยนั่นเองใช่ไหมคะ
0: ใช่เพราะว่าข้อสุดท้ายของแบบประเมินเนี่ยถามว่าคุณได้รับสื่อใดมากที่สุดในสถาบันการศึกษานักศึกษาบอกว่าเห็นคืออยากเห็นสื่อแล้วก็ต้องการรับรู้เรื่องพวกนี้รับรู้จากสื่อไหนมากที่สุดนักศึกษาตอบว่าจากอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ออนไลน์แล้วก็พวกโปสเตอร์ต่างๆค่ะคิดว่าถ้าเราเพิ่มจุดนี้เข้าไปอาจจะเพิ่มความตระหนักของสถาบันเรามากขึ้นค่ะ
1: ค่ะ
2: อาจารย์มองว่าเหนือจากครับอาจารย์มองว่าเหนือจากสถาบันการศึกษานะครับควรจะมีภาคส่วนอื่นๆไหนบ้างครับที่ควรจะมีบทบาทในการรณรงค์เกี่ยวกับการป้องกันบุหรี่ไฟฟ้าครับ
0: ค่ะตอนนี้คณะพยาบาลเราได้ออกไปบริการวิชาการโรงเรียนที่อยู่ข้างๆสถาบันเราด้วยซึ่งสถาบันเราเนี่ยซึ่งคณะพยาบาลก็ได้ส่งเรื่องนี้เรื่องรูปแบบการรณรงค์งดการสูบบุหรี่ไฟฟ้าประกวดด้วยเราก็ได้รางวัลที่1เหมือนกันนะคะชนะด้วยเหมือนกันคือเราทำตามโรงเรียนที่อยู่ในขอบเขตที่อยู่ข้างๆเราอะค่ะตอนนี้เมื่อรอบที่ผ่านมาเราไปที่โรงเรียนประถมที่อยู่อำเภอธัญบุรีโรงเรียนธัญสิทธิสินค่ะแล้วคุณครูแจ้งเราเลยค่ะว่ามันมีการแบบมาลักลอบขายบุหรี่ไฟฟ้ามาแล้วนักศึกษานักเรียนของเขาก็พูดถึงคือเด็กประถมนะ
1: คะ
0: พูดถึงการปลูกบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งดูแล้วน่ากลัวมากเพราะว่าเขาเป็นเด็กประถมเองพูดถึงแบบแนวโน้มการสูบบุหรี่ไฟฟ้าขึ้นมาคุณครูก็เลยแบบเหมือนประมาณว่าอยากให้คณะพยาบาลไปให้ความรู้เราอะก็ไปรณรงค์ซึ่งนักศึกษาเราชั้นปีที่3เราออกไปทั้งชั้นปีเลยค่ะเป็นบูรณาการกับวิชาแล้วก็เป็นบริการวิชาการซึ่งคุณครูจับเด็กลงมา600กว่าคนค่ะที่น่ากลัวคือเราทำแบบประเมินนักเรียนบอกว่าเกิน30%ค่ะถูกชักชวนให้สูบบุหรี่ไฟฟ้าอันนี้น่ากลัวมากแล้วคณะเราก็เลยมองถึงเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเราอาจจะขยับเป็นโรงเรียนอื่นๆหรือว่าไปซ้ำโรงเรียนเดิมหรือแม้กระทั่งโรงเรียนในสถาบันของเราค่ะเรื่องการรณรงค์งดการสูบบุหรี่ไฟฟ้าในนักศึกษาใหม่นักศึกษาใหม่ในที่นี้ของเราคือเด็กประถมที่เป็นเป้าหมายของพวกบุหรี่ไฟฟ้าของพวกเขาเรียกอะไรนะพวกคนที่จัดทำบุหรี่ไฟฟ้าขึ้นมานะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะคือเรามองว่าเราอาจจะทำรอบๆสถาบันเราเลยเพราะสุดท้ายนักเรียนพวกนี้แนวโน้มจะมาอยู่ในวิทยาลัยในมหาลัยเราค่อนข้างเยอะอยู่แล้วค่ะเราต้องป้องกันเขาตั้งแต่เป็นเยาวชนก่อนที่จะมาเข้าสู่สถาบันการศึกษาของเราค่ะ
1: ค่ะนะคะถือว่าเป็นบริการวิชาการที่ดีมากๆเลยที่จะลงไปถึงจุดที่เรียกได้ว่าเป็นก่อนเยาวชนนะคะที่จะให้เขาเนี่ยได้ตระหนักรู้ถึงพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้านั่นเองแล้วทีนี้เนี่ยนอกเหนือจากทางคณะพยาบาลศาสตร์แล้วก็มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเองนะคะที่ให้ความสำคัญในเรื่องของการป้องกันแล้วก็แก้ไขบุหรี่ไฟฟ้าในครั้งนี้อาจารย์มีอะไรอยากจะฝากไหมคะกับคุณผู้ฟังก็ได้นะคะสำหรับเรื่องราวของการป้องกันแล้วก็แก้ไขบุหรี่ไฟฟ้านะคะในครั้งนี้ค่ะ
0: คือมาตรการการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าค่อนข้างเข้มงวดจริงแต่ว่าเขาก็คนผลิตอะค่ะเขาก็มีมาตรการต่างๆในการที่ชักชวนเด็กเพราะรูปแบบของการมีบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันมีรูปแบบออกมาใหม่ๆเยอะจนเราแบบมาตรการไม่ทันเช่นแบบเหมือนลูกอมเหมือนทําได้เหมือนต้อยคอเหมือนล็อกเก็ตอะไรอย่างเงี้ยบางทีอาจจะอยากจะเชิญชวนผู้ปกครองทุกคนให้ส่องดูกระเป๋านักเรียนของลูกเราตอนเนี้ยเราอย่าไปกังวลว่าวัยรุ่นจะสูบนะคะเราต้องกังวลเด็กประถมแล้วค่ะที่จะต้องที่เขาจะถูกชักชวนได้ง่ายค่ะอยากจะให้ผู้เชิญชวนให้ผู้ปกครองทุกคนช่วยกันสอดส่องที่แขวนคอลูกตัวเองทําได้หรือว่ากระเป๋าถือลูกเองอะค่ะบางทีมันออกมาในรูปแบบเหมือนจุกนมขวดนมอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูน่ากลัวมากตอนนี้รูปแบบมีหลายอย่างมากแค่เรารู้จักมันแล้วก็หาวิธีป้องกันแนะนำลูกเราไปในทางที่ถูกน่าจะช่วยป้องกันได้ระดับหนึ่งระดับครอบครัวค่ะ
1: ค่ะ นะคะทีนี้ถามอีกข้อนึงค่ะอาจารย์คะปิดท้ายว่าสำหรับในเรื่องของการประกวด

0: เนี่ยเชื่อว่าน่าจะยังมีอีกหลายๆโครงการนะคะรวมไปถึงเรื่องของการส่งผลงานประกวดแบบนี้อาจารย์มีการวางแผนในอนาคตอีกไหมคะว่าจะมีการส่งสื่อสร้างสรรค์ในการที่จะรณรงค์เรื่องราวต่างๆในการดูแลสุขภาพแบบนี้ต่อไปอีกไหมคะ
1: ค่ะเราก็ไม่ได้เน้นเรื่องการส่งเรื่องด้านบุหรี่อย่างเดียวม
0: ัน
1: มีหลายด้านในการส่งประกวดคือในส่วนของทางด้านสุขภาพมีประกวดกันเกือบทุกปีเราอาจจะคือในรูปแบบของการประกวดเนี่ยเขาจะมาในช่องทางเดิมๆแล้วก็ระยะเวลาช่วงเดิมๆอย่างเช่นช่วงไตรมาสที่1มีประกวดอะไรไตรมาสที่2มีประกวดอะไรเราอาจจะเอาหัวข้อละต่างๆต่อไปเนี้ยค่ะไปบูรณาการกับหัวข้อที่เรามีการเรียนการสอนเช่นช่วงแรกมีการประกวดด้านนวัตกรรมแต่ละด้านอย่างเงี้ยเราก็ไปดูว่าช่วงนี้นักศึกษาเรียนอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างช่วงที่สองมีการประกวดวิจัยเราก็ไปดูว่าตรงกับวิชาวิจัยไหมเราอาจจะเอาหัวข้อต่างๆต่อไปเนี้ยไปส่งเสริมให้นักศึกษาเราอะเลือกทำตามหัวข้อที่มีการประกวดเพื่อได้ส่งประกวดในทั้งแต่ละด้านแล้วก็ทั้งปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาเราได้ไปออกสู่เวทีนานาชาติระดับชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เขาได้มีประสบการณ์ในการนำเสนองานต่างๆค่ะ
0: ค่ะค่ะก็เป็นเรื่องราวของการประกวดสื่อสร้างสรรค์ปลอดบุหรี่ไฟฟ้านะคะซึ่งก็ได้รับรางวัลมาต้องขอแสดงความยินดีกับทางอาจารย์แล้วก็น้องชานนท์ด้วยนะคะแล้ววันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พัชราพันธ์ชัยสังอาจารย์ที่ปรึกษาคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะคะรวมไปถึงน้องชานนท์ด้วยนักศึกษาชั้นปีที่4คณะพยาบาลศาสตร์มทร.ธัญบุรีค่ะขอบพระคุณทั้ง2ท่านค่ะ
1: ยินดีค่ะ
2: ขอบคุณครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีครับ
0: ค่ะและนี่คือเรื่องราวในรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันในวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569นะคะครบถ้วนกันแล้ว3ช่วงของรายการแล้วก็หมดเวลาลงแล้วด้วยค่ะต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วในช่วงเวลานี้นะคะดิฉันพนุมาศหัตถบุญจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและคุณวิรยุทธ์จันทร์มหาเสถียรจากสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: ติดตามรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงถึงบ่ายโมงทางสถานีวิทยุพันธมิตรสถาบันการศึกษาทั่วทุกภูมิภาค

ติดตามทันข่าว 13 นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสกับผมธนกรวัสยานนท์ครับรัฐมนตรีพลังงานเปิดเผยถึงการปรับโครงสร้างไฟฟ้าทั้งเรื่องการลดค่าไฟและการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยถึงการปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าว่ากระทรวงพลังงานเดินหน้าลดค่าไฟฟ้าแก่ประชาชนที่ใช้ไฟฟ้าน้อยไม่เกิน200หน่วยแรกในอัตราไม่เกิน3บาทส่วนผู้ใช้ไฟฟ้า400หน่วยขึ้นไปจะต้องมีการทบทวนดังนั้นในรอบบินเดือนมิถุนายนผู้ใช้ไฟฟ้า400หน่วยขึ้นไปยังจ่ายค่าไฟฟ้าอัตราเดิมในส่วนของส่วนต่างค่าไฟไม่เกิน3บาทสำหรับการใช้ไฟไม่เกิน200หน่วยแรกนั้นจะไม่ใช้งบกลางแต่จะนำรายได้หรือกำไรของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.มาสำรองจ่ายให้ก่อนจากนั้นจะนำเงินมาคืนกฟผ.ในภายหลังซึ่งการลดค่าไฟฟ้าจะมุ่งไปที่การจัดการปัญหาเชิงโครงสร้าง3ส่วนหลักได้แก่ทบทวนสัญญาแอดเดอร์ที่เรียกว่าสัญญาธาตุขณะนี้ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดำเนินการทบทวนสัญญาแล้วนอกจากนี้ยังมีเรื่องของการดูแลความสูญเสียในระบบต่างๆเช่น

ไฟทางไฟสาธารณะและค่าพร้อมจ่ายหรือ AP ที่เกิดจากการคาดการณ์การใช้ไฟฟ้าสูงเกินไปในอดีตทำให้ต้องจ่ายเงินแก่เอกชนในการเตรียมพร้อมผลิตไฟฟ้าทั้งที่ไม่ได้มีการผลิตไฟฟ้าเกิดขึ้นปลัดมหาดไทยแจ้งทุกจังหวัดจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระสังฆราชนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกจะทรงมีพระชนมายุครบ99พรรษาในวันที่26มิถุนายน2569คณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาจึงเห็นชอบให้มีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลในวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 7:00 น.โดยพร้อมเพรียงกันทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคและในต่างประเทศเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนและประชาชนชาวไทยทั่วประเทศได้ร่วมกันในการประกอบพิธีเพื่อถวายเป็นพระกุศลในโอกาสดังกล่าวและปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศครับสวิตเซอร์แลนด์แจ้งเปลี่ยนสถานที่จัดพิธีลงนามข้อตกลงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านในวันศุกร์นี้ทางการสวิตเซอร์แลนด์ประกาศว่าพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างสหรัฐและอิหร่านจะจัดขึ้นในวันศุกร์นี้ที่เบอร์เกนสต็อกทางตอนกลางของประเทศแทนที่จะเป็นนครเจนีวาตามที่คาดการไว้ก่อนหน้านี้โดยประธานรัฐสภาอิหร่านและรองประธานาธิบดีสหรัฐจะเดินทางเข้าร่วมในพิธีลงนามครั้งนี้ด้วยในวันเดียวกันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐได้ประกาศว่าช่องแคบฮอร์มุซจะเปิดอย่างเต็มรูปแบบภายในวันศุกร์นี้และเนื้อหาของบันทึกความเข้าใจจะถูกเปิดเผยต่อสาธารณชนในพิธีอย่างเป็นทางการพร้อมทั้งคาดการว่าการเจรจาในระยะที่สองระหว่างสหรัฐและอิหร่านจะดำเนินไปอย่างรวดเร็วนอกจากนี้จะมีการส่งบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ให้รัฐสภาสหรัฐตรวจสอบและจะจัดงานแถลงข่าวโดยเน้นย้ำว่าข้อตกลงนี้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าอิหร่านจะไม่พัฒนาหรือครอบครองอาวุธนิวเคลียร์และทั้งหมดนี้คือทันข่าว 13:00 น.จากจุฬาเรดิโอพลัสครับ

0: ต้อนรับคุณผู้ฟังนะครับสู่ช่วงเวลาของเพลินเพลงผ่านทาง FM 101.5 MHz นะครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามเพลงเก่าที่คุณคิดถึงนะครับโดยผมอภิศักดิ์สุวรรณศักดิ์ครับ
1: คุณกำลังฟังเพลินเพลง 101.5 FM

เริ่มต้นวันนี้นะครับงานจากศักดาพัทสีมากับเพลงที่เชื่อว่าเพื่อเธอตลอดไปและเมื่อสักครู่นี้งานจากพี่ก้องนะครับรักเธอสุดหัวใจเชื่อว่าเป็นเพลงที่อยู่ในความทรงจำและก็เป็นเพลงที่ทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นมาเลยทีเดียวนะครับกับช่วงเวลาของเรายามบ่ายแบบนี้นะครับยังถามถึงเพลงที่คิดถึงได้ต่อเนื่องที่022183975-7ช่วงเวลาของเพลินเพลงพร้อมดูแลหัวใจคุณไม่ว่าตอนนี้คุณผู้ฟังจะอยู่ในโหมดอารมณ์ไหนนะครับให้เราดูแลคุณที่นี่แล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันที่นี่ต่อเนื่องกันยามบ่ายแบบนี้ครับ

มณีหนึ่งคันไหลไปสวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่าร่ำไห้ฝากประกายกิตติกุลร่มบุญไทยส่องสวยสว่างกล้าวแก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราชจารึก11มิถุนายนไทยทุกคนส่งเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน์

ครับที่ว่าประสบความสำเร็จมากมายเลยทีเดียวกับเพลงที่ชื่อว่าลมหายใจแห่งความคิดถึงเพลงนี้จากวง Macintosh เองนะครับมีคุณผู้ฟังถามถึงในช่วงเวลาของเพลงนะครับหยิบให้ได้ฟังกันต่อเนื่องแบบนี้ด้วยนะครับยังมีเพลงไหนที่คุณคิดถึงเพลงไหนที่คุณรักมากๆนะครับส่งมาได้ที่022183975-7ให้ช่วงเวลาของเราดูแลกันแบบนี้ต่อเนื่องเลยนะครับ

จามจุรีร่วงกล่าวเราร่ำให้สำนึกในพระคุณอันอุ่นขวัญยิ่งพระกรุณาโลกประจักษ์คือรักจริงรักที่ไม่ทอดทิ้งประชาชนรำลึกรอยพระสวนซึ้งตรึงใจชาติชื่นพระราชกิจสารทานกุศลจุฬาภักจงรักพร้อมน้อมกมลอาลัยล้นพระพันปีคืนพิมานน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน์

เราพูดถึงโซเชียลมีเดียนะครับตอนนี้ก็มีข่าวออกมาที่ประเทศอังกฤษเองเนี่ยมีการเตรียมแบนโซเชียลมีเดียสำหรับเด็กต่ำกว่าอายุ16ปีนะครับซึ่งสั่งคุมเข้มเกมไลฟ์สตรีมนะครับแล้วก็มีการบังคับใช้เนี่ยในปีหน้า2027เลยนะครับนายกรัฐมนตรีอังกฤษนะครับประกาศมาตรการครั้งใหญ่นะครับเตรียมห้ามเด็กอายุต่ำกว่า16ปีเนี่ยใช้งานแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียยอดฮิตเลยไม่ว่าจะเป็น TikTok Instagram Facebook YouTube X Snapchat นะครับพร้อมขยายการกำกับดูแลไปยังแพลตฟอร์มเกมออนไลน์แล้วก็บริการถ่ายทอดสดด้วยเพื่อลดความปลอดภัยทางดิจิทัลและผลกระทบต่อสุขภาพจิตเด็กนะครับคาดว่ามีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการในช่วงฤดูใบไม้ผลิปี2027นี้นะครับเราจะเห็นหลายประเทศก็มีการออกมาคุมเข้มในเรื่องนี้แล้วนะครับประมองเห็นถึงเรื่องของผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างมากทีเดียวและเด็กในยุคปัจจุบันถ้าเกิดคุณผู้ฟังได้ลองเข้าไปเล่นดูนะก็จะเห็นว่าเดี๋ยวนี้เด็กๆก็ใช้งานโซเชียลมีเดียแบบที่ผู้ใหญ่ยากที่จะเข้าไปควบคุมจริงๆครับ

0: คุณคิดถึงเพลงเก่า
1: เมื่อเราเจอกันเจอกันแค่ครั้งเดียวก็ผูกพันเหมือน
0: ถ้าคุณหลงรักเพลงในยุค90จุฬาเรดิโอพลัสจะพาคุณไปฟังเพลงในความทรงจำที่คุณคิดถึงอีกครั้
1: ง
0: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงติดตามฟังเพลินเพลงบทเพลงเพราะในใจที่ใครก็คิดถึง

พียงเพชรพร่างวางแววแพร้วประพัดคืนจำรัดรัศมีมณีสวรรค์คงพระคุณคู่พระนามงามนิรันดร์จารึกขวัญแผ่นดินไหวให้อาวรระลึกรักเจ้าฟ้าผ่าลาไทยแล้วพระคือแก้วจักรีศรีนุสรร้อยอาลัยใจประชาจุฬาลงกรณ์สถาพรพักดีมั่นนิรันดร์กาลน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน์

วันนี้ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามช่วงเวลาของเพลินเพลงผ่านทาง FM 101.5 MHz อยู่ดูแลกันที่นี่เช่นเคยกับผมอภิศักดิ์สุวรรณศักดิ์วันนี้ต้องลาไปแล้วสวัสดีครับ

0: มณีหนึ่งคันไหลไปสวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่าร่ำไห้ฝากประกายกิตติคุณร่มบุญไทยส่องสวัยสว่างกล้าวแก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราชจารึก11มิถุนายนไทยทุกคนส่งเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
1: ขอเชิญทุกท่านรื่นรมกับเสียงเพลงอมตะในรายการสุขกันเธอเราจันทร์ถึงศุกร์14นาฬิกาถึง16นาฬิกาดำเนินรายการโดยดารณีมณีดิษฐ์
2: อนุรักษ์เพลงไทยสุขใดไหนเท่าสุขกันเถอะเราวิทยุจุฬา
3: เสด็จมาเป็นมิ่งขวัญจักรีวงศ์ธำรงขัตติยคุณแผ่ไพศาลบัดนี้เสด็จกลับทิพพิมานพระการุณจดจารในดวงใจแสงแห่งเพชรงามยอดมงกุฎจะพิสุทธิ์พิเศษทุกสมัยส่องสว่างนำทางชนชาวไทยเทิดพระนามเกริกไกรนิรันดร์กาลข้าพระพุทธเจ้าผู้ดำเนินรายการสุขกันเถอะเราดร.ปิยวัฒน์สุทธิวณิชร้อยกรอง

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักค่ะมาถึงเวลาของรายการสุขันธเรากันแล้วทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz วันนี้เริ่มต้นอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่12ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพลงนั้นแก้วตาขวัญใจ14:11 น.รายการสุขกันทราเริ่มให้ความสุขโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ Rino Audi Dining Cafe ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึง Rino น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% ท่านผู้ฟังสั่งจองเพลงนี้มาเลยคิดถึงโดยครูเอื้อสุนทรสนานค่ะ

สดายบัวจากครูเอื้อสุนทรสนานบุคคลสำคัญของโลกอีกเพลงหนึ่งก็ยังคงเป็นครูเอื้อสุนทรสนานคุณสุริยาเราฟังเพลงนี้กลิ่นดอกโซ

ทะเลบ้าคุณวินัยจุลบุษปะนะคะมีผู้รอฟังเพลงต่างๆกันมาค่อยๆทยอยเลือกเสียงร้องของคุณรวงทองทองนั้นทมมาแล้วแต่ตอนนี้ฟังคุณมัณฑนามูรากุลศิลปินแห่งชาติก่อนค่ะท่านผู้ฟังถามถึงเหลืออา

0: ตรอมตรมเป็นห่วงเธ
1: เสียงกระซิบสั่งจากหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ศิลปินแห่งชาตินะคะมีหลายท่านบอกว่าสั่งอาหารจากรีโน่ไปรับประทานที่บ้านหรือว่าสั่งไปเลี้ยงพระก็ได้เช่นเดียวกันนะฮะก็ได้ทั้งนั้นค่ะที่รีโน่ส่งให้ถึงสถานที่เลยนะคะหมายเลขโทรศัพท์022150026-702-215-0026-7ค่ะอาหารอร่อยๆรสชาติดีแล้วก็พิถีพิถันทุกจานเลยนะคะเลือกได้เลยค่ะมีมากมายหลากหลายเมนูให้เลือกกันแล้วถ้าใครเป็นคอกาแฟเข้าไปได้เลยไปบ่ายอย่างนี้ไปดื่มกาแฟไปดื่มออเรนจ์กาโน่ที่จะช่วยให้กระฉับกระเฉงขึ้นมาได้เลยนะคะ Reno All Day Dining Cafe ในซอยเกษมสันต์1ค่ะหมายเลขโทรศัพท์ให้อีกทีนึง02-215-0026-7คุณใจบอกว่าขอฟังเพลงรักทุยเรื่องของทุยไม่มีใครร้องน่ารักน่าเอ็นดูเข้าใจทุยเท่าคุณหลวงทองค่ะ

ุณยันยงเซล่านวลกับซับสวงมาถึงเพลงที่คุณขนงนิดรอฟังคุณขนิดบอกว่าวันที่รอมาแล้วขอเพลงนี้คิดไปใจหายคุณรงทองทองนั้นทมค่ะ

คิดไปใจหายที่คุณขนงนิดรอฟังได้ฟังเรียบร้อยจากคุณรงทองทองนั่นโทมเพลงนี้มีผู้ขอไว้

้ฟังถามถึงไว้คุณพรชลีวิชเวชค่ะต่อกันเพลงนี้คุณดวงทองทองลั่นทมอีกหนึ่งเพลงบ้านเรือนเคียงกันชั่วโมงหน้าได้ฟังการพูดคุยกันแน่นอน

0: ขอเชิญทุกท่านรื่นรมกับเสียงเพลงอมตะในรายการสุขกันเธอเราจันทร์ถึงศุกร์14นาฬิกาถึง16นาฬิกาดำเนินรายการโดยดารณีมณีดิษฐ์
1: อนุรักษ์เพลงไทยสุขใดไหนเท่าสุขกันเถอะเราวิทยุจุฬา
2: ชั่วโมงที่2ของสุขกันเถอะเราร่วมให้ความสุขโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ Rino All Day Dining Cafe ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึง Rino น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้100%

ดวงอาทิตย์เปิดฟ้าให้เราได้เห็นสิ่งที่เรารักเราอยากเห็นเพื่อต่อเติมความสุขความหวังให้มีพลังต่อไป

0: เห็นไหมมัวช้าอยู่ทำอะไรก็ไม่ทำเอาแต่เสียเวลากับอะไรไม่รู้ฟ้ามืดค่ำลงแล้วไข่แดงลูกใหญ่คล้อยต่ำไปสวยงามก็จริงแต่นั่นหมายถึงความมืดความค่ำได้มาเยือนอีกแล้วจากอะไรเล่าถ้าไม่ใช่เสียงนกการ่าเริงกลับรังเสียงคลื่นและลมน้ำทานไหลพร่างพรูธรรมชาติล้วนเป็นเพื่อนเราได้อีกเสียงของรวงทองสอดแทรกมาในยามเช้ายามเย็นฝากมาไว้เป็นเพื่อนใจของท่านด้วยรักและผูกพันทุกเวลา
1: ใครเล่าจะอุ้มดาวกอดเดือนไว้เป็นเพื่อนใจฟังสาวน้อยเสียงใสวัย90ก่อนนะคะสวัสดีค่ะคุณโร
2: สายฝนหลังจากล่าฟ้านั้นเล่ายังไม่เท่า

0: คงน้ำตาร่วงจากสวงเศร้าพระองค์ท่านยังมีหน้ามาพรากพลันความสุขสันต์สูญหายจากใจไทยควรไม่ควรสุดแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าข้าพระพุทธเจ้านางดวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติ
1: สวัสดีค่ะคุณลงทองค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะน้องดานีค่ะแล้วก็สวัสดีทุกท่านที่รอวันพฤหัสอยู่นะคะ
1: ค่ะ
0: ตัวลงทองเองก็น้ำตาตกมันสายฝนเหมือนกันค่ะ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะทุกคนเลยทุกคนเลยค่ะตอนนี้ค่ะ
0: ค่ะพอดีก็เลยในฐานะว่าเราขับร้องเพลงนะคะ
1: ค่ะ
0: ก็เลยใช้ชื่อเพลงหรือว่าคำร้องความหมายเนื้อเพลงต่างๆก็ล้วนแต่คัดมาเพื่อถวายความอาลัยครั้งนี้ค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็จะมานึกดูว่าทะเลมหาสมุทรก็กว้างใหญ่ไพศาล
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าก็ยังครวญครามยังโศกเศร้าเสียดายพระองค์ท่านนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะอาลัยพระองค์ท่านมาก
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะเคยได้เฝ้าตอนนั้นพระองค์ท่านเสด็จในงานของสุนทรภรณ์ค่ะ
1: ค่ะ
0: ไปกับท่านพลเอกดำรงรัตน์ตามเสด็จนะคะ
1: อ๋อค่ะ
0: ก็ท่านก็ทรงโปรดเพลงนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะเลยวันนี้เลยขอจัดเพลงของหลวงทองที่ว่าเฉพาะชื่อก็บอกทุกอย่างแล้วนะคะว
1: ่
0: าแม่ทะเลอย่างระทม
1: ค่ะค่ะ
0: ขอเชิญท่านได้ร่วมเศร้าซ้อยไปด้วยกับเนื้อเพลงและความหมายนะคะ
1: ค่ะค่ะเชิญฟังแม่ทะเลอย่างระทมค่ะ

0: เป็นเสียงร้องของคุณรงทองทองลั่นทมเลยนะคะแม่ทะเลอย่างระทม
1: แม่ทะเลอย่างระทมนี่ก็เป็นเพลงที่มาจากเรื่องราวของความเศร้าซ้อยเช่นเดียวกับความหมายนะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะต่อไปก็จะเป็นเพลงเศร้าอีกเพลงหนึ่งที่ขอถวายจากใจของลุงทองค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะชื่อของเพลงก็มีความหมายที่สุดแล้วค่ะ
0: ค่ะ
1: มีอายุยาวมากประมาณเกือบ90ปีนะคะเพลงนี้ค่ะ
0: อืมค่ะค่ะ
1: ค่ะฟังตัวเองฟังแล้วก็ยังเศร้าค่ะน้ำตาแสงใต
0: ้ค่ะ
1: ค่ะซึ่งว่าเป็นเรื่องบอกแต่ความเศร้าอะไรทั้งนั้นเลยนะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ขอท่านผู้มีเกียรติได้ร่วมทำใจไปกับเนื้อเพลงด้วยเลยนะคะ
0: ค่ะเสียงร้องของคุณ
1: ต้องขอบพระคุณมากค่ะคิดเพลงวันนี้ก็คงจะมีแต่เพลงเศร้าที่ท่านก็คงจะได้ตั้งใจร่วมฟังด้วยกันค่ะ
0: ค่ะค่ะเสียงน้องของคุณฉลองสีมาเสถียรค่ะ
1: ใช่ค่ะพี่ฉลองร้องค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ได้ร้องสดๆให้ฟังด้วยนะคะเวลามีละครอะไร
0: ค่ะ
1: ค่ะเพราะมาก
0: ค่ะค่ะเชิญฟังค่ะ

0: จบไปแล้วน้ำตาแสงใต
1: ้
0: ค่ะคุณฉลองสิมาเสถียรร้องค่ะ
1: คิดถึงพี่ฉลองหลายเพลงในการที่ท่านร้องเอาไว้นะคะ
0: ค่ะ
1: แต่วันนี้ของเราก็ขอเสนอเพลงที่จะเข้ากับบรรยากาศของหัวใจของคนไทยทุกดวงนะคะ
0: ค่ะค่ะ
1: วันนี้ลุงทองก็มีอีกเพลงหนึ่งที่คิดได้ว่าลุงทองเคยฟังคุณพี่มัณฑนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติรุ่นพี่ซึ่งท่านร้องเอาไว้กับวงสุนทรภรณ์หรือกรมประชาสัมพันธ์นะ
0: กรมโฆษณาการค่ะ
1: แสนวิโยคค่ะ
0: อ๋อเก่านานมากแล้วใช่ไหมคะ
1: นานมากแล้วค่ะหลวงทองยังเอามาร้องสอบเลยค่ะ
0: อ๋อค่ะ
1: สอบเป็นข้าราชการนะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะใช่เพลงนี้สอบเพราะว่าคุณครูเอื้อเนี่ยก็มองว่าหลวงทองควรร้องเพลงเช่าเต้าเพราะว่าเสียงหลวงทองตอนนั้นก็ยังอายุ20
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็เป็นทำนองเก้าๆตามเสียงเราที่ครูเอื้อสอนนะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะค่ะแล้วท่านอธิบดีพลโทหม่อมหลวงค่ะคุณจรก็มาเป็นกรรมการอยู่ด้วยค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะไอเด็กคนนี้ร้องไปร้องแล้วก็อย่าร้องไห้นะ
0: ค่ะ
1: เป็นเสียงที่เศร้าจ้อยมาก
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วหลวงทองก็มาหวนนึกว่าเป็นบรรยากาศที่หลวงทองควรจะนึกถึงเพลงนี้
0: ค่ะ
1: แล้วก็มอบแด่ท่านทุกท่านด้วยนะฮ
0: ะ
1: หัวใจของดวงใจของคนไทยค่ะ
0: ค่ะเชิญฟังค่ะแสนวิโยคุณมัณฑนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติค่ะ

0: เศร้าเลย
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะในวันนี้ลงทองคิดว่าลงทองก็ทำอะไรเช็ดน้ำมันจันเช็ดองค์พระบ้างอะไรบ้างคือทำอะไรที่เกี่ยวกับความรู้สึกนึกคิดที่อยู่ในสมาธิที่คิด
0: ค่ะ
1: ส่งดวงใจถวายท่านถวายอะไรท่านนะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะค่ะแล้วก็เพลงอีกเพลงนึงที่ลุงทองคิดไว้ว่าลุงทองอยากจะให้เป็นเพลงที่ในลีลาเดียวกันอย่างนี
0: ้ค่ะ
1: วันนี้ท่านผู้มีเกียรติก็ได้ฟังเพลงผ่านๆมาที่คุณน้องดารณีได้เปิดไปแล้วรวมๆแต่ว่าก็เลือกสรรเพลงที่เข้ากับบรรยากาศนะคะฟ้าฝนเมื่อวานก็โอ้คิดอะไรไม่ออกเลยค่ะ
0: อ
1: ยากให้คุณผู้มีเกียรติทุกท่านที่เป็นรักเสียงของการจัดของสุขกันเทราได้มานานแล้วก็ได้ฟังบรรยากาศเก้าๆทั้งสี่เพลงเลยของลุงทองที่คิดมานะคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะก็ส่งดวงใจเข้าไปในเพลงด้วยก็จะรู้สึก
0: ค่ะ
1: ลุงทองก็ขอกราบถวายความอาลัยแล้วก็จะส่งท่านด้วยเพลงเดือนต่ำดาวตกนะคะ
0: ค่ะค่ะ
1: ซึ่งเพลงนี้ถ้าเผื่อว่าเล่าประวัติเนี่ยก็จะยาวแต่ก็เป็นเพลงเศร้าแล้วคุณธนงศักดิ์พัตรีเทวาพี่ปื้ดของเรานี่ร้องเพราะเหลือเกิน
0: ใช่ใช่ค่ะใช่
1: ค่ะแล้วก็ความหมายก็เศร้า
0: ค่ะ
1: ก็เกี่ยวกับทะเลนี่นิดๆเหมือนกันนะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะค่ะเดือนต่ำดาวตกจากคุณพนงศักดิ์ภักดีเทวาทรงทองฝากไว้กับท่านค่ะร่วมแสดงน้ำใจเป็นดวงเดียวกันว่าเศร้าเหลือเกินอะไรเหลือเกินในฐานะดวงใจของคนไทยทุกๆหมู่เหล่า
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ขอให้ท่านผู้มีเกียรติพากันสร้างบุญกุศลส่งถวายให้ตูนสวรรคาลัยนะคะเดือนก็ตามดาวก็ตกแต่เดี๋ยวก็มาแต่ว่าเราจะไม่ได้เห็นพระองค์ท่านอีกก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้ามาก
0: ค่ะค่ะ
1: หลวงทองกราบอวยพรให้ทุกท่านฟังเพลงแล้วก็ทำใจด้วยกันเหมือนกันนะคะหัวใจไทยเหมือนกันแล้วก็วันพฤหัสหน้าหลวงเขาก็จะคุย
0: ค่ะ
1: เรื่องคิดเรื่องที่น่าจะเล่าไว
0: ้
1: ให้ฟัง
0: ค่ะค่ะ
1: แต่หัวเรานิดแต่ว่ามันก็ไม่ใช่แค่ตลกแต่กระโตของหลวงทองเองนี่แหละค่ะที่เป็นนักแสดง
0: ค่ะ
1: แสดงอะไรที่ประทับใจคนดูเหลือเกินเป็นเรื่องมันเป็นเด็กเกินไปนะคะที่เข้าสู่วงการเนี้ยทำอะไรก็คนเขาก็หวังเอา
0: ค่ะ

0: กลายกลายเป็นเด็กเด็กที่ที่วงทางวงก็จะต้องผ่านอะไรเขาก็แต่ที่เขาจะไม่ว่าเด็กคนนี้เสียงดีแต่ทำไมมัน
1: ค่ะค่ะเดี๋ยวส
0: ำหรับค่ะค่ะค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะแล้วก็หลวงทองก็จะได้ทำบุญสวดมนต์ไหว้พระกราบสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ค่ะ
0: เชิญชวนด้วยกันนะคะสมเด็จค่ะ
1: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ

ฟังเพลินเลยขอบพระคุณคุณรงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติค่ะท่านฟังก็ขอบพระคุณกันมาเช่นเดียวกันนะคะทีนี้คุณอมรอยากฟังเสียงน่าจะเป็นเพลงน้ำตาแสงใต้ใช่ไหมคะที่บอกอยากจะได้เสียงคุณสุรสิทธิ์สัตยวงศ์เดี๋ยวสักครู่ค่ะสักครู่ไม่แน่ใจนะลองหาให้แต่ยังไม่รับปากเพราะยังไม่แน่ใจหลายท่านก็ขอบพระคุณคุณรงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติมานะคะตอนนี้มาดื่มน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟกันค่ะน้ำมะพร้าวน้ำหอมแท้ 100% ดื่มเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเมื่อนั้นแล้วก็เพิ่มพลังให้กับร่างกายด้วยนะคะละล้าเหนื่อยๆเปรี้ยๆอย่างเงี้ยดื่มน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟไปสักพักหนึ่งจะรู้สึกดีขึ้นมาเลยทีเดียวน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟ

ดีต่อสุขภาพนะคะไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอรอลไม่ใส่วัตถุกันเสียไม่เจือสีสังเคราะห์ฉะนั้นสบายใจได้เมื่อได้ดื่มน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวน้ำหอมแท้ 100% มีผู้ฟังขอฟังของคุณประดิษฐ์พรอยากจะฟังอ่อเจ้าเอ่ยได้ค่ะคุณกัณฑ์พัฒน์

ประดิษฐ์พรอ่อเจ้าเอ่ยอีกเพลงหนึ่งคุณสุภัทราโกราชกับฉันจะฝันถึงเธอ

ได้ฟังนานแล้วพอดีพี่วินขอไว้ก็เลยจัดให้ฉันจะฝันถึงเธอคุณสุภัทราโกราชค่ะตอนนั้นจากละครใช่ไหมคะละครที่เป็นคุณชายรัชานนท์จำชื่อเรื่องไม่ได้แล้วต่อด้วยคุณดอนสอนระเบียบที่คุณประดิษฐ์พรใช่ไหมคะคุณประดิษฐ์พรหรือเปล่าที่ขอมารักแสนเศร้า

รักแสนเศร้าสิ่งร้องของคุณดอนสอนระเบียบที่ท่านผู้ฟังถามถึงไว้นะคะมาถึงอีกเพลงหนึ่งที่มีผู้รอฟังคุณชรินทร์นันทนาคร

ข้ามคลองคุณชรินทร์นันทนาครศิลปินแห่งชาตินะคะแล้วก็เตรียมอาหารเย็นกันหรือยังคะจะรับประทานอะไรเป็นของผัดของทอดไหมมักจะมีกันทุกมื้อแหละนะคะต้องมีอย่างน้อยต้องมีของทอดแล้วถ้าบ้านไหนมีเด็กๆก็จะชอบมากเลยนะคะอะไรก็ได้ทอดมาเถอะชอบทั้งนั้นปลาทอดกุ้งทอดหมูทอดไก่ทอดทอดมันอย่างเงี้ยนะคะด้วยน้ำมันพืชโอลีนน้ำมันปาล์มอุดมด้วยวิตามินอีโทโคไตรอีโนจากธรรมชาติที่จะช่วยดูแลสุขภาพของผู้บริโภคผู้รับประทานนี่แหละค่ะรับประทานของทอดก็ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนะคะนั้นตัวเล็กๆที่บ้านชอบของทอดก็ไม่เป็นไรทอดด้วยน้ำมันพืชโอลีนนะคะแล้วก็ยังอร่อยอีกด้วยใช่ไหมคะฉะนั้นก็ได้รับประทานของผัดของทอดด้วยน้ำมันพืชโอลีนอร่อยทุกครั้งไปเลือกอร่อยเลือกโอลีนค่ะมีผู้ถามถึงเพลงคู่ครูเอื้อสุนทรสนานและคุณเรืองทองทองนันทมศิลปินแห่งชาติมาเพลงนี้ประจันวันเพ็ญ

ได้ฟังพระจันทร์วันเพ็ญไปแล้วครูเอื้อสุนทรสนานและคุณรงทองทองนันทมศิลปินแห่งชาตินะคะท่านผู้ฟังถามถึงเพลงยูงทองมาเพลงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

้าใจเลยว่าทำไมถึงเลือกเพลงนี้มาได้ฟังแล้วนะคะเพลงสุดท้ายจะลากันไปกับงานของพลตรีพฤฒิธรสุมิตรกับสิ่งร้องของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กิตตินันท์ชินสำราญเพลงนี้ที่ชื่อว่าที่สุดแห่งรักพรุ่งนี้กลับมาฟังเพลงกับสุกัญชราต่อนะคะคุณนัดฟังพรุ่งนี้นะคะเพลงที่ถามถึงไว้วันนี้จัดให้ไม่ทันจริงๆขอบคุณธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ Rino All Day Dining Cafe ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึง Rino น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% ขอบพระคุณทุกท่านสวัสดีค่ะ

0: วิทยาศาสตร์การกีฬาเวลาดีๆเพื่อสุขภาพดีๆโดยคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: สวัสดีครับท่านฟังครับท่านฟังครับวันนี้จะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องไมเกรนนะครับไมเกรนคืออะไรครับจริงๆแล้วไมเกรนก็เป็นโรคทางประสาทวิทยานะครับที่ทำให้เกิดอาการปวดหัวตุบๆเป็นจังหวะอย่างรุนแรงซึ่งมักจะปวดบริเวณข้างใดข้างหนึ่งของศีรษะร่วมกับอาการคลื่นไส้อาเจียนและก็อาจจะมีการแพ้แสงหรือว่าเสียงซึ่งมักจะเกิดจากความผิดปกติชั่วคราวของสารเคมีและหลอดเลือดในสมองอาการของไมเกรนนั้นแบ่งเอาได้เป็น4ระยะหลักๆด้วยกันนะครับระยะบอกเหตุนะครับคืออาจจะมีอารมณ์เปลี่ยนแปลงหงุดหงิดหรือว่าไวต่อสิ่งเร้าต่อมาก็เป็นระยะที่มีอาการเตือนนะครับเช่นอาจจะเห็นแสงวูบวาบหรือว่าอาจจะมีจุดดำในตามีอาการชาตามร่างกายซึ่งมักจะเกิดขึ้นก่อนปวดหัวประมาณ10ถึง30นาทีต่อมาคือระยะปวดหัวนะครับนั่นก็คืออาจจะมีการปวดแบบตุบๆข้างเดียวหรือว่าทั้งสองข้างอาจจะมีอาการปวดรุนแรงปานกลางถึงปวดมากนะครับและอาการจะแย่ลงเมื่อมีการเคลื่อนไหวร่างกายและสุดท้ายคือระยะหลังปวดนะครับร่างกายก็จะอ่อนเพลียแล้วก็ไม่สามารถใช้สมาธิได้อาจจะมีอาการมึนงงปัจจัยที่ไปกระตุ้นทำให้เกิดไมเกรนนะครับปัจจัยแรกคือการพักผ่อนนั่นเองถ้ามีการพักผ่อนน้อยนอนดึกหรือว่านอนมากเกินไปก็จะเป็นปัจจัยที่ช่วยกระ

ุ้นให้เกิดไมเกรนนะครับนอกจากนี้ความเครียดความวิตกกังวลการที่มีแสงแดดจ้าหรือการจ้องหน้าจอเป็นเวลานานก็อาจจะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดไมเกรนได้นะครับนอกจากนี้อาหารบางชนิดนะครับเช่นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าผงชูรสก็อาจจะทำให้เกิดอาการไมเกรนได้การที่มีเสียงดังหรืออาจจะมีกลิ่นฉุนก็เช่นเดียวกันนะครับอาจจะเป็นปัจจัยกระตุ้นที่ทำให้เกิดไมเกรนได้การที่จะรับมือกับไมเกรนก็ต้องมีการปรับพฤติกรรมนั่นก็คือต้องพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นพยายามนอนหลับให้เพียงพอพยายามประคบเย็นบริเวณหน้าผากและนอนพักในห้องที่มืดและเงียบสงบนะครับโดยปกตินั้นเวลาที่เกิดไมเกรนก็จะมีการใช้ยาเช่นยาระงับอาการปวดทั่วไปหรือยาเฉพาะกลุ่มหรือยาป้องกันไมเกรนตามคำแนะนำของแพทย์สำหรับผู้ที่มีอาการบ่อยนะครับถ้าหากมีอาการปวดรุนแรงส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันหรือมีอาการเตือนรูปแบบใหม่ๆก็ควรจะไปปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบประสาทเพื่อรับการวินิจฉัยและมีการวางแผนการรักษาที่ถูกต้องต่อไปนี่แหละครับท่านฟังครับก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับไมเกรนที่นำมาพูดคุยกันในวันนี้ครับวันนี้ผมวิชิตคณึงสุขเกษมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: กจังหวะของทุกสรรพสิ่งมีเรื่องเล่ามีบทเรียนมีมุมมองข้อคิดที่น่าติดตามสุขสาระด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมเติมเต็มทุกหัวใจในรายการ NY Insider by Dr. O เพราะโลกน่ารักเราจึงต้องรักโลกพบกันทุกวันเสาร์ 11:30 น.ถึง 11:55 น.ที่นี่ FM 101.5 MHz
1: ไม่ว่าคุณจะเดินจะลุกจะนั่งหรือปั่นจักรยานขึ้นรถเมล์ลงเรือเล่นรำแต่แบบข้าววิ่งจ็อกกิ้งซักผ้าตีลังกาแอโรบิกอุ้มลูกเดินขึ้นบันไดไปหาเพื่อนเดินไปตลาดไปเที่ยวกับบ้านนี่คือส่วนหนึ่งของกิจกรรมทางกายเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับคุณขยับได้ทุกที่สุขภาพดีได้ทุกเวลาติดตามฟังรายการกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพทุกวันเสาร์อาทิตย์15:55 น.ถึง16:00 น.โดยศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
0: สิ้นสายวรุณโปรยกลับโหยหายสายใจของปวงราษฎรพลันขาดสิ้นจามจุรีร่วงพลูสู่แผ่นดินน้ำตารินร่ำรายถวายบังคมแรกลมหนาวราวหน่วงดวงชีวาดกรีดสวงชาติกราดโศกป่านโลกล่มคิดถึงวันคิดถึงคืนควรชื่นชมคิดถึงความงามสมบรมราชินีพระเสด็จจากพิภพจบภาคพื้นไปยั่งยืนอยู่กลางใจไทยทุกที่พราวพร่างสว่างห้วงดวงฤดีอีกอนันต์นับพันปีมิมีลืมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนิสิตเก่าและนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรองศาสตราจารย์ดร.ชัชพลชัยพรผู้ประพันธ์

รับรู้ทุกประเด็นข่าวสารติดตามความเคลื่อนไหวทั้งไทยและจีนกับรายการสารสัมพันธ์ไทยจีนโดยความร่วมมือกับสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งประเทศจีน

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสานสัมพันธ์ไทยจีนนะคะกลับมาวันนี้ค่ะเราก็จะพาทุกท่านนะคะไปติดตามรับฟังข้อมูลแล้วก็ข่าวสารจากประเทศจีนในรายการไปด้วยกันค่ะกับดิฉันภาดาราจงไหมกลางจากจุฬาเรดิโอ plus
1: และดิฉันนันทิดาพงทองจากสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งค่ะ
0: เริ่มต้นติดตามกันก่อนที่หัวข้อข่าวประจำวันนี้ค่ะ
1: วันนี้นะคะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้หารือกับประธานาธิบดีเมียนมาพลเอกวอาวุโสมินออนไลน์ที่เยือนจีนอย่างเป็นทางการค่ะ
0: ก็ถือเป็นประเด็นที่น่าจับตามองมากๆเลยทีเดียวนะคะข่าวนี้รายละเอียดเพิ่มเติมจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับฟังกันค่ะ
1: ต่อไปนี้เสนอข่าวจาก CRI ประธานาธิบดีจีนหารือกับประธานาธิบดีเมียนมาเช้าวันที่16มิถุนายนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนได้หารือกับพลเอกอาวุโสมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมาซึ่งเดินทางเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการณมหาศาลาประชาชนกรุงปักกิ่งนายสีจิ้นผิงกล่าวว่ามิตรภาพชั้นพี่น้องระหว่างจีนและเมียนมามีความแน่นแฟ้นอย่างลึกซึ้งตลอด76ปีนับตั้งแต่สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตทั้งสองประเทศได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาโดยตลอดร่วมกันส่งเสริมและปฏิบัติตามหลักการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ5ประการและได้สร้างแบบอย่างของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ยึดมั่นในความเสมอภาคการเอื้อประโยชน์แก่กันและชัยชนะร่วมกันโดยจีนยึดมั่นในแนวคิดจริงใจมิตรภาพเอื้อประโยชน์และเปิดกว้างและให้ความสำคัญต่อความสัมพันธ์กับเมียนมาที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านสำคัญทางการทูตจีนยังคงยึดมั่นในหลักการไม่แทรกแซงกิจการภายในประเทศนโยบายมิตรภาพของจีนต่อเมียนมามุ่งสู่ประชาชนเมียนมาทุกคนจีนสนับสนุนเมียนมาอย่างมั่นคงในการพิทักษ์อธิปไตยและบูรณาภาพแห่งดินแดนสนับสนุนรัฐบาลชุดใหม่ของเมียนมาในการประสานการพัฒนาและความมั่นคงควบคู่กันค้นหาเส้นทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของประเทศและได้รับการสนับสนุนจากประชาชนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกล่าวด้วยว่าปีนี้เป็นปีริเริ่มการแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ5ปีฉบับที่15ของจีนจีนพร้อมแบ่งปันประสบการณ์ด้านการพัฒนาแก่เมียนมาและร่วมกันสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันระหว่างจีนกับเมียนมาที่มีความไว้วางใจและเป็นมิตรทางการเมืองความร่วมมือที่ได้ประโยชน์ร่วมกันด้านการพัฒนาการส่งเสริมซึ่งกันและกันด้านความมั่นคงและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อสร้างประโยชน์แก่ประชาชนของทั้งสองประเทศมากยิ่งขึ้นและมีส่วนร่วมต่อสันติภาพและการพัฒนาของภูมิภาคมากยิ่งขึ้นด้านพลเอกอาวุโสมินอองไลกล่าวว่ามิตรภาพฉันพี่น้องระหว่างเมียนมา กับจีนมีประวัติศาสตร์ยาวนานทั้งสองฝ่ายช่วยเหลือและสนับสนุนซึ่งกันและกันมาโดยตลอดยึดมั่นในหลักการการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ5ประการและได้สร้างความเป็นหุ้นส่วนมิตรภาพเพื่อนบ้านที่มั่นคงปัจจุบันกำลังก้าวสู่ระยะใหม่ของการสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันซึ่งร่วมทุกข์ร่วมสุขไปด้วยกันทั้งนี้เมียนมาขอขอบคุณจีนที่ให้การสนับสนุนอย่างจริงใจต่อการพัฒนาเสถียรภาพตลอดจนกระบวนการสันติภาพและความปองดองของเมียนมาอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานานและจะยึดมั่นในหลักการจีนเดียวอย่างแน่วแน่รัฐบาลชุดใหม่ของเมียนมากำลังเดินหน้าส่งเสริมสันติภาพและการพัฒนาภายในประเทศอย่างเต็มกำลังพร้อมทั้งแสวงหาระบบการเมืองและแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงของประเทศทั้งนี้พลเอกอาวุโสมินอองไลกล่าวย้ำว่าการเดินหน้าดำเนินการแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ5ปีฉบับที่15ของจีนได้สร้างโอกาสสำคัญแก่ประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียรวมถึงเมียนมาด้วยโดยเมียนมาหวังที่จะเสริมสร้างความร่วมมือกับจีนในทุกมิติร่วมกันพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจเมียนมาจีนและยกระดับกับความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนเมียนมาสนับสนุนอย่างเต็มที่ต่อข้อริเริ่มระดับโลกทั้ง4ประการที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้เสนอและพร้อมเสริมสร้างการประสานงานและความร่วมมือจีนในเวทีผู้ภาคีภายหลังการหารือผู้นำทั้งสองประเทศได้ร่วมกันเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามเอกสารความร่วมมือหลายฉบับครอบคลุมด้านคมนาคมการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและสาขาอื่น
0: เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกับช่วงคุยกันวันละประเด็นค่ะ
1: คุณเยี่ยงจือนะคะกับคุณศิวัตราจะพาไปอินไซต์งานเทศกาลดอกไม้นครเซี่ยงไฮ้กันต่อค่ะว่างานนี้เขาใส่ใจผู้ร่วมงานอย่างไรเพื่อให้การชมดอกไม้มีจิตใจเบิกบานไปด้วยกันค่ะ
2: คุยกันวันละ

0: เด็น
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงคุยการวละประเด็นวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันศิวัตราสินพัสุธาดลและคุณเย็นจือเจ้าหน้าที่ภาคภาษาไทยของสถานีวิทยุ CRI สวัสดีค่ะคุณเย็นจือ
2: สวัสดีค่ะคุณศิวัตราและสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ
1: เราคุยกันต่อเนื่องถึงเจ้าเหลียวเฉาเฉียวโก๋เนา
2: ะ
1: ซึ่งเป็นประติมากรรมต้องเรียกว่าต้นไม
2: ้
1: ที่เกิดจากความบังเอิญในการจัดงานเทศกาลดอกไม้ของนครเชียงไฮ้ดอกไม้นานาชาติในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาแต่ปรากฏว่าเทศกาลจบไปแล้วแต่เจ้าเหลียวเฉาเฉียวโก๋เนี่ยยังอยู่แล้วก็
2: ดาวเด่นดาวเด่น
1: ใช่เมื่อ2เทปที่แล้วเราคุยกันไปว่านอกจากชาวบ้านประชาชนจากทั่วทั้งประเทศจีนคนต่างชาติอยากจะให้เก็บเจ้าเหลียวเฉาเฉียวโก๋เนี่ยเป็นแลนด์มาร์
2: ค
1: ของนครเชียงไฮ้ข้อมูลจากคณะกรรมการเขตพาณิชย์จิ้งอันก็ออกมาบอกว่าหลังจากงานเทศกาลดอกไม้นานาชาติวันที่18เมษายนคุณผู้ฟังจนถึง5พฤษภาคมปรากฏว่าศูนย์การค้าน่าจะเรียกว่าซูเหอมิกซ์เนา
2: ะ
1: ซูเหอมิกซีเวิลด
2: ์
1: มีผู้มาเยือนสะสม 1,700,000 คนโดยประมาณเพิ่มขึ้น 192.53% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าและมียอดการใช้จ่ายเนี่ยถึง 61.5 ล้านหยวนเพิ่มขึ้นเกือบ 50% เลยคุณฟังโดยการคาดการณ์เนี่ยคิดว่าน่าจะมาจากเจ้าเหลียวเฉาเสียวโก๋เน
2: ี่
1: ย ในการดึงดูดบรรดาคนมาช้อปปิ้งมาด
2: ูแน่นอนค่ะ
1: นอกจากนั้นแล้วพอมาถึงเนี่ยเขาก็ถ่ายรูปกับเจ้าเหลียวเฉาเฉียวโก๋เนี่ยก็จะมีการดื่มกาแฟพอไปถึงแล้วต้องหิวน้ำดื่มชาดื่มกาแฟดื่มเครื่องดื่มอะไรเงี้ยรับประทานอาหารเดินซื้อของในบริเวณร้านค้ารอบๆแล้วก็มีการคนจีนเรียกป๋าขานก็คือเช็คอินอะไรเงี้ยทำให้เรียกว่ามีความสุขอ่ะ
2: ค
1: ือพอเห็นเจ้าเหลียวเฉาเฉียวโก๋นี่ความรู้สึกในการจับจ่ายมันก็มารู้สึกว่าชีวิตดีการบริโภคก็เกิดขึ้นตามมาซึ่งอย่างที่บอกไปค่ะเมื่อเร็วๆนี้สำนักงานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมของเขตจิ้งอันของนครเชียงไฮ
2: ้
1: ก็เปิดให้บรรดาประชาชนสาธารณชนทั้งหลายเนี่ยร่วมกันเสนอชื่อก็คือถ้าเป็นเมืองไทยเรียกประกวดชื่อน
2: ะ
1: ส่งชื่อเข้ามาประกวดว่าไอ้เจ้าเหลียวเฉาเฉียวโก๋ที่เราเรียกมันว่าสุนัขขนยุ่งเนี่ยมันควรจะมีชื่อว่าอะไรดีคุณยิ่งจือว่ามันควรจะชื่ออะไรดีคะ
2: จริงๆชาวเน็ตหลายคนได้ประกวดชื่อมีชื่อซูเหอเพราะว่าอยู่แถวซูเหอหรือว่าต้องแซ่ซูแหละ
1: ทำไมคะ
2: เพราะอยู่แถวซูเหอมิกเซียซิตี้อะอย่างเช่นซูซูซูเหอซูเร
1: ่
2: ตั้งนั้นแหละ
1: หรือว่าถ้าชื่อซูซี่อะไรเงี้ย
2: ก็ได
1: ้มันก็จะมีความเป็นแบบต่างชาติมีความสะท้อนวัฒนธรรมเซี่ยงไฮ้ออกมาในฐานะที่เป็นเมืองที่แบบอาจจะมีความเกี่ยวพันหรือว่ามีต่างชาติเยอะอะไรเง
2: ี้
1: ยแล้วก็น่ารักดีซึ่งดิฉันเชื่อว่าหลังจากได้ชื่อแล้วอ่ะทางการเขตจิ้งอันน่ะก็น่าจะเอาชื่อเนี่ยไปพัฒนาเป็น IP อย่างที่คุณยิ่งจือบอกแล้วก็ทำสินค้าออกมาสินค้าสร้างสรรค์หลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับเจ้าเหลียวเฉาเฉียวโก๋ตัวนี้แหละค่ะ
2: นอกจากสินค้าแล้วดิฉันคิดว่าก็น่าจะมีการโค
1: กับแบรนด์ต่าง
2: ๆใช่อย่างเช่นเสื้อ
1: เสื้ออ
2: ะไรต่างๆค่ะ
1: หรือว่าทำผลิตภัณฑ์หลายอย่างที่อาจจะแบบมีเจ้าเหลียวเฉาเฉียวโก๋เนี่ย
2: มากมายค่ะ
1: ดิฉันว่าอย่างหนึ่งที่ไม่น่าพลาดก็คืออาหารสุนัขแน่นอนก
2: ็
1: อาจจะต้องมีแบบว่าหรือว่าเป็นสแน็คอะไรอย่างเง
2: ี
1: ้ยแล้วมันจะน่ารักมากถ้าเราจะเห็นบรรยากาศของคนที่พาสุนัขไปแล้วแบบไปถ่ายรูปเช็คอินในบริเวณนั้นเนาะเบื้องหลังความโด่งดังของเจ้าเหลียวเฉาเฉียวโก๋เนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของเมืองด้วยคุณยิ่งจือบอกว่าตอนกลางคืนเนี่ยเวลาเปิดไฟเนี่ย
2: มีชาวเน็ตบอกว่าไม่สวยเพราะว่าไฟไม่สว่างแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับฟีดแบคแล้วก็ได้จัดการทันทีอะค่ะ
1: ก็คือพอบอกว่าคือไอ้คำว่าไม่สว่างเนี่ยดิฉันเชื่อว่าน่าจะมาจากถ่ายรูปเราไม่สวยใช่ไหมก็เลยรู้สึกว่าจะต้องร้องเรียนต่อไปอะไรเงี้ยแล้วก็ทุกวันนี้นักท่องเที่ยวจีนนะคุณฟังคือเขาไปอ่ะไม่เพียงแต่ว่ามีแลนด์สเคปให้ชมหรือไม
2: ่
1: แต่ว่าเขายังต้องใส่ใจรายละเอียดเนาะว่าไอ้เจ้าแลนด์สเคปตัวนี้เนี่ยมันได้รับการลงดีเทลใส่ใจจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ย
2: ซึ่งจริงๆในช่วงปีหลังๆนี้นะคะมีคำหนึ่งที่เรียกว่าฉิงชื่อจ้าจื
1: ้อค่ะ
2: หรือว่าแปลเป็นภาษาอังกฤษก็คือ emotional support
1: อ๋อก็คือหมายถึงว่าการได้รับการสนับสนุนทางจิตใจ
2: ใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าชาวจีนหรือว่าชาวจีนรุ่นใหม่ๆเน้นความรู้สึกให้ความสำคัญอย่างมากนะคะ
1: ทั้งในเรื่องของการบริโภคเนาะจับจ่ายอะไรอย่างเงี้ยรวมถึงการท่องเที่ยวด้วยเนา
2: ะ
1: ก็คือเขาจะไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องไปตามที่แบบเดิมๆที่

0: เคยไปคนนู้นไปคนนี้ไปแต่เขาจะรู้สึกว่าเขาเองอ่ะอยากจะไปไหนหรือว่าจิตใจ
1: ใ
0: เขาอยากจะทำอะไรอะไรอย่างเงี้ย
1: แล้วก็กลุ่มสุ่มอ่ะที่ก็ค่อนข้างยอดคิดในดีมานี้ก็เกิดจาก
0: ความ
1: อารมณ์ความรู้สึก
0: ตัวต้องเรียกว่าการให้การสนับสนุนด้านจิตใจอะไรเงี้ยซึ่งคุณที่เป็นคุณพ่อของเจ้าเหลียวชาวเซียวโกเนี่ยคุณเฟิงรุ่ยเนี่ยก็บอกว่าสิ่งที่เขาสังเกตได้ชัดเจนที่สุดคุณผู้ฟังก็คือความเข้าใจแล้วก็การยอมรับซึ่งกันและกันเพราะว่าคนที่มาดูส่วนใหญ่อ่ะก็น่าจะเชื่อมโยงความรู้สึกข้างในเนาะกับตัวเจ้าเหลียวชาวเซียวโกเนี่ยแล้วก็คือแทบจะ
1: ไม่มีคนว่าไม่ดี
0: เออ
1: ไม่มีคนวิจารณ
0: ์ในวันที่แบบแม้กระทั่งว่ามันเปียกฝนหรืออะไรที่รู้สึกว่าแบบอาจจะดูไม่ได้สมบูรณ์แบบอะไรเงี้ยเรียนเชื่อว่ามันจะน่ารักมากถ้ามีคนเอาร่มไปกางให้อะไรเงี้ยแต่มันสูงมากมันแบบตั้ง5เมตรกว่าอะไรเงี้ยซึ่งคุณเฝิงรุ่ยเขาก็บอกว่าเป็นครั้งแรกที่เขากับทีมงานนำหญ้ามาใช้กับประติมากรรมพืชสีเขียวแต่ว่าเมื่อก่อนนี้เขาอาจจะใช้ไม่ได้เพราะเขารู้สึกว่ามันคอนโทรยาก
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: เพราะมันจะงอกขึ้นมาขึ้นมามันจะแบบว่าไม่สามารถควบคุมได้อะไรเงี้ยแน่นอนว่าในตอนแรกทุกคนก็ค่อนข้างกังวลแต่ว่าสิ่งที่ดีก็คือที่ฉันมองว่าทางการคือศูนย์บริหารภูมิมิทัศน์ของจิ้งอันเนี่ยก็สนับสนุน
1: ใช่อย่างเต็มที่เลย
0: ว่าลองสิลองที่จะแบบทำอะไรใหม
1: ่
0: ๆลองที่จะแบบก้าวออกจากกรอบเพราะเขาว่าส่วนตัวดิฉันเชื่อว่าเขามีความคิดติดอยู่ในกรอบเดิมว่าต้องให้มันเป๊ะต้องปัดต้องแบบทุกอย่างต้องเรียบร้อย
1: แต่ก่อนชาวจีนชอบความสมบูรณ
0: ์
1: แต่ตอนนี้ดิฉันคิดว่าน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะฮะความไม่สมบูรณ์ก็คือความงามอีกแบบหนึ่ง
0: ซึ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ดีและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าทางการอะเปิดโอกาส
1: ใช
0: ่ในเรื่องของการให้พื้นที่ก่อสร้างให้สามารถทดลองสิ่งใหม่ๆแล้วก็ให้การสนับสนุนแล้วก็มีการให้อนุญาตแหละ
1: ใช่แม้ว่าที่เครน
0: อ
1: ะซึ่งเป็นเครื่องจักรที่ต้องกินพื้นที่เยอะหน่วยงานเขาก็ต้องจัดการ
0: สนับสนุนให้
1: ใช่ใช่
0: ซึ่งนี่แหละค่ะจึงเป็นเบื้องหลังของต้องเรียกว่าผลงานที่น่ารักแล้วก็เรียกว่าก้าวผ่านความคิดเดิมๆเนา
1: ะ
0: สามารถก้าวออกมานอกกรอบแล้วก็เปิดกว้างให้ทุกคนแล้วก็ที่สำคัญก็คือเป็นกำลังใจกับทีมงานให้ทีมงานของเขากล้าที่จะลองสิ่งใหม่ๆขึ้นมาแล้วดิฉันว่ามันเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับจีนทั้งประเทศเนาะเพราะบางทีเราอยู่ในกรอบเดิมๆแล้วเราก็จะรู้สึกว่าสิ่งที่ทำอ่ะดีอยู่แล้วแต่พอมีอะไรใหม่ๆแล้วแบบเออคือ
1: ก็ดีนะ
0: บางทีความไม่สมบูรณ์แบบมันก็เป็นความสมบูรณ์แบบในอีกแบบนึง
1: คุณซีว่าจะยังจำข่าวหนึ่งได้ไหมคะก็คือในช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี
0: ้
1: มีบริษัทที่ผลิตตุ๊กตาม้า
0: จำได้จำได้
1: แต่ก่อน
0: จากปากยิ้มกลายเป็นปากคว่ำแล้วกลายเป็นว่าปากคว่ำหาซื้อไม่ได้ขายดีมากๆ
1: ขายเกลี้ยงอะค่ะอันนี้ก็คือความไม่สมบูรณ์นะ
0: กลายเป็นความสมบูรณ์ที่คนตามหาซื้อแล้วก็มีมูลค่าสูงมากเนา
1: ะ
0: นี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งก็คือทำให้คนจีนในตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าไอ้เจ้าเหลียวชาวเซียวโกเนี่ยไม่ได้เป็นแค่ประติมากรรมอีกต่อไปมันเหมือนกับแบบมันมีมุมที่แบบ
1: เยียวยา
0: ใช้คำว่าฮิลใจทำให้รู้สึกว่าดีมากอะไรเงี้ยก็อย่างเช่นที่สวนศิลปะใต้สะพานเขตฉางหนิงเดิมเนี่ยเคยเป็นมุมที่ต้องถูกปิดล้อมด้วยกำแพงดิฉันนึกภาพออกเลยพอมีกำแพงแน่นอนมีคนทิ้งขยะ
1: ใช่ใช่ใช
0: คือดิฉันไม่แน่ใจว่ากำแพงกับขยะนี่มันเป็นอะไรกันอะไรเงี้ยซึ่งปัจจุบันนี้คือเมื่อก่อนเป็นพื้นที่ที่คนอาจจะรู้สึกว่าไม่อยากเดินผ่านแต่ว่าปัจจุบันนี้มันก็เป็นพื้นที่ที่ถูกแต่งแต้มไปด้วยสีสันสดใสแล้วก็คือแม้กระทั่งท่อระบายน้ำหรืออะไรก็ตามแต่ก็ยังถูกตกแต่งด้วยสีที่โดดเด่น
1: จริงๆดิฉันคิดว่าเซี่ยงไฮ้อ่ะก็เป็นเมืองที่ค่อนข้างใส่ใจในเรื่องพวกนี้นะคะก็คือค่อนข้างใส่ใจกับอารมณ์ความรู้สึกของผู้คนค่ะ
0: ซึ่งดิฉันว่าอันเนี้ยเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่ทำให้เซี่ยงไฮ้อ่ะดึงดูดคนจำนวนมากทั้งในจีนแล้วก็ต่างประเทศให้เดินทางมาเที่ยวเนา
1: ะ
0: แล้วก็สำหรับคุณฟังที่ฟังเราอยู่ในวันนี้นะคะถ้าอยากจะไปเจอตัวจริงของเจ้าเหลียวชาวเซียวโกก็ยังสามารถเดินทางมาได้เนาะเพราะว่าเขาจะอยู่ให้เราเจออันนี้เบื้องต้นน่าจะถึงสิงหาคมปีนี้แต่ว่าดิฉันเชื่อว่าเราน่าจะได้เจอกันอีกในอีกหลายครั้ง
1: น่าจะมีเรื่องต่อยอดอีกมากมายนะคะ
0: แนะนำว่ามาทุกต้องเรียกว่าฤดูเพราะว่าก็จะได้เห็นการเปลี่ยนเสื้อสีสันใหม่ๆของเจ้าเหลียวชาวเซียวโกแล้วก็ถ้ามีอะไรที่อัปเดตเราสองคนจะนำมาเล่าให้คุณฟังฟังค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วดิฉันสิวัตราสินพัชุธาดลและคุณเย็นจือลาคุณฟังไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: 用你的母语学汉语，每日汉语。
1: 用你的母语学汉语，每日汉语。
2: เรียนภาษาจีนกับ CRI

0: 大家好你好คุณอินทนิน
1: ทร์你好คุณโจ大家好สวัสดีค่ะทุกท่าน
0: คราวที่แล้วเราคุยกันเรื่องการกล่าวถึงคนอื่นคุณอินทนินทร์ถามถึงน้องสาวดิฉันว่าเธอทำอะไรและเธอเป็นคนอย่างไรจำได้ไหมว่าถ้าจะถามว่าเธอทำอะไรภาษาจีนพูดอย่างไรคะ
1: หนีไม่ไม่สื่อซั่วสันมาเตอร
0: ์ถูกต้องค่ะหนีไม่ไม่是做什么的ถ้าจะถามว่าแล้วเธอเป็นคนอย่างไรภาษาจีนพูดอย่างไรคะ
1: 你觉得他怎么样
0: 你觉得他怎么样เรามาฟังบทสนทนากันค่ะ
2: นี่觉得他怎么样
3: 他很漂亮他特别聪明
1: ตกลงเขาตอบว่าเป็นคนอย่างไรคะคุณโจช่วยอธิบายให้ละเอียดหน่อยได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะคำตอบคือเธอสวยมาก他很漂亮
1: 他很漂亮
0: 他แปลว่าเธอคำนี้พบบ่อยแล้ว很แปลว่ามาก漂亮แปลว่าสวยงาม
1: 漂亮สวยงาม
0: 你觉得他怎么样
1: 他很漂�亮
0: ยังมีประโยคชื่นชมอีกประโยคหนึ่งคือ他特别聪明
1: 他特别聪明แปลว่าอะไรคะรู้แต่ว่าถ้าแปลว่าเธอคำเดียวค่ะ
0: 特别แปลว่าพิเศษ
1: 特别พิเศษ
0: 聪明แปลว่าฉลาด
1: 聪明แปลว่าฉลาด
0: เธอฉลาดมาก他特别聪明
1: 他特别聪明มาถึงเกรดวัฒนธรรมวันนี้คุณโจมีเรื่องมาสคอตโอลิมปิกมาเล่าใช่ไหมคะ
0: ค่ะมาสคอตฟูหวาเป็นสิ่งนำโชคของงานกีฬาโอลิมปิกครั้งที่29ที่จะจัดขึ้นที่กรุงปักกิ่งในปี2008ประกอบด้วยตุ๊กตาที่น่ารัก5ตัวซึ่งเป็นตัวแทนของปลาหมีแพนด้าและมั่งทิเบตนกนางแอ่นและเปลวไฟศักดิ์สิทธิ์แห่งโอลิมปิกสีสันของมาสคอตฟูหวา5ตัวมาจากห่วงโอลิมปิก5ห่วงเป็นสัญลักษณ์ของแผ่นดินภูเขาลำน้ำของประเทศจีนและสัตว์ที่ชาวจีนชื่นชอบมาสคอตฟูหวาถ่ายทอดความปรารถนาที่ดีเช่นมิตรภาพสันติภาพเจตจำนงการพัฒนาก้าวหน้าและมนุษย์กับธรรมชาติอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์เป็นต้นมาสคอตฟูหวา5ตัวมีชื่อว่าเป่เป่จิงจิงฮวนฮวนหญิงหญิงและนีนีในจีนการเรียกชื่อซ้ำๆเป็นวิธีการแสดงความชื่นชอบต่อเด็กๆเมื่อเรียกชื่อของมาสคอตฟูหวา5ตัวรวมกันแล้วก็คือเป่ยจิงฮวนหญิงนีแปลว่าปักกิ่งต้อนรับท่าค่ะ
1: ค่ะก่อนจากกันวันนี้มีการบ้านเหมือนเคยคำว่าเขาทำงานอะไรภาษาจีนพูดอย่างไรกรุณาส่งคำตอบมาที่อีเมล tai@cri.com.cn ถ้าต้องการข้อมูลมากกว่านี้กรุณาคลิกเข้ามาที่เว็บไซต์ของ CRI www.thai.cri.cn วันนี้ดิฉันอินทนินและคุณโจซื่อต้องลาก่อนใจเจียน
0: ใจเจียนค่ะ
4: เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการสารสัมพันธ์ไทยจีนนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงแล้วก็คุยกันเกี่ยวกับเพราะว่าช่วงนี้ใกล้ละเทศกาลบะจ่างนะคะกำลังจะเกิดขึ้นในประเทศจีนจะมีขึ้นในช่วงประมาณ19มิถุนายนนี้ค่ะโดยที่ในจีนเนี่ยเขาจะรู้จักกันในชื่อของเทศกาลแข่งเรือมังกรแล้วก็ในหลายพื้นที่ตอนนี้เตรียมงานกันอย่างคึกคักเลยจะมีที่ไหนกันบ้างและบรรยากาศ

0: าศนะคะก่อนวันงานเป็นยังไงต้องฟังเพิ่มเติมจากคุณนันทิดาค่ะ
1: ช่วงนี้นะคะบรรยากาศในหลายพื้นที่มีสีสันค่ะเพราะกำลังเตรียมงานแข่งเรือมังกรต้อนรับเทศกาลบ้านจ่างที่จะมีขึ้นอย่างเขตปี่เจี้ยงเมืองถนเหรินมณฑลกุ้ยโจวค่ะก็ได้เตรียมจัดการแสดงขบวนพาเหรดศิลปะเพื่อต้อนรับเทศกาลบ้านจ่างที่มีสีสันโดยพื้นที่ต่างๆนะคะก็ยังได้จัดงานแข่งเรือมังกรฝึกซ้อมพายเรือมังกรแล้วก็เดินขบวนแห่เรือมังกรทั้งหมดนี้ก็เป็นกลิ่นอายเสน่ห์ทางวัฒนธรรมแล้วก็สีสันเฉพาะของเทศกาลนี้นะคะอีกด้านหนึ่งค่ะที่เมืองโฟซานมณฑลกวางตุ้งก่อนเทศกาลบ้าจ่างจะเริ่มต้นขึ้นก็ได้มีการจัดพิธีขุดเชิญเรือมังกรเหยียนปู่ในสถานที่ฝังเรือมังกรในเมืองแห่งนี้นะคะต้องขอเล่าค่ะว่าเรือมังกรเหยียนปู่เนี่ยเป็นเรือมังกรเก่าแก่ที่สุดของจีนที่รักษาไว้จนถึงปัจจุบันซึ่งก็ได้สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิงมีอายุ594ปีเรือมังกรลำนี้นะคะทำด้วยไม้คุ้นเตี้ยนมีความยาว 36.8 เมตรแล้วก็มีที่นั่ง68ที่นั่งค่ะมีน้ำหนักทั้งหมดนะคะ4ตันอย่างไรก็ตามค่ะพิธีได้เชิญเรือมังกรเหยียนปู่เนี่ยก็ได้รับการขึ้นทะเบียนในบัญชีรายชื่อมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ครั้งที่4ในปี2012นะคะของมณฑลกวางตุ้งและในปีถัดไปก็ยังได้รับเลือกเป็นประเพณีที่อยู่ในรายการเผยแพร่และอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของทางการกีฬาของจีนด้วยค่ะ
0: ก็ถือว่าเป็นอีก1งานเลยนะคะที่น่าสนใจมากๆแล้วก็วนกลับมาอีกแล้วนะคะเทศกาลนี้เนี่ยถือว่านะคะหลายๆคนที่อาจจะมีโอกาสเดินทางไปเที่ยวก็จะได้ชิมของอร่อยแล้วก็ได้ดูบรรยากาศดีๆไปด้วยนั่นเองนะคะแต่เดี๋ยวยังไงเรามารอลุ้นกันในช่วงของวันงานจริงๆว่าจะมีอะไรพิเศษมาฝากเพิ่มเติมในรายการของเราค่ะแต่ว่าวันนี้เวลาหมดลงแล้วเราทั้ง2คนดิฉันพดาราจงไหมกลางจากจุฬาเรดิโอพลัส
1: และดิฉันนันทิดาพงทองจากสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งค่ะ
0: ต้องลากันไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ทุกวันศุกร์สัปดาห์สุดท้ายของเดือนฟังการวิเคราะห์อนาคตการเมืองไทยผ่านมุมมองของนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ที่ติดตามสถานการณ์การเมืองไทยมาอย่างต่อเนื่องในรายการ50 minutes เกาะติดประเด็นข่าวพบกับศาสตราจารย์ชยันต์ชัยพรอาจารย์พิเศษคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดำเนินรายการโดยนันทวัฒน์กิ่งนอก50 minutes เกาะติดประเด็นข่าว
1: เพียงเพชรพร่างวางแววแพรวประพัดคืนจำรัดรัศมีมณีสวรรค์คงพระคุณคู่พระนามงามนิรันดร์จารึกขวัญแผ่นดินไหวให้อาวรระลึกรักเจ้าฟ้าผ่าลาไทยแล้วพระคือแก้วจักรีศรีนุสรร้อยอาลัยใจประชาจุฬาลงกรณ์สถาพรพักดีมั่นนิรันดร์กาลน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
0: ์ร่วมจารึกคุณค่าในภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินสยามติดตามรายการไทยศึกษาพบกันทุกวันพฤหัสบดี 16:30 นถึง 16:55 นดำเนินรายการโดยอาจารย์โกมุทคงเทศโดยสถาบันไทยศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงและรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทยพีบีเอสถึง 20:30 ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์
2: อยู่ไหนลูกจะกลับบ้านหรือยัง
3: เออรู้แล้วเดี๋ยวกลับแล้วนะยุ่งอยู่
4: อย่าเพิ่งรำคาญคำถามนี้ที่ต้องตอบประจำเพราะนี่คือวิธีบอกรักดีๆที่มีให้คุณเสมอ
2: เหนื่อยไหมกินอะไรมาหรือยัง
5: นี่ก็ดึกแล้วนะลูกยังไม่นอนอีกเหรอ

0: อยากกินอะไรเป็นพิเศษไหมจะได้ทำให
1: ้เอหรือว่าไม่สบายหรือเปล่ากินยาหรือยังล่ะลูก
2: ทุกคำถามมีความห่วงใยทุกความใส่ใจเปี่ยมด้วยความรักอย่าลืมกล่าวตอบขอบคุณท่านเพื่อเพิ่มความผูกพันที่ดี
3: ขอบคุณนะคะแม
2: ่สถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz ส่งเสริมความรักและความห่วงใยในครอบครัว
4: คุณสามารถติดตามรับฟังจุฬาเรดิโอ plus ของเราได้ทุกช่องทางออนแอร์ทางคลื่น FM 101.5 MHz ออนไลน์ทางเว็บไซต์ curadio.jula.ac.th และออนโมบายสามารถฟังสดและย้อนหลังได้ทุกเวลาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอ plus ได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้ง Android และ iOSได้ความรู้ความสุขสนุกตลอดทั้งวันติดตามฟังจุฬาเรดิโอ plus
5: ร่วมจารึกคุณค่าในภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินสยามกับรายการไทยศึกษาทุกวันพฤหัสบดี 16:30 นถึง 16:55 นดำเนินรายการโดยอาจารย์โกมุตคงเทศสถาบันไทยศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการไทยศึกษาโดยสถาบันไทยศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับโกมุตคงเทศมาพบกับคุณผู้ฟังกันทุกๆวันพฤหัสบดีแล้วก็วันนี้ครับยังได้ยึดฉุดข้อมือรองศาสตราจารย์ดร.อาทิตย์ ชิรวณิชกุลอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทยคณะสรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไว้คือว่าไม่ให้อาจารย์กลับไปไหนมาคุยกันทีไรเนี่ยต้องคุยกันนานๆหน่อยสวัสดีอาจารย์ครับ
7: สวัสดีครับผม
6: จะหยุดอาจารย์ไม่ได้สักกี่สัปดาห์ครับเนี่ยน่าจะเป็นเดือน
7: ต้องหยุดแล้วฮะก็มีเรื่องคุยกันไปได้หลายๆเรื่องนะฮะ
6: เมื่อคราวที่แล้วครับเราพูดคุยถึงเรื่องของชีวิตของเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีนะครับซึ่งคำว่าชีวิตของท่านเนี่ยมันฟังดูคล้ายๆกับว่าเป็นเฉพาะประวัติของตัวท่านแต่จริงๆแล้วเนี่ยหนึ่งในเรื่องของประวัติคือไม่ใช่ประวัติบุคคลนะแต่ว่าหนึ่งในสิ่งที่ท่านได้สร้างเอาไว้จนกระทั่งมันกลายเป็นคุณงามความดีของประเทศชาติเนี่ยก็มีรายละเอียดเยอะแล้วท่านไม่ได้สร้างไว้แค่หนึ่งเดียวท่านสร้างไว้หลากหลายด้านมากก็เลย เรียนคุยปรึกษากับอาจารย์ว่าอาจารย์ครับแล้วเดี๋ยวในตอนนี้เนี่ยอาจารย์จะลงไปที่ตรงเรื่องไหนยังไงกันดี
7: ครับจริงๆที่เราที่ตั้งใจไว้ว่าจะคุยกันถึงท่านเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีเนี่ยก็เพราะว่าท่านก็ตัวเองจริงๆตัวเองเห็นว่าท่านเป็นบุคคลที่มีความสำคัญอย่างมาก
6: ใช่ครับ
7: ครับแล้วก็ที่สิ่งที่ทำให้รู้จักท่านรู้จักผลงานของท่านรู้จักท่านคือไม่ได้รู้จักท่านเป็นการส่วนตัวเพราะว่าคงเกิดไม่ทันแต่ว่ารู้จักท่านจากผลงานของท่านรู้จักความคิดของท่านก็เพราะว่าได้เรียนนะครับหนังสือรวมบทกวีนิพนธ์สำคัญของท่านที่ชื่อว่าโครงกลอนของครูเทพนะครับคราวที่แล้วก็ได้เรียนท่านผู้ฟังไปแล้วว่าท่านเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีเนี่ยท่านนอกจากจะเป็นนักการศึกษานักจากการศึกษาแล้วเนี่ยท่านเป็นครูด้วยแล้วก็ท่านเป็นนักเขียนท
6: ่
7: านเป็นกวีด้วยนะครับท่านก็แต่งผลงานไว้เป็นจำนวนมากทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองนะครับ
6: ใช่ครับ
7: บทความมีทั้งบทกวีนะครับมีบทละครด้วย
6: ใช่ครับ
7: เมื่อก่อนเข้ารายการอาจารย์กมลก็มาคุยด้วยบอกว่าโอ้มีบทละครด้วยน่าสนใจมากๆเลยเดี๋ยวอาจจะถามอาจารย์กมลกลับว่าอ่านแล้วรู้สึกยังไงบ้างนะฮะบทละครของท่านแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยครับจะเกริ่นให้ฟังเป็นภาพรวมของงานนิพนธ์ของท่านก่อนก็คือว่าผมคิดว่าเป็นงานนิพนธ์ที่น่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าอย่างที่เราคุยกันแล้วว่าท่านเนี่ยนะครับเกิดเมื่อปี2419
6: ครับ
7: นะครับสิ้นชีวิตเนี่ยในระหว่างประมาณสงครามโลกครั้งที่2
6: ครับ
7: ท่านก็จะมีอายุประมาณสัก66ป
6: ีตอนที่ท่านเอง
7: ท่านสิ้นชีวิตเนี่ยนะครับแต่ก็เป็นช่วงที่เรียกว่าเหมือนกับแม่พลอยเลยคือ4รัชกาล4แผ่นดินไว้อย่างนั้นเลยนะครับท่านก็ต้องเห็นความเปลี่ยนแปลง
6: มา
7: อย่างมากมายแล้วก็เป็นบุคคลที่น่าสนใจด้วยเพราะว่าท่านเนี่ยไม่ใช่เจ้านาย
6: ครับ
7: ถึงแม้จะเป็นคนที่เกิดในราชสกุลก็ตามแต่ว่าก็อย่างที่เราคุยกันไปคราวที่แล้วแล้วก็คือว่าท่านก็คือมีชีวิตอย่างราษฎรสามัญ
6: ใช่ครับ
7: นะครับในวัยเด็กก็ลำบากมาก
6: ๆ ด้วยซ้ำ
7: ขัดสนเพราะว่ามารดาแล้วอย่างที่บอกว่าบิดาท่านสิ้นชีวิตตั้งแต่ท่านยังอายุยังน้อยนะครับท่านก็ต้องมาช่วยมารดาม
6: าสู้กัน3

0: นแม่ลูก
1: ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เราคิดไว้ตั้งต้นว่าเวลาเราพูดถึงท่านเราจะคิดถึงการศึกษาเนี่ยคือตัวท่านก็มีชีวิตที่รุ่งเรืองขึ้นมาได้จนกระจักจากเป็นเด็กธรรมดาสามัญเนี่ยจนกระทั่งได้เป็นเสนาบดีกระทรวงธรรมการเป็นถึงเจ้าพระยาที่เป็นขุนนางชั้นสูง
0: สูงแล้ว
1: ก็ไม่ใช่ด้วยชาติกำเนิดอย่างเดียว
0: แต่เป็นเพราะเรื่องนี
1: ้แต่ว่าเป็นเรื่องของการศึกษาเพราะฉะนั้นผมคิดว่าท่านก็คงเห็นเป็นอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเรื่องการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญต่อจากนั้นเนี่ยก็คือว่าด้วยความที่ท่านเป็นเรียกว่าเป็นคนเก่งนั่นแหละนะครับท่านจึงได้มีโอกาสที่จะได้ไปศึกษาเล่าเรียน
0: ครับ
1: ถึงต่างประเทศแล้วก็ศึกษาเล่าเรียนในทางที่จะเป็นครูด้วย
0: ใช่ครับ
1: นะครับซึ่งสอดคล้องกับพระบรมราโชบายในรัชกาลที่5ตลอดจนรัชกาลที่6ที่จะพัฒนาการศึกษาของประเทศชาติที่เราบอกกันแล้วว่ามันคือการสร้างพลเมืองขึ้นมาที่จะรองรับความเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นบรรยากาศของบ้านเมืองของประเทศชาติที่มันอยู่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงไปของโลก
0: ครับ
1: นะครับเวลาที่เราพูดถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เนี่ยเรามักจะเป็นเน้นเรื่องของการได้เอกราชการเสียเอกราชอะไรเงี้ยเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะมักจะมองข้ามไปว่าพระองค์ท่านเนี่ยเป็นผู้ที่สำคัญที่สุดเลยที่เป็นผู้ที่จะทำอย่างไรที่จะนำสยามประเทศเนี่ยหรือบ้านเมืองเนี่ยผ่านจากยุคจารีตเก่
0: า
1: เข้าสู่ความเป็นโลกสมัยใหม่ซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องของการได้และเสียเอกราชหรือดินแดนเท
0: ่
1: านั้นแต่ต้องเป็นเรื่องของการจัดการศึกษาการจัดการรูปแบบความปกครอง
0: ผู้คน
1: ใช่ครับเราอาจจะลืมไปนะเวลาเราพูดถึงรัชกาลที่5เนี่ยพระราชกรณียกิจสำคัญที่สุดอันหนึ่งเลยก็คือการเลือกทาส
0: ครับ
1: ใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าบ้านเมืองที่ยังมีทาสอยู่เนี่ยความที่ราษฎรยังไม่มีสิทธิ์ในฐานะ
0: อะไรสักอย่างหนึ่งนะใช่ครับ
1: มันจะไม่สามารถพัฒนาเป็นอะไรอย่างอื่นได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพระองค์ท่านจึงเริ่มต้นตั้งแต่การเกษียณอายุลูกทาสอย่างแน่นอนว่าโอ้โหมันสร้างความ
0: เสีย
1: เสียผลประโยชน์ให้กับคนจำนวนมากแต่ว่าถ้าท่านซึ่งเป็นกษัตริย์เนี่ยไม่เป็นผู้ที่ลงมือเริ่มที่จะทำเนี่ยจะสามารถ
0: คงไม่สำเร็จ
1: ไม่สำเร็จ
0: ยาก
1: ใช่ไหมครับฉะนั้นนี่ก็เลยจะเล่าให้อาจารย์โกมุตฟังว่านี่ก็คือเป็นการที่ต่อเนื่องว่าจากการเลือกทาส
0: ครับ
1: ทำให้สามารถที่จะพัฒนากลายเป็นเรื่องของการเกณฑ์ทหารก็ดีการเลิกระบบไพร่ใช่ไหมครับการเข้าสู่ความเป็นรัฐสมัยใหม
0: ่
1: ที่บุคคลทุกคนขึ้นอยู่กับรัฐไม่ได้ขึ้นอยู่กับมูลนายไม่ได้ขึ้นอยู่กับสังกัดเหมือนกับสมัยก่อน
0: คือคำว่าสิทธิเสรีภาพเนี่ยไม่ใช่สิทธิเสรีภาพในเรื่องของกายภาพแต่มันเป็นเรื่องของความคิดจิตใจการเรียนรู้ต่างๆมันทำให้ความเป็นพลเมืองมีคุณภาพมากขึ้นได้ทันที
1: ซึ่งก็ท่านก็ทำอย่างค่อยเป็นค่อยไป
0: ครับ
1: นะครับทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพราะว่าบ้านเมืองก็คือเรียกว่ามันก็เกิดความพลิกผันอย่างรวดเร็วนั่นแหละเพราะว่าเราก็ต้องคิดดูว่าจากเมื่อเราสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยมาจนถึงสมัยรัชกาลที่5เนี่ยมันแค่ประมาณ100ปีเท่านั้นเองนะครับเราเปลี่ยนจากโลกยุคโบราณเนี่ยเข้าสู่โลกที่มันเต็มไปด้วยโหนี่ก็จีนก็เข้าม
0: า
1: หรือว่าเปลี่ยนจากจีนกลายเป็นยุโรปที่เข้ามาแสวงหาอาณานิคมหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงพลิกผันอย่างรวดเร็วในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะบ้านเราน ะครับทีนี้พูดไปพูดมาเนี่ยอาจจะนึกว่าอุ๊ยแหมอาจารย์จะพูดถึงเรื่องหนังสือทำไมพูดไปไกลจังนะครับทีนี้เราก็จะกลับมาประเด็นว่าท่านเจ้าพระยาธรรมสังฆมณฑลเนี่ยท่านก็เป็นครูนะครับแล้วท่านก็เป็นผู้ที่อย่างที่เราคุยกันแล้วว่าท่านก็เป็นผู้ที่วางรากฐานการศึกษานะครับแล้วก็เป็นผู้ที่ให้การศึกษาในหลากหลายรูปแบ
0: บ
1: นะครับอย่างที่เมื่อกี้อย่างที่คราวที่แล้วไม่ใช่เมื่อกี้คราวที่แล้วนี้ที่เราคุยกันก่อนจะเปลี่ยนรายการเราพูดถึงเรื่องของการใช้การกีฬา
0: ครับ
1: นะครับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
0: ครับ
1: นะครับก็คือเพื่อสร้างบุคลิกภาพสร้างความการเข้าความรู้จักในการเข้าสังคม
0: ใช่ครับไม่ได้เรียนแต่วิชาการ
1: ท่านนี้เป็นคนแรกนะที่ทำให้เกิดมีการแข่งขันฟุตบอลขึ้นในประเทศไทยนะครับอันนี้เราก็คงจะพอทราบดีว่าเรื่องฟุตบอลที่ต่อมาเราเป็นที่นิยมกันทุกโรงเรียนทุกโรงเรียนต้องมีสนามฟุตบอลอะไรเนี้ยนะครับนี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่ท่านได้วางรากฐานเอาไว
0: ้
1: ทีนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าการท่านก็เป็นผู้ที่มีความคิดความอ่านที่อาจจะล้ำสมัย
0: ใช่ครับ
1: นะครับในหลายๆเรื่อง
0: ใช่ครับ
1: นอกจากเรื่องของ

0: การศึกษาแล้วเนี่ยท่านก็จะมีเรื่องอื่นๆอีกเช่นเรื่องของความเป็นไปของบ้านเมืองนะครับเรื่องสถานภาพของชาวนาเรื่องของสถานภาพของผู้หญิงอะไรทำนองนี้นะครับหรือว่าความสัมพันธ์กับชาวจีนอะไรเป็นต้นแปลว่าท่านไม่ใช่นักการศึกษาประเภทที่ว่าอ่านแต่ตำรับตำราอย่างเดียวนะครับแต่ว่าท่านต้องมีความเข้าใจหรือว่ามุมมองที่ก้าวไกลนะครับว่าเอ๊ะท่านในสภาพสังคมไทยที่มีพื้นฐานเป็นอย่างนี้นะครับกับสภาพของสังคมโลกที่มันกำลังมีความหมุนเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเนี่ยแล้วจะทำอย่างไรนะครับควรที่จะพลเมืองเนี่ยควรที่จะมีบทบาทหน้าที่อย่างไรนะครับควรจะปรับความคิดหรือควรจะปรับพฤติกรรมเนี่ยเรื่องใดเรื่องใดบ้างอะไรทำนองนี้นะครับ
1: เพราะอย่างที่ผมบอกไว้ว่าท่านเองเนี่ยก็คือถ้ามองในอีกทางหนึ่งอาจจะคิดว่าเอ้ยเป็นคนบุ่มบ่ามหรือเปล่าคือคิดอะไรแล้วก็ค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเองว่าจะต้องทำให้ได้อย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยความคิดที่ล้ำยุคอย่างที่อาจารย์บอกครับก็เลยทำให้ถ้าหากว่ามัวแต่ทำตามกรอบตามขนบดั้งเดิมมันไม่มีทางหลุดออกไปได้เพราะนั้นสิ่งที่ท่านทำเนี่ยก็อาจจะเป็นที่แปลกใจของคนในยุคเดียวกันนั้นว่าทำไมถึงวางวิธีการแบบนี้ทำไมถึงตั้งระบบอะไรแบบนี้ขึ้นมาแต่ปรากฏว่ามันมากลายเป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคตมากมายเลย
0: ก็ต้องบอกว่าการศึกษาในบ้านเรานี่เป็นเครื่องจักรที่เดินไปอย่างยากลำบากมากๆนะครับท่านได้ตั้งมีส่วนส่งเสริมให้ได้เกิดพระราชบัญญัติปฐมศึกษาขึ้นเมื่อปี2464ในสมัยรัชกาลที่6นะครับท่านก็เขียนในบทกวีบทหนึ่งตอนนั้นมันมีบทกวีบทหนึ่งท่านเขียนตอนปี2477ท่านก็บอกว่าเนี่ยเดินหน้ามาตั้ง10กว่าปีแล้วนะก็เกือบจะ10ปีแล้วนะแต่ว่าไอ้พระราชบัญญัติปฐมศึกษาที่ท่านวางแผนเอาไว้ก็ยังไม่ไป
1: คลอดสักที
0: คือคลอดแล้วแต่ว่าการที่จะจัดการศึกษาจริงๆให้เป็นไปตาม
1: คือยังต่อแต่สมกับคำว่าปฐม
0: ใช่ทำนองนั้นนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะเรียนให้ฟังว่าที่พูดคุยที่คุยกันว่าท่านไม่ได้มองเฉพาะเรื่องของการศึกษาว่าจะจัดอย่างไรเนี่ยคือความคิดในการจัดการศึกษาของท่านเนี่ยมันเกิดจากการที่พยายามทำความเข้าใจสภาพสังคม
1: ครับ
0: แล้วก็ความเป็นคนไทยอ่ะว่ามันมีพื้นฐานทางวัฒนธรรมพื้นฐานทางเศรษฐกิจอย่างไรนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยก็อย่างที่เรียนก็คือว่าท่านก็มองด้วยว่าในบริบทที่แวดล้อมสังคมไทยหรือว่าประเทศไทยในเวลานั้นหรือสยามในเวลานั้นเนี่ยมันเกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้น
1: ใช่ครับ
0: นะครับที่จะทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับอย่างผมอาจจะอยากโยงเข้ามาถึงบทกวีของท่านในรวมบทกวีที่ชื่อว่าโครงกลอนของครูเทพเนี่ยนะครับซึ่งมี3เล่มด้วยกันมีหลากหลายบทแล้วก็รวมงานบทกวีของท่านเนี่ยซึ่งเขียนไว้ประมาณราวๆสัก20ปีได้นะครับ20กว่าปีได้เขียนตั้งแต่2450กว่าๆจนกระทั่งถึง2470กว่าๆหลังจากที่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วนะครับทีนี้มันมีบทนึงนะครับชื่อว่าทหารเอกสยามสู้เศรษฐสงครามน่าสนใจมากเลยนะครับทหารเอกสยามสู้เศรษฐสงครามนะครับในที่นี้เราจะเห็นว่าท่านพูดถึงเรื่องอะไรไม่ได้พูดถึงเรื่องการรบท่านกำลังพูดเรื่องการศึกษา
1: ครับ
0: ท่านพูดเรื่องการจัดการศึกษาท่านบอกว่าท่านใช้คำว่าเศรษฐสงคราม
1: ครับ
0: นะฮะถ้าเราฟังอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะพอจะนึกภาพตามออกใช่ไหมว่าท่านกำลังจะพูดถึงอะไรนะครับ
1: ค
0: ือครูเทพเนี่ยท่านเป็นบุคคลที่น่าสนใจมากผมเพิ่งมารู้สึกได้ว่าท่านเนี่ยมีความสามารถในการสร้างคำที่สื่อความหมายนะครับอย่างในบทเนี่ยท่านใช้คำว่าเศรษฐสงครามนะครับเวลาเราพูดถึงสงครามเรามักจะหมายถึงการแน่นอนเราหมายถึงการสู้รบ
1: ราคาฟันกัน
0: รบราคาฟันกันซึ่งแน่นอนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราเนี่ยก็มีการสู้รบสงครามมาตั้งแต่
1: ตลอดเวลา
0: ด
1: ึ
0: กดำบรรพ์นะครับครูเทพเนี่ยในบทนี้เนี่ยนะครับเจ้าพระยาธรรมสังมนตรีเนี่ยท่านให้ภาพใหม่ของสงครามว่ามันไม่ใช่การสู้รบเพื่อเอาดินแดนกันนะ
1: ครับ
0: ไม่ใช่การสู้รบระหว่างบ้านเมืองที่เป็นอะไรล่ะ
1: เชื้อชาติศาสนาแตกต่างกันอะไรแบบนี้ครับ
0: มีขอบเขตชายแดนที่ติดกันแค่นั้นแต่ว่าท่านใช้คำว่าเศรษฐสงครามนะครับก็คือสงครามที่ดำเนินไปด้วยเศรษฐกิจนะครับซึ่งอันนี้เป็นสงครามที่มีความซับซ้อนจริงไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็อย่างที่เราคุยกันคราวที่แล้วนะครับว่าอุ๊ยอาจารย์โกเมนกับผมก็อาจารย์โกมุนกับผมก็เห็นตรงกันว่าเอ๊ะ

0: มันเหมือนกับว่างานของท่านเนี่ยมันทันสมัยมากเลยนะมันล้ำสมัยมากเลยทุกวันนี้เนี่ยเราพูดถึงสงครามเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่การรบเพื่อที่จะเอา
1: ไม่ใช่
0: ดินแดนอะไร
1: ไม่ใช่เรื่องดั้งเดิมอีกต่อไปแล้ว
0: คือถึงแม้จะมีการรบพุ่งใช้อาวุธต่างๆก็ตามที

0: ของโลกออนไลน์เนี่ยการโจมตีทางไซเบอร์อะไรต่างๆพวกนี้อันนี้ก็คือเป็นการสู้กันบนพื้นฐานของความอยู่รอดในทางเศรษฐกิจนะครับซึ่งครูเทพเนี่ยก็มองว่าหรือว่าเจ้าพระยาธรรมสัมมนตรีก็มองว่าพื้นฐานหรือว่าสิ่งสำคัญเนี่ยที่สุดในการที่จะสามารถสู้ในเศรษฐสงครามที่ว่านี้ได้ก็คือคนก็คือคนนั่นเอง
1: ต้องเป็นคนที่มีความรู้ด้วย
0: ใช่ครับมันน่าสนใจมากกว่านั้นนะครับก็คือว่าในบทกวีบทนี้เนี่ยนะครับถ้าสนใจไปลองหาอ่านได้นะครับมีในเว็บไซต์นะครับทหารเอกสยามสู้เศรษฐสงครามจะเห็นว่าท่านเนี่ยพูดถึงการจัดการศึกษาให้กับพลเมืองในคำว่าพลเมืองเนี่ยไม่ใช่หมายถึงแค่คนไทยที่พูดภาษาไทยเท่านั้น
1: ครับ
0: น่าสนใจมากๆเลยนะครับเพราะว่าท่านมองเห็นว่าประชากรหรือพลเมืองในสังคมไทยหรือสังคมสยามในเวลานั้นเนี่ยมีหลาย
1: หลากหลายมาก
0: ใช่มีทั้งที่เป็นลูกจีนนะครับมีทั้งที่เป็นมุสลิมนะครับในกรุงเทพเอาโรงเรียนอัสสัมชัญบางรักเนี่ยถ้าไปดูภาพเก่าๆเนี่ยเห็นไหมฮะเด็กไทยน้อยมากนะครับเหมือนก็มีเด็กจีนไว้เปียบ้างเด็กมุสลิมนะฮะสวมหมวกบ้างอะไรต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็คือเป็นส่วนหนึ่งของการที่เป็นพลเมืองไทยเราถ้าเกิดว่าเราเคยอ่านงานรัชกาลที่6ใช่ไหมครับท่านก็จะเน้นมากเลยเรื่องของการสร้างความสำนึกความเป็นชาติใช่ไหมครับเหตุใดท่านจึงต้องเน้นมากเรื่องของอุดมการณ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพราะว่าชาตินี่มันดูแอบสแตรกมันดูเข้าใจยากสัมผัสยากแต่ถ้าเป็นพระมหากษัตริย์เป็นองค์แทนของชาติจงรักภักดีต่อชาติก็คือจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ก็คือการจงรักภักดีต่อชาติเพราะว่าพระมหากษัตริย์ก็คือผู้แทนของชาติหรือว่าเป็นสัญลักษณ์ของชาติเป็นผู้ที่ปกป้องรักษาชาติใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็คือเหตุผลที่มันเชื่อมโยงกันเราจะเห็นว่าในบทนี้ที่กล่าวถึงเนี่ยก็จะเห็นว่าท่านพูดถึงการจัดการศึกษาก็คือพระราชบัญญัติประถมศึกษาเนี่ยว่าจะต้องตั้งกติกาอย่างไรที่จะสามารถทำให้โรงเรียนนะครับโรงเรียนของฝรั่งเช่นโรงเรียนอัสสัมชัญนี้เป็นต้นนะครับโรงเรียนของมุสลิมเช่นโรงเรียนปอนเนาะอะไรเงี้ยซึ่งสมัยนั้นก็มีแล้วเนี่ยนะครับโรงเรียนไทยนะครับสามารถเข้ามาอยู่ภายใต้กฎระเบียบเดียวกันนะครับก็คือภายใต้พระราชบัญญัติประถมศึกษาเองเพื่อที่จะนี่แหละครับก็คือว่าให้สร้างพลเมืองที่มีสำนึกของความเป็นไทยที่จะสามารถทำให้ประเทศชาติเนี่ยสามารถเดินหน้าไปได้ในบริบทของสังคมยุคใหม
1: ่เหมือนท่านมองทะลุอนาคตลงมายังไงสักอย่างเพราะว่าต่อมาแล้วเนี่ยเรื่องของความแตกแยกแบ่งแยกในเรื่องของชาติศาสนาเนี่ยมันมีอยู่ไม่ใช่แค่เฉพาะในท้องที่ใดท้องที่หนึ่งนะครับในอีกหลายๆท้องที่เลยเนี่ยเรื่องที่กลายเป็นปัญหาลุกลามใหญ่โตจนถึงขั้นว่าสูญเสียสูญสิ้นชีวิตผู้คนกันแล้วก็โจมตีกันทางเศรษฐกิจก็มาจากเรื่องความพลเมืองที่ไม่ได้สมัครสมานสามัคคีกลมกลืนอยู่ด้วยกันแบบนี้ทั้งน
0: ั้
1: นอ
0: ันนี้คิดว่าเป็นสิ่งที่ต้องมองแล้วต้องทำความเข้าใจคนยุคนั้นอย่างเช่นคนยุคอย่างท่านเจ้าพระยาธรรมสัมมนตรีเนี่ยคือเห็นชัดมากเลย
1: ครับ
0: เพราะว่า เราจะเห็นว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยจีนอพยพก็ดี
1: ใช่
0: จริงๆผมก็เป็นจีนอพยพนะครับครอบครัวเนี่ยเป็นจีนอพยพก็ดีหรือว่าเป็นมุสลิมหรือแขกอะไรต่างๆที่เข้ามาอยู่ในบ้านเมืองไทยก็ดีเนี่ยไม่ได้มีสำนึกของความเป็นไทย
1: เพราะตอนนั้นเหมือนกับว่าได้รับอิสระเสรีมาก
0: ใช่ครับหรือว่าบางคนก็ไปเป็นอาจจะเป็นคนในบังคับของสิทธิสภาพนอกอาณาเขตอะไรนี้เป็นต้นใช่ไหมฮะหร
1: ือ
0: ว่าแม้กระทั่งว่าบางคนเนี่ยนะฮะตายแล้วก็ยังจะต้องส่งศพกลับไปเมืองจีนอะไรเงี้ยเป็นต้นนะฮะก็คือมีสำนึกของความเป็น
1: ชาติของตนเอง
0: ของตนเองมากกว่าที่จะเป็นสำนึกของความเป็นไทยจนกระทั่งว่ามันก็คือค่อยๆเกิดการกลืนกลายนะครับหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า assimilation เนี่ยทำให้สร้างสำนึกของความเป็นไทยเนี่ยผ่านระบบการศึกษาโอเคแล้วแต่นักประวัติศาสตร์หรือนักรัฐศาสตร์หรือนักวิชาการจะมองว่ากระบวนการนี้เป็นอย่างไรเนี่ยแต่ส่วนหนึ่งในแง่นี้ก็คือว่าทำอย่างไรล่ะที่ทำให้คนที่แตกต่างหลากหลายมาจากพื้นเพที่ต่างกันนะครับมีชาติพันธุ์ที่ต่างกันเนี่ยทั้งหมดเนี่ยสามารถกลายเป็นนะครับส่วนสำคัญของการสร้างรัฐสมัยใหม่หรือการเป็นส่วนหนึ่งของรัฐสมัยใหม่ในฐานะพลเมืองได
1: ้
0: นะครับ อันนี้คิดว่าเป็นโจทย์ที่ยิ่งลึกซึ้งไปมาก

0: กว่าเรื่องของการจัดการศึกษาที่เรามองแบบ
1: เผินๆ
0: เผินๆว่าเฮ้ยต้องให้เด็กไทยทุกคนได้รับการศึกษาไม่ใช่นะเพราะว่าในภายใต้คำว่าเด็กไทยในเครื่องหมายคำพูดเนี่ยมันมีความซับซ้อนครับลงไปอีกมากมากมายหลายชั้นนะครับ
1: ครับ
0: หรือว่าที่ท่านกล่าวถึงเรื่องของการเรียกว่าอะไรล่ะถ้าเกิดพูดง่ายๆก็คือทัศนคติที่มีต่อชาวจีนนะครับ เราจะเห็นว่าเรื่องของชาวจีนในสังคมไทยนี่ก็มีเรื่องราวความเป็นมาเป็นไปยาวนานแล้ว
1: ใช่ครับ
0: ชาวจีนก็เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยหลาย
1: ก่อนหน้านี้
0: นานกันนะครับเราจะเคยได้ยินเรื่องของอย่างเช่นเรื่องที่ดังๆสมัยรัชกาลที่3ก็มีการเรื่องของจีนโต้เฮียนะครับหรือว่าพวกอังยี่พวกที่ตั้งเข้ามาแล้วก็ตั้งตนเป็นกลุ่มอิทธิพลแล้วก็มีการสู้รบกันอะไรต่างๆหรือว่าการที่จะเอาประโยชน์นะครับทำให้บ้านเมืองเสียประโยชน์อะไรต่างๆเนี่ยก็คือแบ่งเป็นก๊กเป็นเหล่าแล้วก็มีการรบรากันอะไรต่างๆหรือว่าการแข่งขืนต่อบ้านเมืองอะไรเงี้ยนะครับจนกระทั่งต้องมีการปราบปรามอย่าง
1: ครั้ง
0: ใ
1: หญ่
0: เลยนะครับในสมัยกันที่3หรือว่าในสมัยต่อมาเนี่ยจีนก็เข้ามาเรื่อยๆใช่ไหมครับแล้วก็มีการเรียกว่าตั้งสมาคมลับเป็นอั้งยี่อะไรต่างๆซึ่งยังติดอยู่ในกฎหมายนะบอกว่าการกระทำที่เป็นอั้งยี่ซ่องโจรอะไรเงี้ยคนเดี๋ยวนี้ก็อาจจะไม่ค่อยเข้าใจแล้วว่าอั้งยี่
1: คืออะไร
0: นะครับแต่ว่าถ้าเราอ่านงานของท่านเจ้าพญาธรรมศักดิ์มนตรีหรือว่าครูเทพเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าท่านบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นในเวลานั้นแล้วก็ทัศนคติของท่านในฐานะที่ท่านเป็นนักการศึกษาด้วยนะครับอย่างเช่นบทกวีที่ชื่อว่าพันเจริญพันธุนะ
1: ครับ
0: ท่านก็บอกว่าเนี่ยในเวลานั้นเนี่ยก็คือจีนที่อพยพเข้ามามักจะแต่งงานกับผู้หญิงไทยลูกที่เกิดมาก็กลายเป็นคนไทยใช่ไหมครับมีสำนึกอย่างไทยเพราะว่ามีแม่เป็นคนไทยมีปู่มีตายายม
1: ี
0: อะไรเป็นคนไทยนะครับพวกนี้ก็จะเป็นลักษณะที่เรียกว่าจีนสยามแต่ว่าพอในเวลาต่อมาเนี่ยมันก็จะมีการคมนาคมที่สะดวกมากขึ้นคนจีนก็เริ่มมีฐานะดีขึ้นไม่แต่งงานกับคนไทยละแต่เอาภรรยาจากเมืองจีนมา
1: เข้ามา
0: ใช่เพราะฉะนั้นดูเผินๆเหมือนกับเป็นเรื่องของอ้าวก็แล้วแต่เป็นเรื่องของครอบครัวของคนสองคน
1: เรื่องของเขา
0: แต่ไม่ใช่ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเรื่องของสำนึกนะครับเรื่องของสำนึกว่าเขาก็จะไม่มีสำนึกของความเป็นไทยมากมาก
1: เท่ากับการมาแต่งคนไทยครับ
0: ถ้าถามว่าลักษณะแบบนี้ยังเกิดขึ้นไหมก็เกิดขึ้นเรื่อยๆนะคือหมายความว่าจะทำยังไงล่ะในเมื่อถ้าบอกว่าเมืองไทยนี่เหมือนกับเป็นโหอู่ข้าวอู่น
1: ้ำเป็นแหล่ง
0: ใครๆก็อยากจะเข้ามาทำมาหากินใช่ไหมครับมีอะไรต่างๆเนี่ยที่จะสามารถตั้งตัวตั้งฐานะทางเศรษฐกิจได้แต่จะทำยังไงล่ะที่จะให้คนเหล่านี้เนี่ยทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติบ้านเมืองไทยเราไม่ใช่ทำประโยชน์ให้เป็น
1: ย้อนกลับไปหาของเขา
0: ใช่นะอย่างที่เราประสบปัญหาเรียกว่าศูนย์เหรียญศูนย์เหรียญหรือว่าอะไรต่างๆนี่อยู่ตลอดเนี่ยอันนี้คือเป็นกุศโลบายที่ลึกซึ้งอะนะฮะไม่ใช่เรื่องของการปกครองเท่านั้นน่ะแต่ว่าท่านในฐานะที่เป็นนักคิด
1: ครับ
0: นะครับนักคิดของสังคมเนี่ยจะทำอย่างไรที่จะสามารถทำให้เกิดกระบวนการที่ทำให้คนเหล่านี้มีความสำนึกในความเป็นไทยได
1: ้แต่ส่วนหนึ่งนะอาจารย์ผมขออนุญาตนะฮะส่วนหนึ่งก็คือว่าถ้าคุณผู้ฟังแบบนี้แล้วอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะท่านมีความรู้สึกที่ไม่ดีอันนี้กับคนชาติอื่นหรือเปล่าผมว่าก็ไม่ใช่นะฮะเพราะว่าถ้าในงานอื่นๆของท่านเนี่ยจะเห็นว่างานของท่านก็ไม่ได้แทรกความอคติใดๆเข้าไปอย่างเช่นเอาตัวอย่างง่ายๆเลยคือท่านได้อ่านพบว่าท่านเขียนบทละครด้วยในบทละครของท่านเนี่ยมีพระเอกเป็นคนจีนด้วยนะ
0: ครับ
1: ซึ่งการที่ให้พระเอกเป็นคนจีนเนี่ยท่านมีระบุเอาไว้ชัดเจนเลยว่านิสัยอาจจะเป็นที่ขบขันของคนไทยแต่โดยลึกซึ้งแล้วเป็นคนดีนะในเมื่อท่านบอกไว้เป็นแบบนี้ก็จะทำให้เรารู้ว่าท่านไม่ได้มองความแตกต่างเนี่ยเป็นความแตกแยก
0: ใช่ครับนะคือมันก็จะมีในบทความบางชิ้นนะฮะที่ท่านหรือว่าบทกวีบางบทท่านก็จะอย่างบทพันเจริญนี้ก็เช่นกันท่านก็บอกว่าคนจีนเนี่ยมีข้อดีในแง่ของความอุตสาหะความอดทนนะครับแล้วก็พอเข้ามาในบ้านเมืองไทยเนี่ยก็สามารถที่จะตั้งตนตั้งธุรกิจตั้งการค้าจนมีฐานะมั่นคงได้อันนี้ท่านก็วิเคราะห์อย่างเป็นกลางว่าเพราะคนไทยชอบรับราชการนะครับแล้วก็บ้านเมืองแต่ก่อนมันอุดมสมบูรณ์เนี่ยไม่ต้องใช้ความยากลำบากอะไรมากนะแต่ว่าท่านก็ชี้ให้เห็นว่า

0: โลกมันกำลังเปลี่ยนไปนะ
1: ครับ
0: นะครับโลกมันกำลังเปลี่ยนไปมันไม่ได้อยู่ด้วยความสบายสบาย
1: เหมือนกับที่เคยเป็น
0: ใช่ครับมันเข้าสู่ระบบของการที่จะต้องแข่ง
1: ขันใช่ครับ
0: ใช่ครับทีนี้แหละจะทำยังไงที่สามารถทำให้คนที่เป็นพลเมืองไทยเนี่ยมีความแข่งขันได
1: ้
0: นะครับคือท่านเหมือนกับมองปัญหาจากความเป็นจริงนะ
1: แล้วก็มองเลยไปถึงอนาคตให้รู้ด้วยว่าที่ท่านกำลังทำที่ท่านกำลังวางแผนอยู่เนี่ยท่านต้องการไม่ได้ต้องการให้คนนะในยุคสมัยเดียวกับท่านเนี่ยรับรู้หรือเข้าใจได้เต็มร้อยแต่ท่านต้องการให้คนที่กำลังเจริญเติบโตต่อไปในอนาคตข้างหน้าเนี่ยสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นอาจารย์ครับเวลาของเรานี่ค่อนข้างจะผ่านไปเร็วมากเวลาที่กำลังมีความสุขสนุกสนานมันผ่านไปเร็วจริงๆเรามีเวลาเหลือประมาณสัก1นาทีนิดๆให้อาจารย์พอจะบอกแหล่งได้ไหมว่าถ้าหากว่าคุณผู้ฟังอยู่ตอนนี้แล้วเนี่ยสนใจจังเลยเห็นแล้วโอ๊ยน่ากลับไปเรียนรู้เรื่องราวของท่านหรือว่าไปดูกระบวนการทางความคิดของท่านกันบ้างว่ามาเทียบกับตัวเราเองตอนนี้เรามีความรู้ได้เท่าท่านไหมผ่านมา150ปีจะไปหาจากไหนได้อาจารย์
0: ครับจริงๆผมก็ไม่ได้เป็นคนทันสมัยเทคโนโลยีอะไรมากนะครับ จริงๆแล้วก็ด้วยความที่ศรัทธาในตัวของท่านเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีนะครับแล้วก็เห็นว่าตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาสำคัญที่จะต้องกล่าวถึงท่านเนี่ยก็ได้เสิร์ชเข้าไปในเว็บไซต์ต่างๆแค่พิมพ์คำว่าเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีเนี่ยตอนนี้ก็จะมีข้อมูลขึ้นมาให้เห็นเยอะมากเลยนะคร
1: ับ เลือกได้เลย
0: ใช่ครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยก็คือเป็นเว็บไซต์ของมูลนิธิเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีซึ่งดำเนินการโดยทายาทของท่านนะครับก็เป็นเว็บไซต์ที่เป็น
1: ที่น่าจะทำให้เป็น
0: ข้อมูลสำคัญนะครับแล้วก็มีหนังสือนะครับที่เพิ่งจะเปิดตัวไปเมื่อไม่นานมานี้ในงานสัปดาห์หนังสือเนี่ยนะครับเรื่องสนั่นคิดนะครับเรื่องสนั่นคิดเนี่ยก็เป็นบทความที่รวบรวมบทความจากนักวิชาการหรือว่าผู้ที่สนใจงานของท่านเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีเนี่ยหลายท่านนะครับวิเคราะห
1: ์
0: ถ้าย้อนไปอีกเมื่อ50ปีที่แล้วก็มีหนังสือสำคัญเล่มหนึ่งชื่อว่าครูเทพ
1: ครับ
0: นะครับซึ่งบรรณาธิการคือท่านอาจารย์ชนทิราสัตยาวัฒนา
1: ครับ
0: ก็ได้เขียนถึงผลงานของท่านเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีไว้เช่นกันนะครับพวกนี้ก็หาอ่านได้แล้วว่าบางทีก็เป็นพอดแคสต์เป็น YouTube อะไรฟังได้ครับจะทำให้แล้วก็พอไปอ่านประกอบกับงานของท่านเนี่ยจะทำให้เข้าใจวิธีคิดของท่าน
1: มากยิ่งขึ้นนะครับก็ลองดูนะครับเพราะเวลาของเราคงหมดเท่านี้แล้วขอบพระคุณมากๆครับรองศาสตราจารย์ดร.อาทิตย์ชิราวณิกุลอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพบกับไทยศึกษาได้ใหม่พระราชบดีหน้าครับผมกงมุตคงเทศลาเท่านี้แล้วสวัสดีครับ
2: ร่วมจารึกคุณค่าในภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินสยามกับรายการไทยศึกษาทุกวันพระราชบดี16:30 น.ถึง16:55 น.ดำเนินรายการโดยอาจารย์โกมุตคงเทศสถาบันไทยศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์

ชุดไทยพระราชนิยมมรดกทรงคุณค่าเหนือกาลเวลาชุดไทยเรือนต้นตั้งชื่อตามพระตำหนักเรือนต้นในพระราชวังดุสิตซึ่งมีบรรยากาศที่สงบและอบอุ่นจัดเป็นเครื่องแต่งกายลำลองที่มีความสุภาพเรียบง่ายและสวมใส่สบายเหมาะสำหรับงานทางศาสนาหรือในโอกาสทั้งที่ไม่เป็นทางการและกึ่งทางการและยังนิยมใช้เป็นชุดเจ้าสาวในพิธีหมั้นรวมถึงงานในช่วงเช้าองค์ประกอบของชุดไทยเรือนต้นเริ่มจากเสื้อแขน3ส่วนคอกลมตื้นผ่าอกติดกระดุม5เม็ดสีเสื้ออาจเข้าชุดกับสิ้นหรือตัดกันอย่างกลมกลืนโดยตัวเสื้อนั้นจะแยกจากสิ้นส่วนผ้านุ่งหรือสิ้นเป็นผ้านุ่งป้ายยาวจรดข้อเท้าตัดเย็บด้วยผ้าฝ้ายหรือผ้าไหมลายผ้าจะใช้เป็นลายตามขวางหรือลายตามยาวหรือจะใช้ผ้าพื้นเกลี้ยงมีเชิงก็ได้แล้วจึงปิดท้ายด้วยเครื่องประดับเพียงน้อยชิ้น

0: ฟังรายการวิทยุยิ้มแย้มแก้มใสกันเถอะ
1: มีอะไรให้เด็กๆฟังบ้างล่ะ
2: คำถาม
3: นิทาน
2: เพลงเด็ก
4: ฟังนะฟังนะ
5: ฟังนะฟังนะ
0: ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5 โมงเย็น
6: ที่วิทยุจุฬา FM 101.5
2: วิทยุจุฬา 101.5 ค่ะ

0: 嘅唔使，奄奄嘅唔使，奄奄嘅唔使。
1: ยิ้มแย้มและยิ้มแย้มแก้มใสค่ะเด็กๆค่ะรายการสำหรับเด็กๆนะคะฟังกันได้ทุกคนในครอบครัวค่ะฟังทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 ค่ะทุกวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสและวันศุกร์ 5-6 โมงเย็นนะคะรายการเด็กๆเริ่มแล้วนะคะท่ามกลางสายฝนไม่รู้ที่ไหนตกบ้างรายงานกันด้วยนะคะตอนนี้ประพันธ์แนะนำตัวนะคะป้าพานมีสองฉายาจอมแบ่งปันและไส้เดือนค่ะ
0: ครับแล้วก็พี่แมวฉายาคนรักแมวครับแล้วเราก็มีผู้ช่วยของเราเยอะเลยนะครับคนแรกก็คือพี่นุชคนเก่งคอมพิวเตอร์นะครับพี่นุชผู้สร้าง Facebook ยิ้มแย้มแก้มใสเรดิโอให้เด็กๆเข้าไปดูเข้าไปฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสย้อนหลังกันได้นะครับมีเยอะแยะเลยนะครับฟังนิทานที่เคยเล่าไปแล้วก็ได้ฟังเพลงที่มีมากมายแล้วก็ดูการ์ตูนของคนนี้นี่การ์ตูนของลุงโตนั่นเองนะครับลุงโตฉายาคนโตๆชอบวาดการ์ตูนนะครับนักวาดการ์ตูนประจำรายการของเรานะครับนี่แล้ววันนี้ก็ผู้ควบคุมเสียงของเราก็คือพี่แว่นโนบิตะจากจุฬาเรดิโอพลัสนะครับนี่คร
1: ับ ค่ะแล้วก็แผนกเสียงค่ะ
0: มาด่วนวันนี้พี่หมูขอร้องก่อนนะต่อมาก็พี่ไก่พี่ไก่กับพี่หมูนี่เขาเตรียมเสื้อกันฝนกับร่มกันฝนแล้วก็รองเท้าบูทยางไว้เรียบร้อยเลยส่วนเจ้าตัวนี้ล่ะพี่กบโผล่มาจากบ่อน้ำก่อนพี่กบบอกพี่กบไม่เตรียมเลยเพราะฝนยิ่งตกพี่กบยิ่งชอบฝนยิ่งตกพี่กบยิ่งชอบ
1: อบ
0: นี่ส่วนคุณกระดิ่งคุณกระดิ่งเขาเป็นโลหะครับเพราะฉะนั้นฝนตกเขาไม่ชอบเดี๋ยวสนิมขึ้นกระดิ่งต้องหลบก่อนเนาะนี่
1: ครบหมดแล้วนะคะแผนกเสียงแผนกคนนะคะแล้วมาแผนกข้อมูลว่าเด็กๆจะได้ฟังอะไรกันในเป็นกี่ช่วงบ้างคะ
0: สี่ช่วงครับเด็กๆครับนะเราก็จะมีช่วงแรกนะครับคำถามสนุกสนุกก็จะเป็นเหตุการณ์ที่เราสมมุติขึ้นให้เด็กๆได้เจอได้พบนะครับแล้วเด็กๆจะคิดจะตัดสินใจยังไงดีนะน่าสนใจนะเป็นเรื่องที่อาจจะเคยเกิดกับเด็กๆจริงๆก็ได้หรือยังไม่เกิดนะแต่เรามาซ้อมมันไว้ก่อนก็ได้หรือจะเล่าถึงเรื่องจริงๆที่เคยเจอมาก็ได้นะเราจะสมมุติว่าถ้าเด็กๆได้เจอคนแบบนี้ได้เจอเหตุการณ์แบบนี้จะต้องตัดสินใจเรื่องนี้เด็กๆจะคิดจะตัดสินใจอย่างไรนะครับอันนี้ฝึกสมองด้วยสนุกด้วยแล้วก็ได้ฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆคนอื่นด้วยนี่สนุกเลยจากนั้นกำลังสนุกเลยใช่ไหมล่ะนิทานเรื่องราวของเด็กๆนะครับหนูดีกับพี่กลางนะครับรับรองสนุกแน่นอนเลยเนาะก็เป็นเด็กๆ

0: ที่อยู่ในนิทานก็จริงนะแต่ว่าเหมือนกับอยู่ในเรื่องจริงๆเลยเนาะเพราะว่าแต่ก่อนก็ยังอยู่แค่ยังไม่ได้เข้าโรงเรียนต่อมาก็มาเข้าอนุบาล1ตอนนี้หนูดีก็อยู่อนุบาล2นะแล้วมีเพื่อนมากมายเลยเดี๋ยวดูซิว่าตอนนี้จะเจออะไรจะเป็นยังไงบ้างนะจะมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นกับเด็กๆเหมือนกับที่หนูดีเขาเจอไหมนี่นะครับลองดูนะครับเดี๋ยวฟังนิทานเสร็จฟังนิทานเสร็จก็ฟังเพลงนะเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่เพราะน่าฟังเหมาะกับติงเด็กแต่บางทีผู้ใหญ่ลืมเปิดให้เด็กๆฟังนะสิเนาะตอนเด็กๆนะครับอย่าลืมนะเพราะยังมีเด็กๆตัวเล็กๆที่เหมาะกับการฟังเพลงเด็กมากมายแล้วเพลงเด็กก็เหมาะผู้ใหญ่ก็ฟังได้นะครับรายการของเราไม่ลืมเลยเตรียมพร้อมไว้ให้เด็กๆเสมอเลยนะครับเดี๋ยวเราพบกับช่วงของบทเพลงสำหรับเด็กนะครับอีกช่วงนึงช่วงนี้ก็ชื่อว่าส่งข่าวเล่าเรื่องจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวฟังจิงเกิลนะส่งข่าวเล่าเรื่อง
1: ช่วงส่งข่าวเล่าเรื่อง
0: นี่แหละครับส่งข่าวเล่าเรื่องเด็กๆมีเรื่องอะไรจะบอกจะเล่าจะส่งข่าวได้เลยนะเรารอฟังอยู่นะมีเรื่องมากมายเลยนะอย่างเช่นคนแรกคือที่ทักทายและส่งข่าวมาก็คือพี่หมีพี่หมีบอกสวัสดีครับประพันธ์พี่แมวผมหมีฉายานักแต่งเพลงและนักแต่งเรื่องราวแล้วพี่หมีก็ส่งข่าวมาว่าเขตบางซื่อฝนตกตั้งแต่4โมง40นาทีและตกแรงขึ้นเรื่อยๆครับนะครับ
2: บางซื่อฝนตกนะคะ
0: แล้วก็มีพี่อาริฟ
2: พ
0: ี่อาริฟก็ทักทายมาเหมือนกันแล้วก็พี่อาริฟบอกว่าวันนี้ก็มาทำงานที่นี่เหมือนกันนะครับที่นะครับ
2: ที่นี่คือที่ไหนคะ
0: ที่ใต้ตึกนะครับวิทยาพัฒนาครับนี่เป็นห้องทำงานครับ
2: โอ้พี่อาริฟอยู่แต่เพราะวันก่อนเนี่ยก็เจอพี่อาริฟนะคะ
0: ใช่ครับ
2: แล้วก็ยังนั่งคุยกันเลยว่าอ๋อพี่อาริฟมาแถวๆนี้แล้วก็ลงพอดีเรากลับทำรายการเสร็จก็ได้คุยกันสนุกสนานนะพี่อาริฟนะครับ
0: ครับครับ
2: แล้วก็มีใครไม่คาดทักทายมาไม่มีแล้ว
0: ยังไม่มีครับครับ
2: ชอบแคลคูลัสเอาละงั้นเรามาฟังคำถามกันนะคะ
0: ครับ
2: ในรายการยิ้มแย้มแก้มใสกันนะคะวันนี้วันพฤหัสที่18มิถุนายนพุทธศักราช2569นะคะคำถามในช่วงฟังดีๆมีคำถาม
3: ช่วงฟังดีๆมีคำถาม
2: เด็กคะวันนี้วันเกิดเพื่อนเรานะแล้วเพื่อนคนนั้นก็เอาขนมมาแจกในห้องบอกว่าเพื่อนมาหยิบเอาเลยนะคนละ1ชิ้นนะเราเตรียมมาไว้ให้ทุกคนเลยแล้วก็วางไว้ในถาดนะคะเราก็อ่ะเดินไปหยิบแล้วเราเห็นเพื่อนเราบางคนหยิบ2อันเขาบอกว่าเอ้ยใครเขาก็ทำกันไม่เป็นไรเลยเขาไม่เห็นหรอกนะแล้วเราจะหยิบกี่อันแล้วเราจะทำไงกับเพื่อนคนนั้นที่หยิบไป2อัน
0: เหรอ
2: แล้วแสดงว่าบางคนก็จะไม่ได้สิ
0: ก็ใช่สิเพราะมันพอดีกับพวกเพื่อนๆในห้องเลยใช่ไหมครับพระพันธ์
2: เอาไงดีอ๋อเด็กๆค่ะ
0: เอาไงดีตอบมาเลยครับเด็กๆครับเป็นวันเกิดเพื่อนใช่ไหมครับเนาะแล้วก็มีคุณครูเขาเตรียมขนมไว้ใช่ไหมครับพอดีคนเลยใช่ไหมพระพันธ
2: ์ใช่เด็กๆเพื่อนๆกันน่ะเตรียมขนมไว้
0: เพื่อนเตรียมขนมมาเนาะเหมือนพี่แมวตอนเด็กๆเลยมีเพื่อนก็เตรียมขนมมาเหมือนกันนี่นะแล้วก็พอดีกับเพื่อนๆในห้องเลยเนาะคนละชิ้นแล้วเราเห็นเพื่อนคนนึงเดินไปหยิบตั้งกี่ชิ้นนะพระพัน
2: สองชิ้น
0: สองชิ้นเลยเหรอเออก็ไม่พอคนที่มาทีหลังก็จะต้องได้ไม่ครบสิเนาะต้องไม่ได้เนาะเออเด็กๆจะทำยังไงกับเพื่อนคนนี้ดีครับหรือจะพูดยังไงดีครับ
2: แล้วส่วนตัวเองอ่ะจะหยิบกี่ชิ้นคะ
0: เออนี่สำคัญจะหยิบเพราะเมื่อกี้เพื่อน
2: เพราะว่าเพื่อนก็เดินมาบอกว่าเพื่อนมาเดินมาบอกว่าเฮ้ยเรายังหยิบไปสองเลยใครเขาก็ทำกันอย่างเงี้ยไม่มีใครว่าไม่เข้าไม่เห็นหรอกหยิบ
0: เอาไหมเอาไหมเอาไหมเออน่าสนใจนะคำตอบนี้นะท้าทายเด็กๆจังเลยเนาะครับเอาละครับตอบมาเลยนะเด็กๆวันนี้มันเกิดเพื่อนก็เอาขนมมาใส่ถาดมาเลยโอ้มีนับอยู่แล้วเนี่ยครบคนได้คนละชิ้นพอดีเลยเพื่อนเราในห้องแล้วก็มีเพื่อนเราคนนึงเดินไปหยิบมา2ชิ้นเลยเราก็เห็นอยู่ใกล้ๆแล้วเขาบอกว่าเออหยิบเถอะเขาไม่ได้บอกนี่ว่าให้หยิบกี่ชิ้นเนาะเด็กๆจะหยิบไหม
2: เขาบอกว่าคนละชิ้นเขาพูดว่าหยิบคนละชิ้นค
0: ่
2: ะ
0: เหรอแต่คนนี้จะหยิบ2ชิ้นอยู่ดีใช่ไหม
2: ใช่
0: เออแล้วเขาบอกเราว่ายังไงครับประพันธ
2: ์ก็บอกว่าเอ้ยเขาไม่เห็นลองหยิบไปเถอะ
0: นะเออเด็กๆจะทำยังไงดีครับเนี่ยถ้าเพื่อนคนนี้พูดอย่างนี้เนาะว่าคำถามวันนี้ท้าทายเด็กๆน่าดู

0: ่เลยนะเนี่ยเนาะเอาละครับใครอยากจะตอบ02-218-3975-7ครับ02-218-3975-7ครับตอบได้เลยครับ
1: เด็กๆจะโทรศัพท์ก็ได้หรือว่าจะพิมพ์มาได้ที่ LINE @jularadio นะคะ
0: ครับ
1: LINE @jularadio สะกดอย่างนี้นะคะ CHULARADIO ค่ะ CHULARADIO นะคะโทรศัพท์ตอบก็ได
0: ้
1: พิมพ์ตอบมาก็ได้นะคะ
0: ครับ
1: งั้นเราก็ยังไม่มีก็เราก็จะให้ฟังนิทานก่อนนะคะเด็กๆค่ะ
0: ครับ
1: ในช่วงสนุกจังฟังนิทาน
0: ครับ
2: ช่วงสนุกจังฟังนิทาน

0: เสียงเพลงนำมาแล้วแต่ว่ายังไม่เล่าคุยกับเด็กๆก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะแนะนำตัวเลยค่ะ
1: น้องละอ้อนใส่ฉายาเด็กน้อยค่ะ
0: น้ำมนต์เด็กน้อยนะครับ
2: อ๋อน้ำมนต์เด็กน้อย
0: น้องน้ำมนต์ได้ฟังคำถามแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: น้ำมนต์จะทำยังไงดีครับจะบอกเพื่อนคนนั้นว่ายังไงหรือจะทำยังไงดีครับ
1: หนูก็จะไปเอาขนมมาเพิ่มแต่ว่าถ้าหนูไม่มีขนมหนูก็จะไปบอกครู
0: หรอ
2: ก่อนเดี๋ยวน้ำมนต์จ๋าก่อนอื่นเลยเนี่ยก็ไปหยิบขนมกี่ชิ้นคะน้ำมนต์หยิบกี่ชิ้นคะ
1: หนึ่งชิ้น
2: แล้วเพื่อนบอกน้ำมนต์ว่าเอ้ยหยิบกี่ชิ้นก็ได้ไม่มีใครเขาเห็นหรอกน้ำมนต์จะว่าไงเนี่ยคะ
1: หนูก็บอกเพื่อน
0: บอกเพื่อนว่าไงคะ
2: บอกว่า
1: แบ่งเพื่อนด้วยสิเพื่อน
0: แบ่งเพื่อน
2: แบ่งเพื่อนด้วยสิเพื่อน
0: นะครับ
2: สิเพื่อนนะ
0: แล้วจากนั้นที่น้ำบอกว่าจะไปบอกครูแล้วไปบอกครูว่ายังไงคะจะเดินไปบอกครูว่ายังไงคะน้องน้ำมนต์
2: คือถ้าเขาบอกว่า
1: ครูขาเพื่อนไปหยิบ2ชิ้นแล้วค่ะ
2: อ๋อครูขาเพื่อนไปหยิบ2ชิ้นแล้วค่ะ
0: ครับได้เลยครับ
2: ไปเอาต่อค่ะ
0: ครับแล้ววันนี้น้องน้ำมนต์มีอะไรจะส่งข่าวไหมคะ
1: มีไหม
0: มีอะไรจะเล่าให้เราฟังไหมให้เพื่อนเพื่อนฟังด้วย
1: มีป่ะ
0: มีใช่ไหมคะอ่ะเล่าได้เลยค่ะ
1: ที่โรงเรียนวันนี้เล่นแมกเน็ตกับเพื่อนสนุกมากเลยค่ะ
0: เล่นแมกเน็ตเหรอเอาไปติดที่ไหนอะคะ
2: แมกเน็ตนี่คืออะไรคะแมกเน็ตคืออะไรคะ
1: แมกเน็ตก็คือแมกเน็ตที่ต่อเป็นชุดอะ
0: โอ้ชุดต่อที่มันเป็นแม่เหล็กแล้วมาต่อกันเป็นรูปร่างต่างๆใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อตอนนี้เด็กๆกำลังชอบเล่นเลยนะ
2: แมกเน็ตก็คือแม่เหล็กใช่ไหมคะแล้วก็ต่อกันเป็นชุดเลย
0: นี่เด็กชอบ
2: น้ำมนต์จ๋าน้ำมนต์คิดยังไงกับเด็กคนที่หยิบเพื่อนอีกคนที่หยิบไป2อันนะคะ
0: คิด
1: ก็เฉย
0: อ๋อเฉยเนาะ
2: ก็เฉยนะคะ
0: ครับ
2: แล้วเขาบอกว่าเขาเป็นเพื่อนน้ำมนต์ได้ไหมเราไปเป็นเพื่อนกันได้ไหมโอ้เรามีขนมตั้งเยอะเนี่ยเราหยิบเกินมาสบายสนุกจังเลย
0: ได้ไหมคะ
1: ก็ได
2: ้ก็ได้นะคะแล้วก็หยิบขนมที่เกินมามาแบ่งกับน้ำมนต์ด้วยค่ะใช่ไหมคะ
1: ใช
2: ่แล้วน้ำมนต์ก็ยอมกินกับเขาใช่ไหมคะ
1: ใช
2: ่หรออันที่เขาหยิบมา2อันเนี่ยแล้วก็มาแบ่งน้ำมนต์ด้วยได้ใช่ไหมคะ
1: เกินค่ะ
0: อ๋อหยิบเกินเราก็ไม่กินใช่ไหมคะ
2: โอเคอ๋อค่ะเกินมานะคะ
1: แล้วก็จะไม่เอาไปคืน
0: อ๋อ
2: บอกว่าเอาไปคืน
0: ได้ครับ
2: เอาเพลงนะคะ
0: อยากฟังเพลงอะไรครับน้องน้ำมนต
1: ์อยากฟังเพลงเครื่องบิน
0: ได้เลย
2: เครื่องบิน
0: ครับ
2: ค่ะ
0: เพลงครับเดี๋ยวฟัง
2: เพลงนะคะขอบคุณน้องน้ำมนต์นะคะสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: มาอีกไหมคะ
1: ยังไม่มีครับยังไม่มีย
0: ังไม่มีเลยไม่มีงั้นเราก็
1: ฟังนิทาน
0: ฟังนิทานของเราแล้วค่ะเชิญค่ะ
1: มาแล้วครับตีเด็กครับนิทานชุดหนูดีกับพี่กลางนะครับวันนี้เสนอตอนกระติกน้ำของหนูดีนะครับหนูดีก็เด็กคงจำได้เนาะตอนนี้อยู่อนุบาล2เอ้ยเนาะตั้งแต่เข้าเรียนเลยตั้งแต่อนุบาล1เนี่ยหนูดีก็มีกระติกน้ำอยู่เพื่อนๆมีทุกคนเลยเด็กๆที่ฟังนี่มีไหมครับที่เราสะพายไปโรงเรียนน่ะไว้เติมน้ำน้ำดื่มของเราคนละใบเนาะตอนอนุบาลหนึ่งหนูดีก็มีนะแต่ว่าหนูดีไม่เป็นกระติกน้ำของพี่กลางได้มานะครับแต่ทีนี้พอขึ้นอนุบาลสองนี่ณพรซื้อกระติกน้ำใบใหม่ให้บอกเนี่ยใบเนี้ยเหมาะกับหนูดีเลยนะไปเลือกอยู่ตั้งนานแน่หนูดีพอเห็นกระติกน้ำที่เป็นแบบประจำตัวที่ณพรซื้อมาให้นะโอ้ชอบใจมากเลยนะครับเด็กทายซิทำไมหนูดีถึงชอบใจกระติกน้ำใบนี้ครับประพันธ์รู้ไหมเด็กๆรู้ไหม
0: ไม่รู้ค่ะไม่รู้รอฟังอยู่ค่ะ
1: เพราะว่าเป็นกระติกน้ำสีชมพูแล้วที่มันมีลายเป็นรูปกระต่ายน้อย3ตัวด้วยโอ้โห
0: หนูชอบพอดีเลยค
1: ่
0: ะ
1: ใช่เลยเพราะฉะนั้นทุกเช้าหนูดีก็จะเนี่ยคุณแม่เติมน้ำไม่เสร็จก็สะพายกระติกน้ำอันนี้ไปโรงเรียนด้วยทุกคนเลยนะนี่เป็นกระติกน้ำประจำตัวเลยแล้วก็มีป้ายชื่อเล็กๆติดไว้ด้วยนะที่กระติกน้ำนี่ว่าของหนูดีเพราะจะได้รู้ว่าเป็นกระติกของใครนะครับนะครับแล้วพอไปถึงใช่ไหมที่หน้าห้องเนี่ยทุกคนก็จะมีพอจะก่อนจะเข้าเรียนเนี่ยจะมีชั้นวางของอยู่นั่นแหละที่นั่นจะได้เด็กๆทุกคนได้เอากระติกน้ำไปวางไว้หน้าของแต่ละคนแต่เดี๋ยวพักกลางวันก็มาหยิบไปนะครับนี่วางเรียงเลยถ้าเราเดินตามแล้วเราไปดูที่ชั้นวางของเด็กๆนั้นเราจะพบกระติกน้ำหลากสีเลยนะครับที่มีชื่อติดอยู่ของประพันธ์ตอนเด็กๆมีกระติกน้ำใช่ไหมครับ
0: จำไม่ได้แล้วค่ะ
1: จำไม่ได้เหรอโอ้ของพี่แมวมีนะเท่มากเลยล่ะเป็นลายรูปอุลตร้าแมนแต่ของเพื่อนหนูดีส้มจุกเนี่ยเขามีกระติกน้ำที่มีลายเป็นรูปนางฟ้านี่ส้มโอก็มีกระติกน้ำลายเจ้าหญิงส่วนต้อมนี่เด็กผู้ชายนะมีกระติกน้ำเป็นลายเครื่องบินไอพ่นนี่ละวิทย์ก็มีกระติกน้ำลายหุ่นยนต์เลยนะทุกคนก็จะดูแลกระติกน้ำของตัวเองอย่างดีเลยล้างสะอาดนะครับวางไว้นะครับนี่แล้วก็มานะครับแต่ของกระติกน้ำบางคนก็เป็นเซฟเรียเป็นอะไรธรรมดาก็มีเนาะแต่จะมีชื่อติดอยู่และเนี่ยทุกวันเลยพอเสร็จปุ๊บพอกลับบ้านปุ๊บเด็กๆก็จะมาหยิบกระติกน้ำจากที่ชั้นวางของกลับบ้านไปนะครับวันนี้หนูดีตอนที่นั่งเรียนอยู่ตอนบ่ายๆเนี่ยหนูดีนประพันธ์ทายซิหนูดีนึกถึงเรื่องอะไรนึกถึงเรื่องอะไร
0: ไม่รู้ค่ะ
1: นึกถึงว่าอยากจะรีบกลับบ้านจังเลยวันนี้เฮ้แล้วทำไมหนูดีถึงอยากรีบกลับบ้านแล้ววันเนี้ยเพราะว่าหนูดีเพิ่งได้ของขวัญมาเหมือนกันเป็น
0: หนูนะว่าหนูดีหิวข้าว
1: หิวอยู่ครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพอขึ้นรถคุณแม่จะมีขนมให้รองท้องเล็กน้อยนะครับก็หนูดีอยากจะกลับไปวาดรูปเพราะเพิ่งได้ของขวัญเป็นสีไม้กล่องใหญ่เลยพระพันเปิดดูแล้วมันมีสีละลานตาไปหมดเลยต้องวาดสวยมากเลย
0: อยากกลับบ้านไปวาดรูปเล่นจังเลย
1: ใช่เนาะคุณพ่อก็เมื่อวานคุณพ่อเอากระดาษที่ใช้แล้วด้านหนึ่งอ่ะด้านหนึ่งยังว่างๆนะตัดเตรียมเป็นสมุดไว้ให้เล่มเบลิ่มเลยเดี๋ยวจะวาดให้เต็มที่เลยนะหนูดีก็นึกถึงใช่เลยนะครับพอถึงเวลานี่ได้ยินเสียงเลิกได้แล้วโอ้โหเพื่อนกันเอ๊พวกเราไปรอรับคุณพ่อคุณแม่มารับดีกว่าเด็กก็ออกมาจากห้องนะครับเดินกันมาใหญ่เลยนะครับก็เป็นธรรมดาใช่ไหมครับเด็กๆก็พอออกมาสิ่งที่เด็กๆจะไม่ลืมเลยคือไปหยิบตรวจกระเป๋าตรวจอะไรเสร็จก็ไปหยิบกระติกน้ำที่วางไว้ที่ชั้นวางของกลับบ้านกันแต่วันนี้หนูดีรีบนะอยากวาดรูปมากเลยวิ่งไปเลยนะเพราะคุณแม่มารับเร็วด้วยวันนี้วิ่งขึ้นรถเลยปุ๊ม
0: ฟอฟงมาแล้วสวัสดีค่ะคุณแม่
1: ใช่คุณแม่ก็บอกอ้าวรีบเร็วลูกโอ้โหวันนี้ต้องรีบแล้วล่ะฝนฟ้ามืดเลยเดี๋ยวฝนตกแล้วรถติดเนาะกลับบ้านกันคุณแม่ก็ขับรถไป นะครับหนูดีก็กินขนม

0: นี่คุณแม่เตรียมไว้ให้ด้วยเนาะแต่ละนุ่นนี่ก็ดีใจมากเลยเดี๋ยวจะนึกถึงจะวาดรูปนะครับแต่พอไปถึงที่บ้านวางกระเป๋าเสร็จอาบน้ำอาบท่าทำอะไรเสร็จหนูดีนึกได้ว่าเกิดอะไรขึ้นครับ
1: แม่คะหนูแม่เห็นกระติกน้ำหนูไหมคะ
0: คุณแม่ว่าไงครับ
1: แม่ไม่ได้สังเกตจ้ะแต่ว่าเห็นแต่หนูถือกระเป๋ามาอย่างเดียวนะจ๊ะ
0: เอาละสิเด็กๆแสดงว่าหนูดีลืมกระติกน้ำไว้ที่ชั้นวางของนั้นหน้าห้อง
1: อยู่ตรงไหนนะหนูว่าหนูก็ไม่แน่ใจว่าหนูหยิบหรือเปล่าแต่วันนี้หนูรีบค่ะคุณแม่ค่ะหนูอาจจะลืมก็ได้
0: ใช่ก็น่าจะลืมเนาะคนนี้ก็จะไม่มีกระติกน้ำคุณแม่ก็เลยบอกกับหนูดีว่ายังไงนะครับ
1: หนูว่ากระติกน้ำเราจะหายไหมจ๊ะเพราะเพิ่งซื้อใบใหม่เอี่ยมเลยนะจ๊ะ
0: ใช่เนาะสวยด้วยเนาะหนูดีก็คิดว่าอาจจะหายก็ได้นะเพราะมันอยู่ที่ชั้นวางของหน้าห้องใครเดินผ่านไปผ่านมาก็เห็น
1: ถ้าหายแล้วทำยังไงดีจ๊ะหนูดีจ๋าหนูว่าหนูก็ต้องซื้อใหม่ค่ะคุณแม
0: ่
1: คือหนูให้หักจากค่าขนมของหนูก็ได้ค่ะ
0: เนาะคุณแม่ว่ายังไงครับ
1: ก็ดีจ้ะ
0: นะก็เป็นอันตกลงนะถ้าเกิดกระติกน้ำใบโปรดหายไปแล้วจะต้องซื้อใหม่เนี่ยค่ากระติกน้ำเนี่ยจะหักจากค่าขนมของหนูดีเนาะ
1: ได้ค่ะวันนี้หนูเศร้าจังเลยอ่ะ
0: วันนั้นหนูดีตกลงเลยวันนั้นเลยไม่ได้วาดรูปเลยครับไม่อยากวาดแล้วเน
1: า
0: ะ
1: ไม่อยากวาดแล้ว
0: ใช่เศร้าเลยนะครับ
1: ข้าวก็ไม่อยากกินเลย
0: แต่ก็ต้องกินอยู่ดีเนาะเช้าวันรุ่งขึ้นหนูดีเป็นวันนี้เป็นวันที่ไปโรงเรียนด้วยไม่ได้สะพายกระติกน้ำไปเนาะเพราะว่าลืมไว้ไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างแต่พอหนูดีไปถึงโรงเรียนคุณครูบอกว่ายังไงนะครับ
1: หนูดีจ๋าเมื่อวานนี้หนูลืมกระติกน้ำไว้นะจ๊ะน่ะมีคุณเขาเจอนะจ๊ะแล้วก็เอามาไว้ที่ห้องธุรการจ้ะ
0: ใช่เลยครับหนูดี
1: รับคืนไปนะจ๊ะ
0: หนูดีก็ตาโตเลยแล้วก็ส่งเสียงพูดว่ายังไงนะครับ
1: เจ้าหนูไม่ต้องถูกหักค่าขนมแล้วดีใจที่สุดเลย
0: ใช่แล้วก็ที่สำคัญก็เป็นกระติกน้ำใบโปรดด้วยเพราะว่าถ้าเกิดไปซื้อใหม่จะได้ใบที่สวยแบบนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะก็ยังโชคดี
1: เพื่อนเพื่อนน่ารักทุกคนเลยนะ
0: ใช่
1: ไม่เอาไปด้วยเยี่ยม
0: ใช่แล้วครับนี่แหละหนูดีก็รีบวิ่งไปรับกระติกน้ำคืนทันทีเลยนะครับแล้วก็ดีใจมากเลยครับนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งและวันหนึ่งที่หนูดีได้เจอนะครับจบแล้วครับ
1: เพื่อนๆค่ะเพื่อนๆขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะน
0: ี
1: ่เราได้กระติกน้ำคืนแล้วไม่รู้ใครเป็นคนหยิบมาให้เราไปให้คนครูขอบคุณทุกคนเลยนะ
0: ครับนี่แหละครับเด็กๆครับการนิทานเรื่องหนูดีกับพี่กลางครับแม่วันนี้เกือบไปแล้วนะเนี่ยกับกระติกน้ำใบโปรดเก็บหายไปแล้วเน
1: า
0: ะ
1: เกือบถูกหักค่าขนมด้วยนี่
0: อันนี้สำคัญเลยนะครับนี่แหละครับเรื่องราวของหนูดีกับพี่กลางครับ
1: งั้นเดี๋ยวเราทวนคำถามเร็วๆอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่เด็กๆจะได้ฟังเพลงกันนะคะวันนี้ก็ขอกันมาเยอะเหมือนกันค่ะ
0: คำถามก็คือวันนี้วันเกิดเพื่อนเพื่อนเอาขนมมา1ถาดเลยมีจำนวนพอดีกับเพื่อนๆในห้องเลยแล้วก็ทุกคนก็เดินมาหยิบกันคนละชิ้นแต่เด็กๆเห็นเพื่อนคนนึงหยิบ2ชิ้นแล้วเพื่อนคนนั้นบอกกับเราว่ายังไงนะครับบอกว่าหยิบก็ได้ใช่ไหมหยิบกี่ชิ้นก็ได้ไม่มีใครเห็นหรอกเนาะ
1: ใช่เพื่อนคนที่วันเกิดนะเขาบอกหยิบเป็นคนละชิ้นนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนทุกคนก็ออกไปเข้าแถวหยิบกันใหญ่เลยมีอยู่คนหนึ่งไปสองชิ้นเราเห็นพอดีเลยแล้วก็หันมาบอกเราว่าเฮ้ยใครเขาก็หยิบกันเหม็นเป็นไรเลย
0: เอาละครับเด็กๆจะบอกกับเพื่อนคนนี้ว่ายังไงและเด็กๆจะหยิบขนมกี่ชิ้นครับตอบมาได้เลยนะรีบตอบมาเลย02-218-3975-7นะครับ02-218-3975-7ครับ
1: ค่ะพิมพ์มาได้ที่ LINE @julareadio นะคะ
0: ครับ
1: LINE @julareadio ค่ะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวค่อยๆคิดก็ได้นะคะแล้วก็ฟังเพลงกันนะคะในช่วงคลื่นเคลงกับเพลงเด็ก

0: ให้ฟังเพลงแรกกันนะคะชื่อเพลงว่าน้ำเปล่าคือน้ำเปล่าๆน้ำดื่มนะคะนะคะอร่อยที่สุดเลยนะคะฟังเพลงน้ำเปล่าอยู่ในโครงการเด็กไทยดูดีมีพลานามัยโดยคณะสาธารณสุขมหิดลค่ะเชิญค่ะ
1: ครับ

0: ถ้าถามเด็กๆนะคะเด็กๆก็บอกว่าโอ้ยหนูก็อยากกินน้ำแดงนะคะมันหวานชื่นใจดีนะคะแต่ก็รู้นะคะว่ารู้นะคะว่าเด็กๆพ่อพันก็กินนะน้ำอัดลมน้ำแดงน้ำเขียว
1: ครับ
0: ซ่าๆอร่อยใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: แต่พอเราโตขึ้นเราก็รู้ว่าโ
1: อ
0: ้มันมีแต่น้ำตาลเต็มไปหมดเลยนะ
1: ครับ
0: แล้วก็เลิกดื่มเลยค่ะทุกอย่างเลิกหมดเลยนะคะแล้วก็ดื่มน้ำเปล่าแล้วพ่อพันทุกครั้งที่ดื่มก็จะบอกว่าโอ้ยอร่อยจังเลย อร่อยจริงๆนะคะเพลงนี้ชื่อเพลงน้
1: ำเปล
0: ่
1: า
0: แล้วพี่อาริฟบอกว่าไปนะตอนที่พี่แมวเล่านิทานและให้ทายว่า
1: คุณ
0: ติดของหนูดีมีความพิเศษยังไง
1: คุณแม่แอนคุณแม่แอนของแม่ของพี่เพิ่มครับใช่ครับ
0: พี่เพิ่มแล้วไงอ่ะตอนที่พี่แมวเล่านิทานแล้วให้ทายว่ากระติกของหนูดีมีความพิเศษยังไงแม่ทายถูกทั้งสีและลายกระต่ายด้วยค่ะเพิ่มถามแม่รู้ได้ยังไงแม่ก็บอกว่าคิดแบบเด็กผู้หญิงไงเออเนาะ
1: ครับ
0: ถ้าลายเด็กผู้ชายนี่ของพี่แม่เป็นลายนะ
1: เป็นหุ่นยนต์มั่งเป็นเครื่องบินมากครับนะครับ
0: แปลก
1: ครับ
0: แล้วอีกคนนึงส่งข่าวว่าไงนะคะพี่หมี
1: อ๋อคำตอบของพี่หมีก็พี่หมีตอบคำถามมาไงครับพี่หมี
0: ค่ะแล้วก็บอกว่าฝนตกแรงขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะส่งข่าว
1: ครับ
0: แล้วก็ทำคลิปข้อมูลเกมลง YouTube
1: ใช่ครับ
0: มีคนมาเม้นว่าขอบคุณครับพอดีหากำลังหาข้อมูลอยู่พอดีเลยก
1: ็
0: พี่หมีก็รู้สึกว่าดีใจที่เป็นประโยชน์นะคะ
1: ครับแล้วพี่หมีก็ตอบคำถาม
0: มาแล้วแล้วขอเพลงมาแล้วครับ
1: รับ
0: สับครับรับสับและยังไงต่อ
1: ครับ
0: และก็ฟังเพลงต่อค่ะเด็กๆค่ะ
1: ต่อนะคร
0: ับ กับรายการยิ้มแย้มแก้มใสนะคะ
1: ครับ
0: เพลงตามคำขอเพลงยิ้มค่ะยิ้มนะคะอยู่ในอัลบั้มเจ้ยเจ้าค่ะวันนี้เพลงนี้พี่ของขวัญฉายาวาดรูปขอมานะคะพี่ของขวัญและคุณยายปราณีนะคะฟังเพลงยิ้มด้วยกันค่ะ
1: ครับ

0: ยิ้มกันได้ยังคะเด็กๆคะ
1: ยิ้มปากกว้างเลยตอนนี
0: ้สายฝนก็ด้วย
1: ใช่
0: นะคะฝนตกไม่หยุด
1: ครับ
0: ฟังเพลงตามคำขอกันต่อนะคะ
1: คร
0: อบครัวกระต่ายนะคะตลกต๊อกนะคะอยู่ในเป็นเพลงของสโมสรพึ่งน้อยค่ะเพลงนี้คุณพ่อธงฉายายอนนอนเล่นนะคะซึ่งเป็นคุณพ่อของน้องแคลร์ฉายานอนหลับและน้องคลาร์กฉายานอนดิ้นครอบครัวกระต่ายเชิญฟังค่ะ

0: ครับอีกหนึ่งเพลงนะคะตามคำขอค่ะเพลงนี้พี่หมีอ่ะนักแต่งเพลงนักแต่งเรื่องราวเขาขอมาไม่เคยฟังเลยนะคะ
1: นะคร
0: ับ เด็กๆลองฟังดูนะคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะคนที่ฟังภาษาใต้รู้เรื่องเนี่ยก็รู้แต่จะพอจะฟังรู้เรื่องนะคะ
1: ครับ
0: เพลงชื่อน้องนอนให้สบายก
1: ็
0: คือเป็นเพลงกล่อมเด็กภาคใต้ค่ะ
1: ค
0: นะคะโดยย่าปุ๋ยคุณครูวนิดาปัทมรุตเนี่ยร้องไว้เป็นร้องเพลงกล่อมเด็กให้นอนหลับให้สบายฟังดูค่ะน้องนอนให้สบายเชิญค่ะ
1: ครับ

0: ั้นนะคะ
1: มัน
0: ก็จะเห็นไหมเราเป็นเพลงกล่อมเด็กนะจะร้องร้องแบบทอดเสียงยาวๆแล้วเด็กๆฟังก็เพลินแล้วตาก็ค่อยปลือลงปลือลงแล้วก็ปลือลงแล้วก็หลับเลยนะคะ
1: ครับใช่ครับ
0: นะในเพลงเนี้ยมันจะมีคำว่าแม่ซื้อเนี่ยอย่ามาหยอกล้อนะเดี๋ยวเด็กเดี๋ยวตัวเล็กไม่ยอมนอนนะคะ
1: ค
0: แม่ซื้อเนี่ยก็เป็นคำว่าแม่ซื้อนะคะไม่ใช่ซื้อของนะเป็นชื่อแม่ซื้อก็คือตามความเชื่อโบราณเนี่ยก็หมายถึงเทวดาหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยจะปกป้องรักษาเด็กทารกแรกเกิดนะคะนะจนอายุถึง12เนี่ยนะเพราะเด็กเชื่อว่าเด็กทุกคนจะมีแม่ซื้อประจำวันเกิดคอยดูแลไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยค่ะนะบางทีแม่ซื้อก็จะแย่ให้เด็กยิ้มให้หัวเราะหรือว่าให้ร้องไห้ก็มีนะคะ
1: ครับ
0: โอ้แปลกดีนะคะเอาละเด็กๆค่ะหมดหรือยังหมดแล้วค่ะนะคะ
1: คร
0: ับ เพลงตามคำขอนะคะเราก็จะทวนคำถามไหมคะพี่แมว
1: ทวนดีกว่าครับเดี๋ยวพวกเด็กๆฟังเพลงกันเพลินอาจจะลืมเอ๊ะคำถามอะไรเนาะคำถามก็คือเป็นวันเกิดของเพื่อนเราแล้วเพื่อนเราเขาก็เตรียมขนมมาให้เพื่อนๆทุกคนเลยเขาบอกอ้าวหยิบคนละชิ้นนะแล้วก็เด็กๆก็มาเข้าแถวหยิบกันนะครับทีนี้มีเพื่อนเราคนนึงเนี่ยอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยเขาไม่หยิบคนละชิ้นเขาหยิบ2ชิ้นแล้วก็หันมาบอกเราว่าหยิบสิใครๆเขาหยิบ2ชิ้นกันหยิบเถอะเนาะเด็กๆจะหยิบขนมกี่ชิ้นดีครับจะหยิบตามเพื่อนคนนี้ไหมหรือหยิบแค่ชิ้นเดียวเนาะแล้วก็เด็กๆจะพูดกับเพื่อนคนนี้ว่ายังไงครับแต่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้เนาะเขาบอกหยิบเพื่อนเจ้าของวันเกิดว่าหยิบได้เลยคนละชิ้นนะมีมาพอดีเลยนะแต่คนเนี้ยเขาอยู่ข้างหน้าเราเขาหยิบ2ชิ้นเลยแล้วก็บอกใครๆก็หยิบได้เอาสิเด็กๆจะหยิบขนมกี่ชิ้นและจะบอกกับเพื่อนคนนี้ว่าอย่างไรดีนะครับอยากส่งเสียงมาตอบก็022183975-7นะครับ022183975-7หรือว่าบางคนบอกเอ๊ะอยากพิมพ์นะก็พิมพ์ได้ที่ยังไงนะครับปัน
0: ค่ะก็พิมพ์มาได้ที่ LINE @julareadio นะคะ
1: ครับ
0: LINE @julareadio ค่ะ
1: ครับ
0: ทั้งโทรศัพท์ก็ได้ LINE ก็ได้นะคะตอนนี้ยิ้มแย้มแก้มใสถามคำถามอยู่นะคะเด็กๆอยากตอบก็เชิญ
1: และ
0: อยู่ในช่วงเพลงเด็กด้วย
1: แล้วก็เด็กๆก็ตอบมาแล้วทางโทรศัพท์สวัสดีครับ
0: เชิญค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: เสียงน้องแคลสวัสดีค่ะ
1: แนะนำตัวเลยครับ
2: คลาสก็อยู่ด้วยนะคะตอนนี้วิ่งปีนก็อีกมาหาแล้วค่ะ
1: ปีนมาแล้วปีนมาแนะนำตัวเร็วแนะนำตัวเร็วว่าไงครับคลาสแนะนำตัวไหม
3: ไม่แนะนำ
2: คร
3: ับ
1: หรือยังปีน
2: แย่งที่เพื่อที่จะได้นอนค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คงยังไม่ยอมแนะนำตัวค
1: ่
2: ะ
1: ไม่เป็นไร
0: กำลังยุ่ง
1: อืมน้องแคลจะตอบว่ายังไงดีคะ
2: ก็จะหยิบแค่ชิ้นเดียวแล้วก็บอกเพื่อนว่าเพ้อหยิบไป2ชิ้นได้ไง
1: มัน
2: มีแค่จำนวนที่พวกเราทั้งห้องรวมกันนะ2ชิ้นคนอื่นเขาจะไปมีได้ยังไงแล้วชื่อว่าคนอื่นก็หยิบกันไปคนละ2ชิ้นนั่นคงไม่จริงเห็นหยิบกัน1ชิ้นทุกคนเลย
1: บอกเสียงหนักแน่นเลยเนาะได้ครับได้เลยครับแล้วเคยเกิดเหตุการณ์อย่างนี้จริงๆไหมครับน้องแคล
2: ไม่เคยค่ะเคยแต่มีเพื่อนเอาของมาแจกแล้วคุณครูก็จะบอกว่าเพื่อที่จะเป็นการที่เด็กนักเรียนทั้งหลายจะได้ไม่ทะเลาะกันครูจะให้เด็กๆที่เอาของมาแจกเอาไปแจกตามโต๊ะเลยค่ะไม่ต้องให้เลือกค่ะแล้วอยากได้ชิ้นไหนก็เอาไปแลกกันเองค่ะ
1: ครับครับ
0: ใช
1: ่ครับได้ครับแล้วตอนนี้คลาร์กอยากตอบหรือยังครับอยากตอบหรือยังครับคลาร์ก
4: ตอบไหมครับ
1: ตอบไหมครับหรือยังนอน
2: คิดไม่ออก
1: อ๋อคิดไม่ออกครับ
0: คิดไม่ออก
1: ไม่เป็นไรครับ
0: แล้วหนูจะหยิบกี่ชิ้นคะ
1: เออหยิบกี่ชิ้นดีหยิบกี่ชิ้นดีครับคลาร์ก
2: ชิ้นเดียว
0: เขาบอกว่าให้หยิบให้หนูก็หยิบชิ้นเดียว
1: ครับ
0: หนูหยิบชิ้นเดียว
1: ได้ครับ
0: แล้วเห็นเพื่อนหยิบไป2ชิ้นหนูก็เฉยๆใช่ไหมคะ
1: ว่ายังไงครับ เฉยๆหรือไม่

0: ูดกับเพื่อนหรือไม่พูดเลย
1: ไม่บอกครูครับ
0: หรออ ๋
2: อไม่บอกครูใช่ไหมคะ
0: ครับได้ครับครับ
2: ครับ
0: แล้ววันนี้ใครมีอะไรจะส่งข่าวไหมครับมีไหมครับ
1: มีค่ะ
2: ที่บ้าน
0: เฮ้ยส่งข่าวได้เลยค่ะ
1: ก็คือพรุ่งนี้หนูต้องแข่งแฟนพันธุ์แท้สุนทรภู่รอบ2จริงกับฝั่งไทยค่ะ
0: จ้าจ้า
2: โอ้โอ้
0: เนาะก็เตรียม
2: ตัว
0: เนาะใช่ไหมครับเตรียมตัวพร้อมอยู่แล้ว
1: ก็พร้อมแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็ส่งเสริมเยอะแยะเอาปริ้นพี่พูดปริ้นนี่มาให้อ่านค่ะ
0: ครับ
2: โอ้เยี่ยมเลยเห็นไหมคะ
0: ครับ
2: นะเด็กมีกิจกรรมคุณพ่อคุณแม่คอยส่งเสริมอันเนี้ย ดีมากๆเลยค่ะ
0: ครับได้ครับ
2: แล้วเพลงนะคะ
0: วันนี้คุณพ่อจะขอเพลงไหม
1: คุณพ่อก็ต้องขอสิคะ
0: เออได้เลยครับคุณพ่อครับ
3: สวัสดีครับ
0: ครับ
2: สวัสดีคุณพ่อธงค่ะ
3: ครับผมครับพรุ่งนี้วันศุกร์ขอเพลงพระราชนิพนธ์ครับสายฝนครับ
0: ค่ะได้เลยครับ
2: ขอเพลงสายฝนแถวบ้านฝนตกไหมคะ
3: ตกหนักเลยครับ
2: โอ้โหเนอะ
3: ไปรับเด็กๆนี่ชุลมุนเลยครับ
0: ครับ
2: วันนี้โอ้ตกหนักน่าจะทั่วท่วนเลยนะคะฝนตกหนักเลย
3: ครับใช่ครับ
2: แถวจุฬาก็ตกแถวนั้นก็ตกนะคะแต่ไม่หนักไหมค่ะขอบคุณน้องแคลร์น้องคลาคุณพ่อธงและคุณแม่นุชนะคะ
0: ครับ
3: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณสวัสดีค่ะ
0: ครับ
2: เป็นครอบครัวที่น่ารักที่สุดเลยดูแลลูกอย่างดีนี่ไม่มีโทรศัพท์กันด้วยนะคะเด็กๆไม่มีโทรศัพท์นะคะก็ไม่เห็นต้องอายเพื่อนเลยเน
0: า
2: ะ
0: ใช่เลยครับก็มีกิจกรรมอะไร
2: เขามีกิจกรรมสนุกของเขาม
0: ากมายเลยนะครับ
2: นะคะเป็นเรื่องที่ดีอย่างยิ่งเลยนะคะ
0: ครับ
2: คราวนี้เราก็จะให้ฟังเพลงต่อกันเลยนะคะ
0: ครับ
2: นะเป็นเพลงที่ที่เหลือนะคะเพลงรูปร่างรูปทรงนะคะหรือว่าเพลงแม่จิ้งจกหรือว่าเก๊กหวยถ้วยใหญ่ๆพี่แวดไม่ใช่พี่แว่นสิพี่แวดไม่ใช่พี่แว่นอีกแล้วพี่หมีกับพี่หมีจะเลือกเพลงอะไรก็เขียนไปด้วยนะคะว่ารูปร่างรูปหรือว่าแม่หรือว่าเก๊กหวยส่วนพี่แมวจะเลือกเพลงอะไรคะ
0: อยากฟังเกี่ยวกับรูปร่างรูปทรงเนี่ยแหละครับว่ามีอะไรบ้างเนาะ
2: รูปร่างรูปทรงนะคะที่เหลือเป็นแม่กับเก๊กนั้นพี่หมีจ๋านะคะฟังเพลงรูปร่างกับรูปทรงนะคะโดย LRI Channel สถาบันวิจัยเชิญฟังค่ะ
0: ครับ

0: อืม
1: หมดแล้วค่ะ
0: หมดแล้วเน
1: าะเด็กก็เรียนรู้เรื่องรูปทรง
0: ใช่เลยครับ
1: วงกลมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมนะคะ
0: ใช่เลยคร
1: ับ เอาง่ายๆก่อนนี่พี่หมีเขาขอเพลงอะไรมาไหมคะยังไม่เขียนอะไรมาเลยอ่ะ
0: ครับ
1: นะคะ
0: ครับ
1: เอางั้นก็ประพันธ์ขอบ้างนะคะ
0: ครับ
1: พันอยากจะให้ฟังเพลงเก๊กหวยถ้วยใหญ่ๆจะได้เชื่อใจนะคะเป็นถ้วยเก๊กหวยถ้วยใหญ่ๆแช่เอาไว้ในตู้เย็นนะคะ
0: ครับ
1: โดยเพลงเด็กเจ้าตัวเล็กคิดดีเมโลดี้เชิญฟังค่ะ
0: ครับ

ในตู้เย็นใครๆเขาผ่านมาเห็นใครๆเขาผ่านมาเห็นเปิดตู้เย็นดื่มน้ำเก๊กฮวยชื่นใจชื่นใจชื่นใจชื่นใจชื่นใจชื่นใจเก๊กฮวยถ้วยใหญ่ๆแช่เอาไว้อยู่ในตู้เย็นใครๆเขาผ่านมาเห็นใครๆเขาผ่านมาเห็นเปิดตู้เย็น

็นใครๆเขาผ่านมาเห็นใครๆเขาผ่านมาเห็นเปิดตู้เย็นดื่มน้ำเก๊กฮวยชื่นใจชื่นใจชื่นใจชื่นใจชื่นใจชื่นใจเก๊กฮวยถ้วยใหญ่ๆแช่เอาไว้อยู่ในตู้เย็นใครๆเขาผ่านมาเห็นใครๆเขาผ่านมาเห็นเปิดตู้เย็นดื่มน้ำเก๊กฮวยชื่นใจชื่นใจชื่นใจชื่นใจชื่นใจชื่นใจ

ในตู้เย็นใครๆเขาผ่านมาเห็นใครๆเขาผ่านมาเห็นเปิดตู้เย็นดื่มน้ำเก๊กฮวยชื่นใจชื่นใจชื่นใจชื่นใจชื่นใจชื่นใจเก๊กฮวยถ้วยใหญ่ๆแช่เอาไว้อยู่ในตู้เย็นใครๆเขาผ่านมาเห็นใครๆเขาผ่านมาเห็นเปิดตู้เย็นดื่มน้ำเก๊กฮวยชื่นใจชื่นใจชื่นใจชื่นใจชื่นใจชื่นใจ

0: น้ำแก๊กฮวยนี่แช่อยู่ในตู้เย็นบ้านเรานะคะไม่ใช่เป็นบ้านอื่นหรือที่อื่นไปเปิดหยิบกินของเขาไม่ได้นะ
1: ไม่ได้ครับอ
0: ันนี้ของบ้านเราแล้วก็คุณแม่ก็ทำเก็บไว้แล้วก็ใส่น้ำตาลน้อยๆนะคะ
1: ค
0: ไม่หวานมากค่ะก็พันรู้เรื่องหมดเลย
1: คร
0: ับ นี่ดิคะทบทวนเรื่องคำถามหน่อยนะเดี๋ยวจะต้องอ่านคำตอบกันนะคะ
1: วันเกิดเพื่อนเพื่อนเอาขนมมาให้เราไปแจกกินแล้วมีคนละชิ้นพอดีเลยนะครับนะครับก็มีเพื่อนคนหนึ่งหยิบขนม2ชิ้นเลยเขาให้หยิบคนละชิ้นแต่เพื่อนคนนี้หยิบ2ชิ้นแล้วเด็กๆเห็นพอดีเพื่อนคนนี้ก็หันมาพูดว่าหยิบไปเถอะหยิบเท่าไหร่ก็ได้ไม่มีใครเห็นหรอกเนาะเด็กๆจะหยิบขนมกี่ชิ้นครับและก็จะพูดกับเพื่อนคนนี้ว่ายังไงครับยังมีเวลานะเด็กๆ022183975-7นะครับ022183975-7ครับ
0: เดี๋ยวนะขนมจะหมดแล้วนะเราเร็วค่ะตอบหน่อยนะคะนี่ใครจะพิมพ์มาได้ที่ LINE @jularadio ค่ะ LINE @jularadio นะคะและเราระหว่างนี้17นาฬิกาก็ผ่านอ่านคำตอบไปเรื่อยๆนะคะ
1: ใคร
0: อยากตอบก็เชิญนะคะจะโทรก็ได้จะพิมพ์ก็ได
1: ้
0: คนแรกที่ตอบมาคือพี่หมีนักแต่งเพลงนักแต่งเรื่องราวเขาก็บอกว่าพี่หมีบอกว่าผมก็จะเตือนเพื่อนๆว่าเขาเอามาให้ครบคนในห้องเลยนะถ้านายหยิบไปเกินเนี่ยก็จะไม่ได้คนที่บางคนก็จะไม่ได้กินนะ
1: ครับ
0: แล้วถ้าเกิดเพื่อนคนที่หยิบไปไม่ยอมฟังผมก็จะไปบอกคุณครูครับนะส่วนพี่อารีฟนะคะพี่อารีฟฉายาชอบแคลคูลัสก็ตอบว่าก็ผมจะบอกเพื่อนคนนั้นว่าคนอื่นจะไม่ได้กินและเพื่อนคนนั้นถ้าไม่ฟังนะถ้าไม่ฟังเราก็จะลิฟคืนเลยนะคะ
1: ลิฟเลยเน
0: า
1: ะ
0: นะแล้วก็เราก็จะเอาอันเดียวพอผมจะหยิบอันเดียวครับ
1: ครับ
0: ส่วนน้องน้ำมนต์ฉายาเด็กน้อยก็ตอบว่าหนูไปเอาขนมชิ้นเดียวพอค่ะเพราะเขาบอกว่าคนละชิ้นนะคะแต่ถ้าเพื่อนคนนั้นบอกหยิบอีกชิ้นก็ได้ไม่มีใครว่าเลยหนูก็บอกเพื่อนว่าแบ่งเพื่อนด้วยสิเพื่อนนะแล้วถ้าไม่เชื่อนะก็ไปบอกครูขาเพื่อนเขาหยิบไป2ชิ้นค่ะนะคะให้เอาไปคืนเอาไปคืน
1: นะ
0: ส่วนน้องแคลร์ฉายานอนหลับก็ตอบว่าหยิบ1ชิ้นค่ะแล้วบอกเพื่อนว่าเออหยิบไป2ชิ้นได้ไงมันมีเท่าจำนวนของพวกเราทุกคนเลยนะแล้วคนอื่นล่ะเขาก็ไม่ได้สินะแล้วก็เราเห็นทุกคนอ่ะหยิบคนละชิ้นเท่านั้นมีเธอนั่นแหละ2ชิ้นเอาไปคืนนะจนน้องคลาร์กฉายานอนดิ้นก็ตอบว่าตอนแรกคิดไม่ออกตอนหลังคิดออกแล้ว

0: ียวส่วนหนูจะหยิบชิ้นเดียวครับนะคะถ้าเกิดเพื่อนคนที่หยิบไป2ชิ้นก็จะไปบอกครูครับนะถ้าเห็นเพื่อนคนนั้นหยิบ2ชิ้นค่ะสรุปว่าเด็กๆก็ส่วนมากก็ทุกคนก็จะบอกหยิบไปชิ้นเดียวใช่ไหมมีแต่คนนั้น
1: อ่
0: ะหยิบไป2ชิ้นนะคะก็ถูกต้องค่ะเขาบอกว่าชิ้นเดียวก็ชิ้นเดียวเพราะว่าถ้าเกิดเราหยิบ2ชิ้นเพื่อนคนอื่นที่อยู่ในห้องก็จะไม่ได้คนนึงไงมันก็ไม่ดีถูกไหมนะคะเพราะฉะนั้นเราอย่าเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวคือเห็นแก่ตัวเองคนเดียว
1: ใช่เลย
0: ต้องรู้จักเชื่อฟังแล้วก็เกรงใจเพื่อส่วนรวมด้วยไม่เห็นแก่ตัวนะคะขอรับรางวัลเลยค่ะเด็กๆค่ะถูกต้องเลย
1: เสียงกีตาร์แล้วก็ต้องเป็นเสียงกระดิ่งด้วย
0: นะยังมีเวลาอยู่อีกหน่อยนึง 17:52 นาทีจบด้วยเพลงแม่จิ้งจกค่ะ
1: ครับ
0: แม่จิ้งจกเนี่ยเป็นจิ้งจกจริงๆที่เป็นสัตว์ก็จะร้องแต่ถ้าคุณแม่หรือคุณพ่อหรือใครก็ตามที่เป็นผู้ใหญ่อ่ะเวลาจะดุเราเด็กๆก็ทำเสียงยังไงคะ
1: ก็
0: เหมือนกันเลยฟังเพลงแม่จิ้งจกค่ะอยู่ในอัลบั้มเจื้อแจ้วค่ะ

0: ครับ
1: สวัสดีค่ะแม่จิ้งจกเกือบจะจบแล้วนะคะก็เราสวัสดีกันก่อนก็แล้วกันนะคะ
0: ครับ
1: รายการยิ้มแย้มแก้มใสรายการเด็กนะคะฟังได้ทุกจันทร์ถึงศุกร์เลยนะคะ5วัน 5-6 โมงเย็นค่ะทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 กลับบ้านโดยปลอดภัยนะคะรู้ว่ารถฝนตกรถต้องติดแน่ๆเลยแต่ว่าอารมณ์ดีๆหน่อยนะคะแล้วก็กลับบ้านโดยปลอดภัยกินอาหารให้อร่อยวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: รายการยิ้มแย้มแก้มใสหมดเวลาแล้วค่ะ
3: ยังจำหมดปัญญาอีกแล้วเหรออ
4: ้าวยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
3: อ้าวยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
5: ไม่เป็นไรรายการยิ้มแย้มแก้มใสจะกลับมาใหม่ฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 5-6 โมงเย็นทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 เดี๋ยวพี่จะเปิดให้ฟังเอง
3: พระเจ้าช่วยกล้วยทอดรายการยิ้มแย้มแก้มใสสนุกมากเลยครับ
6: มาติดตามความสนุกกับรายการยิ้มแย้มแก้มใสกันนะคะ
7: ใครไม่มีวิทยุจะฟังผ่านแอปจุฬาเรดิโอพลัสก็ได้นะครับ
8: อย่าลืมชวนเพื่อนๆมาฟังกันนะคะ

0: ขอบคุณครับ
1: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
2: ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีกับรายการจุฬาเดลี
3: ่สวัสดีครับคุณอยู่กับผมธนกรวัสยานนท์และนี่คือจุฬาเดลี่รายการที่จะเสิร์ฟทุกความเคลื่อนไหวของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีครับคุณผู้ฟังครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ติดอันดับ1ใน10มหาวิทยาลัยชั้นนำของอาเซียนจากการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาที่ดีที่สุดในโลก QS World University Rankings 2027ซึ่งประกาศผลอย่างเป็นทางการแล้วในวันนี้นอกจากนี้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยังครองอันดับ1มหาวิทยาลัยไทยติดต่อกันเป็นปีที่18และติดอันดับ212ของโลกโดยติดท็อป100ของโลกด้านชื่อเสียงทางวิชาการระดับนานาชาติและผลลัพธ์จากการจ้างงานสำหรับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย QSWUR 2027

0: มีสถาบันอุดมศึกษาทั่วโลกที่ได้รับการจัดอันดับกว่า 1,500 แห่งการจัดอันดับมหาวิทยาลัยครั้งนี้พิจารณาจากตัวชี้วัดต่างๆซึ่งมีการให้น้ำหนักต่างกันประกอบด้วยชื่อเสียงทางวิชาการการอ้างอิงผลงานทางวิชาการการยอมรับจากนายจ้างผลลัพธ์จากการจ้างงานสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาสัดส่วนอาจารย์ต่างชาติเครือข่ายการวิจัยระหว่างประเทศสัดส่วนนักศึกษาต่างชาติและด้านความยั่งยืนโดยในปีนี้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้คะแนนสูงขึ้นในส่วนของชื่อเสียงทางด้านวิชาการความยั่งยืนเครือข่ายการวิจัยระหว่างประเทศและสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย QSWUR 2027เป็นความภาคภูมิใจของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในฐานะสถาบันอุดมศึกษาของไทยที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติสะท้อนถึงศักยภาพของจุฬาที่มุ่งมั่นพัฒนาทั้งในด้านวิชาการงานวิจัยสู่ความเป็นเลิศและการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากลคุณผู้ฟังสามารถติดตามผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย QSWUR 2027เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์topuniversities.com ในหัวข้อ QS World University Rankings 2027ครับมาต่อกันที่ความสำเร็จของนวัตกรสาธิตจุฬาที่ได้คว้ารางวัลในงาน The Night China Shanghai International Invention and Innovation Expo 2026ซึ่งนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสามารถสร้างชื่อเสียงในระดับนานาชาติด้วยการคว้า2เหรียญทองและ1เหรียญเงินรวมทั้งรางวัลพิเศษ NRCT Special Award และ NRCT Honorable Mention Award จากงานประกวดนวัตกรรม The Night China Shanghai International Invention and Innovation Expo 2026ระหว่างวันที่11ถึง13มิถุนายนที่ผ่านมาณ Shanghai World Expo Exhibition and Convention Center สาธารณรัฐประชาชนจีนความสำเร็จในครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนกล้าคิดกล้าสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมที่ยั่งยืนเพื่อสังคมครับทั้งหมดนี้คือจุฬาเดลี่ในวันนี้พบกับเราได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:55 น.สวัสดีครับ
1: จุฬาเดลี่

0: เราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
1: จุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5

0: 5 เมกะเฮิรตซ์ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์
1: ครอบครัวไปเจอกันไปอะไรกันแบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวก่อนที่จะให้ทั้ง3ท่านตอบเนี่ยเดี๋ยวให้น้องปราดนะน้องปราดก็น่าจะถามประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกันด้วยจะได้รวบตอบทีเดียวเลย
2: จริงๆประเด็นคำถามปราดนะคะจะต่อเนื่องจากอาจารย์เพราะว่าจะเป็นเรื่องของจราจร
1: ค่ะ
2: ค่ะ
1: แล้วมันเกี่ยวอะไรคนโสดนะคะ
2: อาจจะรถติดไม่เจอคู
1: ่โอเค
2: งั้นขออนุญาตเข้าคำถามปัดก่อนได้ไหมเป็นจราจรจะได้ต่อจากเมื่อสักครู่นี้นะคะคือจริงๆปัดเห็นปัญหาตอนที่ทำข่าวเรื่องของจุดตัดทางรถไฟและปัญหาในชีวิตประจำวันที่ไปตรงไหนรถก็ติดจากการที่มีแท็กซี่จอดบ้างอะไรบ้างโอ้โหจราจรมันไม่เป็นระเบียบเลยแล้วทีเนี้ยพอจราจรมันไม่เป็นระเบียบหลายคนบอกว่าฉันนึกถึงตำรวจจราจรทีนี้พอเราย้อนกลับไปตอนที่เกิดปัญหาจุดตัดทางรถไฟที่รถไฟชนที่แยกมักกะสันนะคะปัญหาที่ปัดเห็นคือเฮ้ยเหตุการณ์ตรงเนี้ยไอ้รถจอดคล่อมรางการกลับรถไม่เป็นระเบียบอะไรเลยเนี่ยมันเกิดขึ้นทุกวันและทุกนาทีด้วยคำถามคือตำรวจจราจรอยู่ที่ไหนแน่นอนว่าความรับผิดชอบเป็นของตำรวจจราจรใช่ไหมคะแต่อยากจะถามในฐานะผู้ว่ากทมในอนาคตนะคะอยากจะมีตำรวจจราจรเป็นของตัวเองไหมคะเพราะแน่นอนว่าดีกรีการขอความร่วมมือจากองค์กรตำรวจกับการมีผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นตำรวจจราจรของกรุงเทพมหานครนี่ดีกรีความเข้มข้นมันไม่เหมือนกัน
1: ค
2: ิดเห็นยังไงคะ
1: สองประเด็นนะคะเป็นสองประเด็นที่จะเอามาเกี่ยวกันก็ได้ไม่เกี่ยวกันก็ได้แต่ว่าทั้ง3ท่านต้องตอบค่ะเชิญดร.โจก่อนเลยค่ะ
3: ครับก็
1: เอาอันแรกก่อนเอาเรื่องคนโสดก่อน
3: ปัญหาเรื่องความเหงาความเหงาก่อนเอาเรื่องคนโสดนะครับเป็นปัญหาใหญ่มากเพราะว่าจะทำให้แรงงานเนี่ยคนเกิดน้อยลงนะครับแรงงานที่จะมาทำงานเลี้ยงดูเศรษฐกิจเนี่ยก็น้อยลงไปนะครับปัญหานี้ครับต้นเหตุที่กทม.เนี่ยควรจะต้องเข้ามาแก้ไขคือ1ครับขาดอะไรครับขาดพื้นที่ที่คนเหงาจะมาเจอกันนะครับและ2ขาดเวลาที่คนเหงาจะมาเจอกันตอนนี้นะครับคนเราเนี่ยก็ไม่ค่อยได้เชื่อมโยงผูกพันกับพื้นที่ที่อยู่ใกล้กันเท่าไหร่คนอยู่คอนโดก็ไม่ค่อยรู้จักห้องข้างๆนะครับคนอยู่หมู่บ้านจัดสรรเนี่ยบ้านข้างๆก็อาจจะไม่ค่อยได้รู้จักกันแต่เราจะเชื่อมโยงกันมากขึ้นกับกิจกรรมที่ทำร่วมกันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกทม.สามารถพัฒนาจุดนี้ได้นะครับและผมถ้าเป็นผู้ว่านะครับเรามีนโยบายพัฒนาย่านของกรุงเทพมหานครเนี่ยโดยให้คนในย่านนั้นนะครับพัฒนาจุดขายเสน่ห์ของย่านตัวเองขึ้นมาและสิ่งนึงที่จะขาดไม่ได้ครับก็คือการที่จะต้องมีกิจกรรมที่พัฒนาขึ้นมาในย่านผมขอยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นหมู่บ้านศิลปินคลองบางหลวงนะครับที่เขตภาษีเจริญเนี่ยก็เป็นที่ที่คนมาเที่ยวแล้วก็มีเวิร์กช็อปนะครับให้มาทำเรื่องของผลงานศิลปะมาวาดรูประบายสีอะไรต่างๆเนี่ยก็ทำให้คนเนี่ยสามารถมาทำกิจกรรมร่วมกันได้เจอกันได้พูดคุยกันอ
1: ัน
3: นี้เป็นตัวอย่างพื้นที่กิจกรรมที่เมืองเนี่ยสามารถสร้างได้นะครับเราสร้างอย่างนี้กระจายทั่วทุกเขตไม่ว่าจะเป็นดนตรีไม่ว่าจะเป็นกีฬาทำให้คนเนี่ยสามารถผูกพันกันผ่านกิจกรรมที่ทำร่วมกันได้อันนี้เป็นเรื่องสำคัญแต่คนจะมาทำกิจกรรมไม่ได้เลยครับถ้าหากไม่มีเวลาแล้วมันก็มาเชื่อมโยงกับคำถามของคุณปราดเมื่อสักครู่ก็คือถ้าเรามีปัญหาเนี่ยเรื่องรถติดนะครับเรื่องการจราจรคนจะเอาเวลาที่ไหนครับมาทำกิจกรรมถ้าเราต้องเสียเวลาอยู่บนท้องถนนวันละ 3-4 ชั่วโมงกลับบ้านมาก็เหนื่อยแสนเหนื่อยหมดเวลาไปแล้วนะครับก็ไม่มีเวลาไปเจอใครไม่มีเวลาไปทำกิจกรรมเพราะนั้นการทำให้ปัญหาจราจรคลี่คลายอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เมืองนี้ครับจำเป็นที่จะต้องแก้ไขเพื่อคืนเวลาให้กับคนดังนั้นเนี่ยผมจะเน้นเรื่องของการทำขนส่งสาธารณะทำให้เมืองเชื่อมโยงกันมากขึ้นผ่านรถรางเรือนะครับทำให้รถติดน้อยลงแล้วก็คนมีเวลามากขึ้นก็คือคอนเซปต์ของเมืองแคร์คนคืนเวลาให้กับคนนะครับแล้วก็สำหรับคำถามที่บอกว่าตำรวจจราจรควรจะเป็นของเมืองกทม.หรือเปล่าอันนี้ตอบได้เลยครับว่าควรแน่นอนเรามีตัวอย่างอย่างชัดเจนเลยนะครับกล้อง CCTV ที่ตรวจอยู่หน้าห้างที่ราชประสงค์เนี่ยที่เป็นกล้อง CCTV AI นะครับตรวจจับการทำผิดกฎจราจรคือจอดแช่แล้วก็ทำให้รถติดหน้าห้างเนี่ยปีหนึ่งตรวจจับได้เป็นแสนเคสนะครับแ

0: มีการจับจริงปรับจริงเนี่ยแค่ 1%
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นมันแปลว่าอะไรครับแปลว่าข้อมูลที่กทม.มีรู้ว่ามีการทำผิดนะครับแต่ไม่สามารถที่จะมาบังคับใช้มาบังคับกฎหมายจับปรับได้จริงๆมันจะทำได้ดีมากขึ้นแน่นอนครับถ้ากทม.มีอำนาจในการปรับในการจับด้วยตัวเองมากขึ้นแต่ขณะที่เรายังไม่มีเนี่ยเราก็ต้องกระตือรือร้นมากกว่าเดิมนะครับเป็นเจ้าภาพในการเข้าไปคุยกับไม่ว่าจะเป็นกรมการขนส่งก็ดีนะครับในการตัดคะแนนใบขับขี่เวลารถขับขี่สาธารณะเนี่ยมาต่อใบขับขี่แล้วถ้าเขาโดนตัดคะแนนโดนมีบทลงโทษอย่างจริงจังเนี่ยเขาต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแน่นอนครับ
1: ขอบคุณมากค่ะถามอาจารย์ชัดชาติเคยได้ยินอาจารย์ชัดชาติให้สัมภาษณ์เรื่องคนโสดต้องตอบนะแต่ว่าเรื่องการจราจรเรื่องคำถามต้องปราดเนี่ยก็คือว่าอาจารย์เคยบอกว่าคนน่ะไม่กลัวผู้ว่าถ้าเกิดเขาขับรถอยู่แต่เขาจะกลัวผู้ว่าถ้าเกิดเขาอยู่บนฟุตบาทเอาคำถามแรกก่อนจะแก้ปัญหาคนโสดยังไงอันที่สองถ้าเรามีตำรวจเป็นของมีได้หรือเปล่าแล้วถ้ามีเป็นของตัวเองจะดีหรือเปล่าคะ
2: เสาไฟฟ้ามี 500,000 ต้น
1: โอ้คนโสด
2: มีเกิน 500,000 คนเหรอ ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวจัดการให้ผมว่าหัวใจคือในแง่ของกทม.ที่รับผิดชอบนะผมว่าอาจจะมี2ประเด็นประเด็นแรกคือเราต้องเตรียมพื้นที่สาธารณะแล้วก็กิจกรรมที่มีคุณภาพให้คนแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะสวนใหญ่ๆนะกระจายไปทั่วเลยนั่นเราถึงมีนโยบายทำสวน15นาทีจะให้ครบ500สวนทำสวนใหญ่เพิ่มอีก6สวน60ไร่กระจายทั่วไปมีกิจกรรมลงไปตัวอย่างแอโรบิกสวนลมเนี่ยผมเชื่อว่าก็มีคนจำนวนมากมาเจอกันที่แอโรบิกเนาะอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ทำให้กิจกรรมแล้วก็ไม่ใช่มีทั้งมิวสิกอินเดอะพาร์คดนตรีในสวนมีงานอาร์ตสตรีทอาร์ตมีกิจกรรมผมว่าถ้าไปดูในเว็บไซต์ของเราดูไปไม่ไหวก็เชื่อว่ามีกิจกรรมที่มีคุณภาพมากขึ้นให้คนมามีโอกาสเจอกันมากขึ้นแต่อีกมิติหนึ่งที่อาจต้องฝากไว้ว่าบางทีเนี่ยความเหงาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของจิตใจเหมือนกันเนาะคือผมเชื่อว่าคนในนี้นั่งอยู่เนี่ยคนเยอะๆยังมีคนเหงาเลยถึงแม้ว่าคนจะเยอะไงบางทีเป็นเรื่องสภาพจิตใจด้วยเพราะเราจะมีคลินิกที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพจิตเกี่ยวกับความเครียดทุกเขตรวมไปถึงโรงเรียนด้วย
1: ตอนนี้มีหรือยังคะ
2: มีแล้วแต่ว่ายังขาดอยู่บางศูนย์บางเขตอยู่หรือว่าในโรงเรียนเนี่ยครูต้องสังเกตสุขภาพจิตเด็กแล้วเด็กเหงาทำไมทั้งที่อยู่เด็กเต็มหมดเพราะว่าเรื่องมิติของสุขภาพจิตมันจะลึกกว่าความเหงานะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่กทม.ต้องช่วยค้นหาแล้วก็ช่วยแก้ให้ย้อนกลับมาถึงปัญหาจราจรผมไม่อยากได้ตำรวจผมไม่อยากได้ตำรวจจราจรเลยผมอยากได้อำนาจในการควบคุ
3: ม
2: ถูกป่ะเพราะเราไปดูอย่างไปเซินเจิ้นนี่นะไม่เคยเห็นตำรวจจราจรเลยนะวิ่งไปเนี่ยไม่ตำรวจจราจรเลยแต่ถ้าเกินสปีดปุ๊บไปสั่งมาทางออนไลน์เลยตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเพราะว่าตำรวจจราจรยิ่งน้อยยิ่งดีใช้เทคโนโลยีในการควบคุมและให้อำนาจอยู่กับกทม.นั่นทีวียาวอย่างที่ดร.โจบอกอ่ะถ้าไวเลตปุ๊บออกไปสั่งตรงเลยเหมือนกับที่ต่างประเทศทำเพราะว่าการมีตำรวจจราจรไม่ได้หมายว่าจราจรจะดีขึ้นแต่การมีอำนาจและใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเนี่ยจะช่วยการบังคับใช้มันดีกว่า
3: ครับ
2: แต่ผมว่าจริงแล้วไม่อยากได้ตำรวจจราจรแต่อยากได้อำนาจแล้วก็เอาเทคโนโลยีเนี่ยมาใช้บังคับใช
1: ้ค่ะขอบพระคุณค่ะ
3: ครับคุณ
1: ร
3: ัชชาครับผมเอาเรื่องจราจรก่อนแล้วกันนะครับตำรวจเนี่ยก็คือผมอยู่กับความเป็นจริงนะฮะตอนนี้อายุก็ใกล้ๆกับอาจารย์ชัดชาตินะฮะเป็นรุ่นน้องนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราบอกว่าเราเอาอำนาจมาเนี่ยใครจะเอาอำนาจมาให้เรานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าเรามีบุคลากรเหมือนคล้ายๆกับตำรวจดับเพลิงเนี่ยเมื่อก่อนนี้ไม่เคยอยู่กับกทม.มาก่อนนะครับณตอนนี้มาอยู่ถามว่าดีไหมผมว่าดีนะเพราะว่ามันทำอะไรได้ชัดเจนมากขึ้นผู้ว่ากทม.จะพูดง่ายๆว่าจะป้องกันระงับเหตุหรือจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมีคำสั่งชัดเจนเลยอนาคตถ้าเกิดตำรวจจราจรไม่เข้ามาแล้วเราบอกว่าเดี๋ยวไปดูกล้อง CCTV อย่างเดียวหรืออะไรอย่างเดียวเนี่ยมันก็คำสั่งไอ้ commanding เนี่ยเวลาเราพูดถึงเรื่องของศูนย์ที่ต้องรวมนะครับในการที่จะต้องบังคับบัญชาหรืออะไรต่างๆเนี่ย commanding center เนี่ยถ้าเราไม่มีอำนาจ commanding ไปมี center ไปก็ไม่มีประโยชน์ผมเลยอยากนะฮะอันนี้พูดแบบตรงๆเลยว่าถ้าให้เลือกได้ก็อยากให้มาทั้งคนและอำนาจนะครับจะได้ทำไปพร้อมๆกันนะครับส่วนที่2เรื่องของความเหงานะครับครั้งที่แล้วไปมติชนนะครับก็โดนคำถามเหมือนกันว่ากรุงเทพโรแมนติกไหม ผมก็งงว่าตอนนี้ไอ้มติชนมาแนวไหนนะครับ ผมก็สุดท้ายแล้วก็ตอบไปนะฮะแล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคอนเทนต์ผมออกไปแล้วมันอารมณ์ไหนเพราะคนรู้หรือเปล่าว่าคำถามคืออะไรนะฮะก็หวังว่าเอาคำถามใส่ก่อนที่ผมจะพูดนะไม่งั้นคนจะหาว่าผมนี่แปลกๆผมคิดอย่างนี้ครับบางครั้งเนี่ยกิจกรรมมันก็ไม่ได้ช่วยนะแต่มันคือบรรยากาศอะบางคนเนี่ยเขาพูด introvert extrovert ใช่ไหมบางคนเขาอยากที่จะแบบอยู่ร่วมกัน
4: บ
3: างคนเขาอยากอยู่คนเดียวแปลว่าคนที่ไม่คิดที่จะทำกิจกรรมไปอ่านหนังสือในสถานที่ที่เป็นสวนหย่อมที่เขามีความรู้สึกว่าเขาอยู่ตรงนั้นแล้วเขาสบายใจ

0: ก็ได้นะแล้วอาจจะมีใครเดินมาจูงหมามาในกรุงเทพมหานครแล้วถึงเวลาเอ้าปิ๊งกันขึ้นมาปุ๊บเนี่ยไม่ต้องมีกิจกรรมอะไรเลยมันเป็นอะไรที่ผมคิดว่าต้องสร้างบรรยากาศบรรยากาศคืออะไรมติชนถามผมคำถามที่สองกรุงเทพโรแมนติกไหมนะฮะอันนี้ก็งงเหมือนกันวันนั้น
1: ผมก็ตอบ
0: ผมก็บอกว่ามันมีนะครับผมเนี่ยดูจากลูกสาวเดี๋ยวนี้ผมจะดูจากพฤติกรรมไม่ได้ดูจากตัวเองแล้วนะครับลูกสาวผมบางทีผมเห็นเขาออกจากบ้านแล้วเขาก็หิ้ว iPad ไปตัวนึงนะครับหรือว่าแล็ปท็อปไปตัวนึงแล้วผมถามว่าลูกไปไหนอะคะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปนั่งหาร้านสบายๆแถวทรงวาดนะครับเพื่อที่จะทำงานนะครับหรือเขาบอกว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวเขานัดเพื่อนไปเพื่อที่จะไปดูแกลเลอรี่แถวเจริญกรุงนะครับหรือเมื่อก่อนเนี่ยตอนนี้ไม่มีแล้วหลายคนก็บอกว่าเดี๋ยววีคเอนด์นี
1: ้ให้หมดเวลา
0: เสาร์อาทิตย์นี้จะไปแถวคลององอ่างเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการสร้างบรรยากาศ การให้เกิดความปลอดภัย คนไปถึงปุ๊บแล้วรู้ว่ามี CCTV คอยดูนะว่าไม่มีใครที่แบบเรียกว่าบ้าๆบอๆมาเพื่อที่จะทำร้ายเขาอย่างเงี้ยผมคิดว่ากรุงเทพจะเป็นเมืองที่ทำให้เกิดความโรแมนติกทำให้เกิดในสิ่งที่เขาเรียกว่าทำให้บรรยากาศมันดีขึ้นตรงนี้ผมคิดว่าเป็น
1: แต่มันมีปัญหาใหญ่นะเพราะว่ากรุงเทพร้อนขึ้นแล้วว่าฝนตกก็ตกหนักมากคือปัญหาโลกร้อนเนี่ยอาจจะเป็นอุปสรรคกับคนที่อยากจะมีแฟนนะใช่ไหมคะคุณกิติ
2: ครับเพราะฉะนั้นเราจะเคลื่อนไปสู่เรื่องใหญ่เรื่องที่สองก็คือ Bangkok at risk นะครับก็คือความอันตรายของกรุงเทพมหานครไม่ได้แปลว่าอันตรายด้านใดด้านหนึ่งนะครับแต่ว่ามันหมายถึงภาพรวมทั้งอันตรายจากภัยพิบัติต่างกรุงเทพมหานครจะปรับตัวให้เป็นเมืองที่มันยืดหยุ่นกับการปรับตัวยังไงแล้วถ้ามันมีภัยพิบัติมีภัยเกิดขึ้นจะรับมือได้ยังไงอันนี้สำคัญอย่างยิ่งตั้งแต่เรื่อง PM 2.5 เรื่องน้ำท่วมเรื่องสารพัดอาชญากรรมเวลาจัดอันดับเมืองหน้าอยู่ของโลกเนี่ยประเด็นคุณสมบัติข้อนี้จะเป็นเรื่องต้นๆเหมือนกันที่เขาดูนะครับเพราะฉะนั้นเราอยากจะมาที่คุณนันพัฒน์คุณอนุพัฒน์ทำเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศน่าจะเห็นมุมนี้เป็นอย่างดีมีอะไรจะถามทั้ง3ท่าน
3: จริงๆวันนี้แนนมาในฐานะของเยาวชนคนรุ่นใหม่ค่ะที่ทำงานเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็ขอย้อนกลับไปเรื่องของความเหงานิดนึงค่ะว่าจริงๆแล้วเรื่องของความเหงามันแก้ได้ด้วยการที่เรามีสิ่งแวดล้อมที่ดีค่ะและจากการมีประสบการณ์ร่วมแล้วก็ทำงานกับเพื่อนๆมาหลายๆคนนะคะก็ค้นพบว่าการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมนี่แหละค่ะที่ทำให้เรามีแฟนเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วการมีสิ่งแวดล้อมที่ดีจะแก้ปัญหาได้นั่นเองนะคะ
1: ไม่เหมือนนักข่าวนะคะนักข่าวจะโสดตลอดไป
3: โอเคค่ะซึ่งวันนี้ค่ะที่อยากมาชวนทุกท่านคุยค่ะเพราะว่าแนนได้มีการรวบรวมคำถามจากเพื่อนๆในระยะเวลาแค่1วันเพื่อนๆส่งคำถามมากว่า30คำถามเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมภายในกรุงเทพแล้วเราก็ได้เห็นค่ะว่าตอนนี้สิ่งที่คนรุ่นใหม่สนใจค่ะจะมีเรื่องของความร้อนในเมืองหรือว่า Urban Heat เรื่องของขยะเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพในเมืองแล้วก็ยังมีเรื่องอื่นๆอีกมากมายแล้ววันนี้ค่ะตอนนี้เนี่ย IPCC 1.5 Special Report เนี่ยก็รายงานออกมาแล้วค่ะว่าเมื่อโลกของเรามันร้อนมากขึ้นแน่นอนว่าเราต้องหาเครื่องมือที่ดีที่สุดและรวดเร็วที่สุดที่จะรับมือกับปัญหานี้และแน่นอนค่ะว่าการทำ City Transformation หรือว่าการเปลี่ยนเมืองให้กลายเป็นเมืองสีเขียวเนี่ยคือสิ่งที่ดีที่สุดวันนี้ค่ะเลยอยากมาถามทุกท่านค่ะว่าแล้วในเมื่อตอนนี้เนี่ยวิกฤตของเรื่องของ climate change เองความหลากหลายทางชีวภาพเองมันส่งผลกระทบซึ่งกันและกันทั้งหมดเลยแต่วันนี้เราอยากชวนทุกท่านมองในมุมใหม่ค่ะมองวิกฤตให้กลายเป็นโอกาสในฐานะของแคนดิเดตผู้ว่ากทมค่ะทุกท่านอยากจะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสในการพัฒนากรุงเทพให้กลายเป็นเมืองสีเขียวที่สามารถดูแลทั้งเด็กเล็กผู้ค้าหาบเร่แผงลอยและกลุ่มไรเดอร์ที่กำลังเป็นแรงงานสำคัญของกรุงเทพมหานครได้อย่างไรคะ
2: เชิญครับคุณอนุชา
0: ครับสิ่งแรกเลยก็คือว่าเรื่องของต้นไม้แน่นอนนะครับเราคงจะต้องสร้างที่จะให้มีต้นไม้ให้มากขึ้นในกรุงเทพมหานครไม่ว่าจะมีตามถนนหนทางที่มันเป็นสวนไม่ใช่สวนอะไรที่เรียกเป็นสาธารณะทั้งหมดเนี่ยจะต้องสร้างให้ เกิดเรียกว่าจะเป็นสแควร์เล็กๆก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นสวนสาธารณะใหญ่นอกจากนั้นเรื่องของการที่เราจะทำให้บ้านเมืองของเราเนี่ยสีสันเนี่ยนะครับให้มันลดโทนลงมานะครับเราควบคุมในแต่ละจุดทั้งหมดได้ไหมเรื่องของการที่ว่าอะไรนะกระเบื้องที่จะเอามาใช้นะครับหรือว่าคอนกรีตที่เราจะทำสีที่จะให้เป็นโทนแบบไหนเนี่ยมันสามารถที่

0: จะลดในเรื่องของไอ้ตัวเทมเพอเรเจอร์ไอ้ที่จะเกิดขึ้นในเออร์เบิร์นฮีทตรงนี้ได้อยู่แล้วนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของขยะณวันนี้เนี่ยเราก็เห็นอยู่ปัญหาอยู่นะครับว่ามันมีหลายส่วนที่ณตอนนี้เองเรื่องของการที่จะเอาไปเป็นพลังงานนะครับฝังกลบเนี่ยผมไม่เห็นด้วยเลยเพราะว่าฝังกลบบางทีแค่ผมเคยไปที่ตอนออนนุชนะฮะเดินเข้าไปนี่โอ้โหมันวูบเข้ามาเลยนะทั้งที่ตรงนั้นเนี่ยลมก็ค่อนข้างที่จะโอเคแต่ขนาดมีลมก็ยังมีกลิ่นขนาดตรงนั้นก็ยังบอกว่าปิด 100% แล้วผมก็ถามกับทั้งท่านเอกชนปิด 100% อะไรผมแงนไปดูกระจกแตกอย่างเงี้ยนะครับผ้าม่านชัตเตอร์ที่เขาปิดก็ปิดไม่สนิทนะครับเพราะว่ามันเผยออกมาเป็นแบบเยอะมากเป็นฟุตเลยอย่างเงี้ยผมก็บอกว่าอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะครับเรื่องของกลิ่นเรื่องของมวลภาวะเรื่องพวกนี้เนี่ยมันสร้างบรรยากาศทั้งหมดที่มันไม่ดีเพราะฉะนั้นฝังกลบหนึ่งต้องหายไปแล้วก็ไม่ใช่แค่เพียงหายไปจากกทม.นะผมเห็นหลายคนที่ทำอยู่ตอนนี้เขาบอกว่าฝังกลบตอนนี้ก็คือเอาออกจากกรุงเทพนะเขาตอบผมง่ายๆอย่างนั้นน่ะเราจะไปสร้างปัญหาให้กับเพื่อนบ้านเราที่อยู่นอกกทม.ได้ยังไงนะครับเราก็ต้องดูภาพรวมทั้งหมดเพราะว่าเวลาผมแก้ปัญหาเนี่ยผมไม่ได้เอาปัญหาตรงนี้ไปไว้ที่อื่นผมเอาปัญหาเพื่อแก้ด้วยความยั่งยืนนะครับเพราะฉะนั้นต่อให้เราจะต้องสร้างโรงขยะที่เป็นเตาเผาขยะที่จะต้องเพิ่มประสิทธิภาพถ้ามันไม่ทันใน4ปีนี้จะต้องเป็น6ปี8ปี12ปีถ้าทุกคนเห็นพ้องต้องกันด้วยแล้วเนี่ยก็สร้างตั้งแต่วันนี้แล้วก็เริ่มอนาคตมันจะได้น้อยลงในเรื่องของมลภาวะซึ่งมันก็จะมาสร้างกลับมาในเรื่องของฮีทอะไรต่างๆทั้งหมดตอนนี้อย่างเช่นเรื่องของการที่จะเอาขยะไปทำเป็นปุ๋ยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ควรละเพราะว่ามันเกิดเขาต้องเอาพลิกนะครับแล้วเวลาพลิกทีนึงเนี่ยไอ้ความร้อนมันก็เพิ่มขึ้นมานะใครเคยไปจะเห็นว่าโอ้โหอบมากๆเลยไม่ใช่กลิ่นอย่างเดียวไอ้ตัวเทมเพอเรเจอร์หรือว่าไอ้อุณหภูมินี่ก็ขึ้นมาสูงพอสมควรเพราะฉะนั้นผมแค่มองแค่เพียงว่าณวันนี้เนี่ยเราทำอะไรเท่าที่เราทำได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่าไปฝืนธรรมชาติหลายคนบอกว่าเมืองที่พัฒนาจะต้องมีในเรื่องที่แบบตึกรามบ้านช่องเยอะบางทีผมเห็นอยู่ในคูคลองต่างๆเนี่ยถ้ามันจำเป็นที่จะต้องให้มีรถวิ่งแค่นี้แล้วที่เหลือเป็นที่หน่วงน้ำฝนตกลงมาแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะเป็นที่ระบายน้ำได้โดยที่ว่าไม่จำเป็นที่จะต้องไปปิดทำถนนทั้งหมดแล้วก็ฝังท่ออย่างเดียวเราเห็นแล้วว่าหลายส่วนอย่างเช่นยกตัวอย่างที่หาดใหญ่อย่างเงี้ยนะครับใครๆก็รู้ว่าการสร้างขึ้นมาโดยไม่พัฒนาโดยไม่วางแผนที่เหมาะสมสุดท้ายแล้วเนี่ยมันคือจุดของหายนะนะครับทางน้ำผ่านเราก็ไม่ควรที่จะไปสร้างตรงนั้นต่อให้ทำท่อระบายน้ำใหญ่มากเท่าไหร่สุดท้ายมันลงมาในคอนกรีตกว่ามันจะระบายลงไปในท่อก็ยากอยู่แล้วนะครับตรงนี้เอาสั้นๆ
1: สรุปประมาณนี้ก่อนอาจารย์ชาติครับ
2: เรื่องว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากๆนะโดยเฉพาะเรื่อง Urban Heat ซึ่งผมว่ากรุงเทพเจอแล้วอุณหภูมิเพิ่มขึ้น1องศาเนี่ยคนตายเพิ่มขึ้นปีนึง 2,000 คนแล้วประสิทธิภาพในการทำงานลดลง 4% เสียเงินเพิ่มขึ้นปีละเป็น 20,000 ล้าน 30,000 ล้านเลยนั่นหมายความใจสำคัญแต่วันนี้จะโฟกัสเฉพาะเรื่องเดียวเลยที่ถามก็คือเรื่อง Green Space ถูกมั้ยจริงๆแล้วกรุงเทพเนี่ยดูเหมือนมีพื้นที่สีเขียวแต่น้อยนะเพราะพื้นที่สีเขียวเราเข้าไม่ได้ผมว่าหัวใจคือต้องมีนโยบายเรื่อง Green Space ให้ชัดเจนแล้วก็ให้ทำให้ได้มีตัวชี้วัดได้ชัดเจนอย่าง4ปีที่ทำมาเนี่ยเรามีนโยบายปลูกต้นไม้ล้านต้นใช่มั้ยบอกว่าเราปลูกไป2ล้านกว่าต้นเพราะทุกคนทำด้วยกันเลยจะดีขึ้นเยอะเลยผมเมื่อกี้รถติดนั่งมอเตอร์ไซค์มาจากวิภาวดีพอเลี้ยวเข้าถึงไทย PPS เนี่ยอุณหภูมิเย็นขึ้นประมาณ2องศาเลยเพราะมีต้นไม้เต็มไปหมดเลยมีต้นไม้ผมปลูกไว้ปีแรกอ่ะตอนนี้สูง10เมตรแล้วถ้าไม่ปลูกไว้เมื่อ4ปีที่แล้วไม่มีต้นไม้ที่สูง10เมตรอยู่ข้างหน้าหรอกเพราะฉะนั้นนโยบายหลักๆเลยก็คือต้องเพิ่มต้นไม้เรามีนโยบายปลูกต้นไม้อีก2ล้านต้นต้นไม้ยืนต้นล้านต้นต้นไม้พุ่มอีก1ล้านต้นทำสวนเพิ่มขึ้นอีก60ไร่ก็เป็น6สวน10ไร่กระจายทำสวน15ทีกระจายใกล้บ้านคนเนี่ยให้ครบ500สวนเรามีการเอาพื้นที่ที่ว่างเปล่าเนี่ยเราจะมีพื้นที่พวกภาษีที่ดินที่คนจะไปแอบปลูกกล้วยอะไรก็ลดเราบอกไม่เอาละถ้าอยากจะลดภาษีนะมาให้ทำเกษตรกรจริงๆเลยปลูกพื้นที่สีเขียวจริงปลูกต้นไม้ให้มันเป็นเรื่องเวลาเป็นสวนใหญ่อยู่กลางเมืองเลยดีกว่าไหมก็มีนโยบายอย่างนี้มี green area replacement สมมติว่าเราจะปลูกตึก1ไร่ต้องเอาพื้นที่ถี่ออกเป็น1ไร่ก็ต้องทดแทน1ไร
1: ่
2: อาจจะเป็นพื้นที่ vertical พื้นที่แนวนอนเราจะมีโครงการเพิ่มรุกขกรปัจจุบันเรามีรุกขกรอบรมมา17คนรุกขกรคือผู้ดูแลต้นไม้เพราะเรามองว่าต้นไม้เนี่ยคือ asset คือทรัพย์สมบัติของเมืองเรามีการจดมรดกต้นไม้ต้นไม้ใหญ่ในกรุงเทพถือว่าเป็นสิ่งที่มีค่าในพื้นที่สาธารณะก็ต้องดูแลให้ครบถ้วนผมเชื่อว่านโยบายเรื่องกรีนเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญแล้วว่ามันต้องเริ่มทำทุกวันเลยมันต้องอยู่ใน DNA เลยตื่นขึ้นมาเช้าพอเขตต้องนึกเลยว่าจะไปปลูกต้นไม้ที่ไหนวันนี้อาทิตย์นี้ปลูกที่ไหนจะไปหาสวนที่ไหนจะไปหาพื้นที่สีเขียวที่ไหนทุกเขตต้องมีถนนสวยที่มีต้นไม้มีร่มเงา และสุดท้ายพอมีร่มเงาที่มันต่อเนื่องเป็นกรีนสเปซที่ต่อเนื่องก็ทำให้เมืองร่มเย็นขึ้นส่วนมิติอื่นของเมืองที่ลดความร้อนผมก็เรื่องอย่างที่พี่เจมบอกเรื่องเปลี่ยนหลังคา3 แบบหลังคาสีเขียวหลังคา

0: โซลาร์เซลล์หรือหลังคาสีอ่อนก็ช่วยให้การดูดซับเมืองลดลงการใช้พลังงานในอาคารสำคัญมากเพราะแอร์เนี่ยปล่อยความร้อนมาในเมืองทำไงให้อาคารเป็นอาคารประหยัดพลังงานมาตรฐานสูงขึ้นการลดการใช้รถยนต์เพราะว่าตัวคอมบัสชันของรถยนต์ปล่อยความร้อนมาในเมืองมหาศาลนั่นหมายเปลี่ยนไปรถไฟฟ้าปรับมาตรฐานพลังงานในอาคารอันนี้กทมก็มีส่วนในการส่งเสริมให้เกิดพวกนี้ขึ้นได้แต่สีเขียวนี่ต้องเอาจริงเอาจังแล้วต้องเอาแต่วันแรกวันเช้าวันแรกก็ต้องไปปลูกต้นไม้แล้วผู้ว่าคนใหม่นะต้องไปหาที่ปลูกเลยเพราะว่ามันคือแสดงสัญลักษณ์ว่าเมืองนี้ต้องมีสีเขียวเพิ่ม
1: ไอ้ตัวชี้วัดความสำเร็จของพื้นที่สีเขียวคืออะไรฮะอุณหภูมิ
0: ไม่ผมว่าจริงแล้วถ้าเกิดง่ายๆเลยเอาต้นไม้ที่ปลูกก่อนนะแล้วมันจะมีแอเรียต่อคนพื้นที่ต่อตารางเมตรต่อคนแต่ถ้าผมว่าวิธีทำตัวชี้วัดให้ง่ายที่สุดเนี่ยให้คนเข้าใจไงโอเคเมื่อเขตนี้คุณต้องปลูกพื้นที่ต้องหาพื้นที่เท่าไหร่ต้องมีสวนเพิ่มกี่อันมีต้นไม้กี่ต้นมันง่ายที่จะเข้าใจแล้วมันก็ทอยลงไปได
2: ้ครับคุณชัยวัฒน์ครับ
3: ครับสำหรับปัญหาเรื่องโลกร้อนนะครับแล้วก็ภูมิอากาศแปรปรวนเนี่ยคนกรุงเทพได้รับผลกระทบโดยตรงเลยนะครับจากเรื่องของเลนบอมคือฝนตกในระยะสั้นๆเนี่ยแต่ว่าตกเป็นปริมาณมากขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของน้ำท่วมที่ก็จะทำให้เกิดปัญหารถติดตามมาแล้วพอรถติดแล้วเนี่ยก็คือขโมยเวลาของคนกรุงเทพไปนะครับเวลาที่เราจะไปเจอกับเนื้อคู่ให้หายเหงาเวลาที่เราจะได้ไปทำกิจกรรมที่อยากทำนะครับและในปัญหาระยะยาวเนี่ยเรื่องน้ำท่วมเมืองหลวงอันนี้ก็เป็นปัญหาระยะยาวมีงานวิจัยออกมาว่าในปี2050นะครับพื้นที่1ใน3ของกรุงเทพเนี่ยจะถูกน้ำท่วมแต่ว่าเรายังไม่มีแผนในการป้องกันอะไรเหล่านี้เลยนะครับซึ่งถ้าผมเป็นผู้ว่าเนี่ยในยุคที่ผมเป็นผู้ว่านะครับมันต้องมีการทำงานร่วมกับรัฐบาลเพื่อให้กทม.เนี่ยเป็นเจ้าภาพแล้วก็มีแผนที่ชัดเจนออกมาว่าเราจะป้องกันเรื่องเหล่านี้ยังไงจะมีการสร้างโครงสร้างสำหรับป้องกันปัญหาน้ำท่วมระยะยาวในอีก25ปี24ปีข้างหน้านี้ยังไงนะครับซึ่งเป็นปัญหาที่เราจะต้องส่งต่อไปถึงลูกหลานส่วนปัญหาเรื่องน้ำท่วมเนี่ยเรื่องมาจากภูมิอากาศแปรปรวนปัญหาเลนบอมเนี่ยมันเป็นปัญหาเรื่องของการระบายน้ำเราจะเพิ่มศักยภาพในการระบายน้ำของกรุงเทพมหานครอย่างไรนะครับเพื่อให้ปัญหาน้ำท่วมมันบรรเทาเบาบางปัญหารถติดมันหายไปก็คือเรามีนโยบายครับเสนอการลอกท่อเนี่ย 100% ทุกปีนะครับเพราะปัจจุบันที่ผ่านมาเนี่ยเราลอกท่ออยู่แค่ 55% นะครับเพราะนั้นการลอกท่อก็จะเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำเวลาที่เกิดเรนบอมหรือฝนตกปริมาณน้ำเป็นจำนวนมากในระยะสั้นๆนะครับอันนั้นเป็นวิธีการสำหรับระยะสั้นแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำเพิ่มเติมเพื่อให้การระบายน้ำรองรับปัญหาเรื่องภูมิอากาศแปรปรวนได้ดีขึ้นเนี่ยก็คือการแยกน้ำรางระบายน้ำฝนนะครับท่อระบายน้ำฝนออกจากท่อระบายน้ำเสียเพราะว่าปัจจุบันนี้กรุงเทพมหานครเนี่ยมีความสามารถในการบำบัดน้ำเสียเนี่ยอยู่แค่ประมาณ 50% เท่านั้นเองนะครับแล้วถ้าฝนตกมาเป็นปริมาณมากๆระยะสั้นๆเนี่ยแน่นอนครับน้ำฝนเหล่านี้เนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปเข้าสู่การบำบัดน้ำเสียได้อยู่แล้วมันก็ต้องปล่อยการบำบัดน้ำเสียอะไรระบบบำบัดน้ำเสียอะไรต่างๆก็ไม่ได้ทำหน้าที่ของมันนะครับเพราะเราเร่งแต่จะระบายน้ำยังไงให้น้ำมันระบายออกไปได้เร็วมากที่สุดนะครับเพราะนั้นเนี่ยการแยกบำบัดน้ำเสียกับน้ำฝนออกจากกันเนี่ยก็เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในระยะยาวและส่วนน้ำหนุนที่มาจากทางเหนือเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นการที่ต้องบริหารจัดการมวลน้ำร่วมกับรัฐบาลกลางไปพร้อมๆกับการอุดจุดฟันหลอคือสร้างเขื่อนกั้นนะครับแม่น้ำในจุดที่เป็นจุดฟันหลอซึ่งยังมีอีก10จุดเนี่ยครับให้หมดภายในระยะเวลา4ปีอันนี้ก็จะทำให้รองรับปัญหาเกี่ยวกับโลกร้อนนะครับเกี่ยวกับภูมิอากาศได้ทั้งในระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวด้วย
1: ค่ะ
4: ครับคุณกรุณาครับประเด็นเรื่องอันตรายเนี่ยเพื่อนๆสื่อได้เตรียมคำถามมาทุกท่านเลยนะฮะเพราะฉะนั้นผมจะใหเพื่อนๆสื่อได้ถามเรียงกันมาเลยแล้วก็ทั้ง3ท่านเนี่ยอาจจะรวบตอบกันได้หรือว่าอันไหนที่อยากจะเน้นเนี่ยก็ให้ตอบนะฮะทั้งคุณอุรชัยคุณชัยพลนะครับคุณเอกพัฒน์นะคุณพุทธิชัดคุณปัฒนาด้วย
1: แล้วอาจจะรวบประเด็นนี้ไปเลยก็ได้เพราะว่าทั้งหมดที่เราฟังมาเนี่ยเราอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะจะทำได้จริงเหรอนะหรือว่าเอ๊ะมันจะมีอุปสรรคอะไรหรือเปล่าเรื่องของธรรมาภิบาลการทุจริตคอร์รัปชันอะไรพวกเนี้ยอยากจะใหใช้โอกาสเนี่ย รวบเข้ามาเลยเพราะในที่สุดแล้วเนี่ย มันจะต้องนำไปสู่ไอ้ good governance หรือว่าระบบการบริหารจัดการที่ดีการไม่มีคอร์รัปชัน
4: เชิญคุณรุชัยก่อนเลยไล่มาเลย
1: เชิญค่ะ
5: ครับนี่เป็นเรื่องความปลอดภัยในชีวิตแล้วใช่ไหม
1: คร
5: ับโอเคคือก่อนหน้านี้เราเจอกับสถานการณ์เยอะแล้วก็ช่วงก่อนที่เราจะขึ้นเวทีเนี่ยพวกเราบรรดาสื่อได้นั่งคุยกันหลายคนก็เห็นตรงกันว่ามันมีหลายโจทย์แต่โจทย์ที่มองส่วนหนึ่งก็คือโครงสร้างพื้นฐาน

0: ครับซึ่งทุกคนต้องใช้ไม่ว่าจะเป็นพี่หาบเร่แผงลอยเป็นนักอะไรก็ตามแต่โครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้รวมถึงทั้งไม่ว่าจะเป็นสะพานลอยรถโดยสารสาธารณะนะครับโครงการทางยกระดับอะไรทั้งหลายคืออย่างที่เกริ่นไปในช่วงแรกครับมันบางจุดเนี่ยมันอยู่ในช่วงที่อายุขัยมันก็มากแล้ว
1: มันแก่
0: มันแก่เมืองมันแก่โครงสร้างพื้นฐานมันก็อายุมากแล้วเราเพิ่งผ่านเหตุการณ์ที่ผมจะใช้คำว่าอุบัติเหตุก็อาจจะไม่เข้าหูบางคนนะเพราะว่าความรู้สึกเขามันหนักหนากว่านั้นเนี่ยแต่ว่ามันเป็นเหตุที่เกิดขึ้นโดยโครงสร้างพื้นฐานเราเจอกันบ่อยๆคำถามคือโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้มันไม่ใช่เรื่องที่กทม.จะจัดการได้โดยลำพังตัวเองครับจะแก้ปัญหาเหล่านี้มันต้องใช้อะไรบ้างในมุมมองผู้สมัครแต่ละท่านนะฮะเข้าใจว่าคำถามเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานมี
1: ค่ะแล้วก็มันจะไปพันกับเรื่องของgood governance เรื่องทุจริตด้วยนะ
0: ครับก็อาจจะรวบทีเดียวเลยก็ได
1: ้
0: คร
1: ับ
0: ผมอันนี้คือส่วนของผมแล้วกันเอาเป็นเรื่องนี้โครงสร้างพื้นฐานอายุมากครับ
2: คุณชัยพลเชิญครับ
3: ก็กระโดดข้ามตามที่พี่นาได้บอกเลยนะครับว่าความปลอดภัยใช่ไหมครับความปลอดภัยของงบประมาณของกรุงเทพมหานครนะฮะก็คือกระโดดข้ามไปเรื่อง governance เลยนะครับเอาตรงๆคือในเรื่องของสภากทม.เนี่ยน้อยคนนะครับคนกรุงเทพน้อยคนจะรู้ว่ามีความสำคัญอย่างไรหน้าที่อะไรทำอะไรได้บ้างทุกคนสนใจแต่ตัวผู้ว่าอย่างเวทีวันนี้ก็มีแต่ท่านผู้ว่านะครับสกนี่ก็คือมีบางเวทีก็จัดแต่ว่าเวลามันน้อยมั้งสื่อเลยไม่ก็พร้อมจัดกันนะฮะแต่เนี้ยผมเลยยกเรื่องเกี่ยวกับสกเนี่ยขออนุญาตมาถามเครดิตผู้ว่าทั้ง3ท่านเลยนะเราได้ยินคีย์เวิร์ดบ่อยๆอย่างน้อย3คำคำแรกคือเรื่องงบแปรงบแปรคืออะไรงบแปรคืองบที่บางครั้งก็มีการสร้างโครงการไว้รองรับงบล่วงหน้าพองบมาจริงก็ผันงบเหล่านั้นไปไว้ในโครงการต่างๆซึ่งอะไรเหล่านี้สกเนี่ยอาจจะใช้เป็นช่องว่างในการเข้าไปต่อรองอะไรกับตัวผู้ว่าเองให้ช่วยผ่านงบต่างๆหรือข้อบัญญัติต่างๆที่มันเอื้อประโยชน์ให้กับเขาเกิดเป็นระบอบอะไรขึ้นมาเนี่ยที่เขาต้องไปช่วยกันแก้ไขเนี่ยนะฮะไอ้ตรงนี้เนี่ยงบแปรยตินี้จะต้องทำยังไงให้เรารู้สึกว่างบของเราเจออันตรายอยู่หรือเปล่าแอดริกซ์หรือเปล่าโปร่งใสได้ไหมเปิดได้ไหมบางคนก็ชงว่าเปิดอย่างโปร่งใสโอเพนบัดเจ็ตเลยได้ไหมครับอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้แค่ไหนทำยังไงนะฮะสองคือเฉพาะเจาะจงคีย์เวิร์ดที่สองเมื่อวานพรรคประชาธิปัตย์เพิ่งแถลงไปที่สภาผมจำได้นะครับทำไมต้องมีคำว่าเฉพาะเจาะจงถ้าเกิดแก้ข้อแรกข้อสองเฉพาะเจาะจงหายไปได้ไหมเฉพาะเจาะจงนี้มันตอบโจทย์คนกรุงเทพจริงๆไหมหรือตอบโจทย์เฉพาะคนบางเขตประมาณนี
1: ้
3: ข้อที่สามสุดท้ายแล้วครับก็คือในเรื่องของเมื่อกี้ผมพูดถึงเขาว่าระบอบไปมันก็เป็นคำแสลงหูเนาะแต่ในเมื่อเรามีคำพูดพวกนี้แล้วเนี่ยมันควรจะไปแก้ที่ต้นตอหรือเปล่าว่าความสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ว่าที่เป็นฝ่ายบริหารกับสกที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยมันมีการจัดผมไม่รู้ว่ามันเป็นข้อบัญญัติหรือว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัตินะแต่มันมีการปฏิรูปตรงนี้ได้ไหมว่าการรักษาความสัมพันธ์ไม่กระเทือนกันระหว่างทั้งผู้ว่าและสกเนี่ยไม่ต้องเอางบประมาณของกทม.ไปเป็นตัวประกันได้ไห
1: ม อ
3: ะไรประมาณนี้ครับผมนะ
2: ครับ
1: ปรึกษานิดหนึ่งได้ไหมเพราะว่าตอนนี้เราเหลือ30นาทีเพราะฉะนั้นอาจจะทุกท่านอาจจะไม่ได้ตอบทุกคำถามเดี๋ยวจะจิ้มให้ตอบแล้วกันว่าใครได้ตอบคำถามอะไรนะอยากจะเป็นmove on เรื่องคนโสดมีประเด็นต่อไหมคะ
4: move ไปแล้วครับ
2: move ไปแล้วต้องไปเรื่องอื่นแล้ว
4: คนโสด move ไปแล้วครับแต่ว่าผมติดเรื่องกรุงเทพแอลิสนี่แหละครับก
2: ็
4: คือมีคำถามอยู่ไม่แน่ใจ
1: ได้ค่ะ
4: ถามจริงๆอะไรกันนะครับก็คือว่าคือผมเห็นจากกรณีไอ้ตัวตอนที่แผ่นดินไหวครับกลายเป็นว่าอันนี้ผมถามแทนชนชั้นกลางเลยนะเพราะเราก็เป็นชนชั้นกลางว่ากลายเป็นว่าคืนเดียวชีวิตเราเปลี่ยนทันทีชีวิตเราเปราะบางมากนะครับทุกท่านชวนคิดคือวันนึงเรานอนอยู่บนคอนโดปรากฏว่าแผ่นดินไหววันเดียวเราไปนอนในสวนคือชีวิตมันเปราะบางมากกับการที่เราต้องรับมือกับไอ้ภัยพิบัติทั้งหลายอยากจะถามแคนดิเดตผู้ว่าทุกท่านนะครับว่าจะมีนโยบายอย่างไรในการที่จะรับมือกับไอ้ความเสี่ยงตรงนี้ทางภัยพิบัติหรือว่าทำให้ชีวิตเรามันเปราะบางน้อยลงให้ปลอดภัยมากขึ้นท่ามกลางสภาวะที่เราเจอแบบนี้ครับ
5: ครับขอบคุณครับคุณบริจาคครับ
0: ครับก็จริงๆขอต่อเนื่องนะครับเมื่อกี้ทางมติชนขอให้ทุกท่านเนี่ยนำเสนอนโยบายเรื่องความรักใช่ไหมฮะไปแก้ความเหงาอะไรก็แล้วแต่นะ อันนี้ขอไทยรัฐขอถามเรื่องความจริงครับคือผมเนี่ยเป็นคนทำข่าวด้วยนะฮะแล้วก็อีกด้านหนึ่งเป็นอาจารย์พิเศษด้วยที่สอนเรื่องการทำข่าวนะครับแล้วก็ทุกครั้งเนี่ยเราก็มีโจทย์ให้นักศึกษาไปทำสกู๊ปข่าวแล้วก็นักศึกษาก็มักจะทำประเด็นเกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็หลายประเด็นเนี่ยนักศึกษาทำผลิตงานขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ไปพบว่าพบความจริงนะครับที่ว่ามันยังมีระบบสวยนะครับอยู่ในการทำงานของเจ้าหน้าที่กรุงเทพนะครับซึ่งเกิดขึ้นหลากหลายรูปแบบนะครับแล้วก็กระทบกับ

0: ุกชนชั้นไม่ว่าจะเป็นคนที่ประกอบอาชีพนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หรือแม้กระทั่งกลุ่มของคุณปรีชานะครับกลุ่มหาบเร่แผงลอยร้านค้าขนาดเล็กที่เอาป้ายไปตั้งที่ฟุตบาทนะครับซึ่งสวยหรือว่าสินบนพวกนี้มาในหลายรูปแบบมากๆนะครับบางรูปแบบเนี่ยไม่ได้จ่ายเงินบางรูปแบบนะครับเอาของของกินที่ร้านอาหารนี่แหละนะครับมาเก็บกันเป็นรายเดือนอันนี้คือข้อเท็จจริงเบื้องต้นที่ผมเจอจากทั้งการทำข่าวแล้วก็เป็นอาจารย์นะครับก่อนที่จะถามทั้ง3ท่านเรื่องความจริงเรื่องนี้นะครับผมถามพี่ปีชาสั้นๆก็ได้ในฐานะผู้ค้าหาบเร่เนี่ยมันมีจริงไหมฮะเรื่องของยังต้องจ่ายสวยให้กับเจ้าหน้าที่กทม.อยู
1: ่ครับในฐานะที่ผมเป็นพ่อค้านะครับคือการที่เราผักพวกเราออกนอกพื้นที่เนี่ยเราไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงก็แล้วแต่จะคิดนะครับว่ามันจะเป็นยังไงต่อการที่ผมมายืนอยู่ตรงนี้ผู้ค้าหลายๆคนเนี่ยไม่รู้ว่าการที่เรากลับไปแล้วเราจะเจออะไรมั่งมันก็เสี่ยงพอสมควรขอบคุณครับ
2: โอเคหมายถึงว่ามาออกรายการวันนี้แล้วกลับไปจะโดนเหรอ
3: ไม่ต้องทำแบบนี้ใช่หรือไม่ใช่
2: ไม่ใช่แม่คุณอย่าเพิ่งนั่นเดี๋ยวก็ถามซีเรียสเพราะว่าแกบอกว่ามาวันนี้กลับไปไม่รู้จะโดนอะไรบ้างแกบอกดิอันตรายนะ
1: ก็คือจริงๆแล้วตัวผมเองผมก็ค้าขายในพื้นที่สาธารณะนะครับซึ่งเป็นจุดผ่อนผันที่ผู้ว่าเป็นผู้ลงนามอนุมัติเป็นจุดผ่อนผันแต่ว่าการที่ผมมาเรียกร้องให้พวกผู้ค้าด้วยกันเนี่ยครับที่ให้มีสิทธิ์มีเสียงในการกลับเข้ามาใช้พื้นที่ตรงเนี้ยกลับมาที่จะเป็นจุดผ่อนผันนะครับว่าการที่จะเป็นจุดผ่อนผันเนี่ยกฎระเบียบของกทม.เนี่ยมันมีเยอะมากมันมีหลากหลายมากเราไปเจอเราเดินไปทางนี้ก็เจอกฎหมายเดินไปทางนี้ก็เจอกฎหมายแต่กฎหมายจริงๆมันเหมือนกับการที่จะโยนไปทางนู้นทีโดยโยนไปทางนี้ทีโดยที่มันไม่ได้เป็นจุดผ่อนผันสักทีโดยที่พวกเราอ่ะกลุ่มผู้ค้าเนี่ยชีวิตของพวกเราเนี่ยมันไม่รู้ว่าจะไปแฝงอยู่ตรงไหนดีครับ
2: เอาท่านว่าทางกรมวิจัยถามว่าตกลงได้จ่ายสวยไหมทุกวันนี
1: ้คือผมก็ตอบไม่ได้นะครับว่าจะจ่ายหรือไม่จ่ายแต่ว่าการที่ผลักพวกเราออกไปอยู่นอกพื้นที
2: ่โอเคเข้าใจแล้ว
0: ผมว่าคุณปรีชาตอบได้ประมาณตอบได้ประมาณนี้นะ
3: เดี๋ยว
0: คือคำถามของผมก็คือว่าจริงๆผมเคยฟังทั้ง3ท่านแสดงวิสัยทัศน์เรื่องนี้มาแล้วก
3: ็ไม่ออกค่ะ
0: มีจุดร่วมคล้ายๆกันนะครับก็คือการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยพิจารณานะครับเพื่อที่จะลดดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในการอนุญาตต่างๆนะครับอันนี้ก็คือแนวทางที่ทั้ง3ท่านมีส่วนร่ว
4: ม
0: หรือว่ามีจุดร่วมคล้ายๆกันในนโยบายนะครับคำถามของผมก็คือว่าวิธีที่ทำให้เกิดขึ้นได้จริงและลดสวยหรือสินบนนอกระบบแบบนี้มีวิธีการอย่างไรบ้าง
4: ครับ
3: ค่ะเดี๋ยวเก็บไว้น้องปราด
4: ครับ
3: แล้วก็เดี๋ยวพี่จะกรุ๊ปปัญหาแล้วก็ให้แคนดิเดตเป็นคนตอบ
5: ขยายเวลาได้ไหมคะ
3: ไม่ได้ค่ะ คือเดี๋ยวคุณชาติชาติจะอยู่เกิน1ทุ่มไม่ได้เดี๋ยวจะไม่แฟร์กับผู้สมัคร
5: ได้เลยค่ะงั้นขออนุญาตต่อยอดจากพี่บุ๊กแล้วกันนะคะไหนๆก็มาประเด็นเรื่องทุจริตละมันมีคำกล่าวเนาะความยุติธรรมที่ล่าช้าคือความอยุติธรรมเนาะขออนุญาตยกเคสตัวอย่างก่อนหน้านี้ก็ได้นะคะที่เป็นข่าวเรื่องของการตรวจสอบการทุจริตที่เห็นบอกว่าใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบถึง2ปีแล้วก็ยังไม่จบด้วยนะคะทีนี้คำถามคือถ้าท่านที่นั่งอยู่บนนี้นะคะได้เข้าไปเป็นผู้ว่าราชการกทม.ท่านจะกล้าไหมที่จะเข้าไปทะลวงนะไอกระบวนการต่างๆที่มันใช้ระยะเวลาที่นานมากในการตรวจสอบทุจริตและตอนนี้มันติดปัญหาอะไรคะมันมีตอหรือมันมีทางตันตรงไหนที่ทำให้กระบวนการตรวจสอบการทุจริตมันช้าเหลือเกิน
3: ค่ะ
5: ค่ะ
3: ก็กรุ๊ปปิ้งออกมาได้เป็น2กลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่มคุณภาพของเมืองที่ทั้ง2ท่านบอกว่ามันแก่มันทรุดโทรมลงเราจะทำยังไงให้มันมีชีวิตชีวามันโรแมนติกอีกครั้งกับอีกอันนึงเป็นกรุ๊ปปิ้งเรื่องของประเด็นทุจริตคอร์รัปชันแล้วก็ความพยายามในการที่จะหาวิธีการในการแก้ปัญหาไม่แน่ใจว่าเราจะบริหารจัดการยังไงกันดี
2: ผมว่าให้แต่ละท่านเนี่ยเลือกตอบในประเด็นที่ให้ชัดเลยเพราะว่าอาจจะต้องตอบทุกอย่างไม่ได้น
3: ะ
2: เรื่องอันตรายจากเรื่องตึกถล่มหรืออะไรที่ว่าเนี่ยก็น่าสนใจเรื่องทั้งหลายที่เกิดขึ้นเชิญครับอาจารย์ชาติก่อนครับ
6: ต้องตอบทั้ง3อันแหละสั้นๆนะว่าเรื่องอันตรายโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยผมว่าต้องมีทีมที่เข้าใจปัญหาของเมืองแล้วก็มีการแนว preventive อ่ะยกตัวอย่างเช่นสะพานเหล็กในกรุงเทพเนี่ยมีกี่แห่งต้องรู้เลยว่ามันถึงเวลา maintenance เท่าไหร่กี่ปีต้องมา maintenance

0: ใหม่ตรงไหนที่มีจุดปัญหามีการประสานงานกันต่างๆว่าต้องมีความเข้าใจแล้วก็มีการทำซีนาริโอแพลนนิ่งแล้วก็เตรียมแผนในการดูแลก็ต้องทำข้อมูลต่างๆให้ครบนะวันนี้เราก็ดำเนินการอยู่ถามว่าสภากทมหน้าที่คืออะไรจริงแล้วก็กทมจะเลือกตั้งแยกกันใช่ไหมผู้ว่าต่างหากแล้วสภาแยกต่างหากถ้าเราถือว่ามีต่างหากก็ได้มี3หน้าที่อันแรกคือออกข้อบัญญัติกฎหมายต่างๆอันที่สองคือดูแลเรื่องงบประมาณผ่านข้อบัญญัติงบประมาณก็เป็นหนึ่งในข้อบัญญัติแล้วก็อันที่สามคือตรวจสอบการทำงานของผู้ว่าถามว่างบแปรคืออะไรคือเวลาเราเสนองบประมาณขึ้นไปเนี่ยผู้ว่าก็จะเสนองบประมาณประจำปีเข้าไปแล้วก็เหมือนสภาใหญ่ฮะก็จะมีการมาตั้งกรรมธิการมาพิจารณามีตัดรายการนู้นรายการนี้ถ้าตัดไปปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องเสนอไอโครงการใหม่เข้าไปเพื่อให้มันเต็มไม่งั้นมันก็จะเป็นช่องโหว่อยู่แล้วโครงการใหม่เขาก็พิจารณาทีนึงแล้วสรุปมาเป็นข้อบัญญัติงบประมาณมันคำว่างบแปรคือสิ่งที่มันเหมือนกับว่าตัดไปจะเอาอะไรใส่เข้าไปผมว่าวิธีมันก็แน่นอนผมว่าในอดีตที่ผ่านมามันมีการต่อรองต่างๆมากมายแต่ว่าวิธีป้องกันคอร์รัปชันคือว่าการแปลเนี่ยต้องมีหลักฐานชัดเจนเลยว่าไอโครงการที่เสนอเข้าไปใหม่เนี่ยทำเพื่ออะไรรายละเอียดเป็นยังไงผมว่านี่มีการปรับปรุงเข้มข้นขึ้นมากเลยนะสมัยนี้เพราะว่าที่ผ่านมามันมีกรณีไอเนี่ยเครื่องกีฬานี่แหละเราตั้งกรรมการสอบวินัยของเจ้าที่ฝ่ายสำนักงบประมาณซึ่งไม่เคยมีนะแล้วก็ทำให้มีการเปลี่ยนวิธีการเลยว่าต่อไปการเสนองบมาต้องมีรายละเอียดครบถ้วนไม่ใช่มากระดาษแผ่นเดียวเนี่ยผมว่านี่คือการเปลี่ยนที่ต้องขอบคุณไอเหตุการณ์นี้นะมันเป็นสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นในสิ่งนี้หลายคำว่างบแปลเป็นเรื่องปกติฮะทุกแห่งมีแล้วส่วนเรื่องต่อรองมันขึ้นกับเราเราไม่ให้ก็ไม่ได้ก็ว่ากันไปเพราะผู้ว่าก็มีอำนาจยุบสภาถ้าไม่ไหวก็ถ้าคุยไม่จบก็ยุบไปเลยผมว่าอันนี้ขึ้นกับความเอาจริงเอาจังเราผมว่าอันนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรทีนี้เรื่องทุจริตคอร์รัปชันใช่ไหมเรื่องที่บอกว่าทำไมช้าจริงแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวก่อนต้องขอพี่เจมก่อนพี่เจมมาแซวผมมันก่อน ที่บอกว่ามีการจัดซื้อจ้างเฉพาะเจาะจงสามหมื่นสี่หมื่นลายจริงแล้วเงี้ยต้องเล่าคือพี่เจมคงรู้แหละแต่พี่เจมคงเล่าไม่หมดนะ คือหมายว่าไอ้แต่ก่อนเนี่ยเราก็มีระเบียบจัดซื้อจ้างอยู่เราใช้ระเบียบใหญ่พอปี60เนี่ยรัฐบาลกระทรวงคลังเขาออกพรบจัดซื้อจ้างใหม่แล้วก็สั่งให้งบต่ำกว่า500,000เนี่ยสามารถเฉพาะเจาะจงได้เพราะอะไรเพราะว่าบางทีซื้อหมึกพิมพ์ซื้อกระดาษที่มันมีราคาอยู่แล้วอ่ะใช่ไหมก็สามารถทำได้สะดวกขึ้นไงแล้วก็ผมว่าก็ทำตามกฎหมายแล้วที่ผ่านมามันก็ไม่ได้มีผิดปกตินะมันทำตั้งแต่ปี61ก็ประมาณนี้แหละจำนวนก็40,000-30,000-40,000ปกติเป็นรายการเล็กๆน้อยๆที่เรากังวลมี2เรื่องก็คือแบ่งซื้อแบ่งจ้างคือสมมติว่าโครงการ10ล้านเอาไปซอย 520,000 โครงการซึ่งนี้เขามีหน่วยงบมาไปตรวจสอบเลยอันนี้ไม่ได้ห้ามแบ่งซื้อแบ่งจ้างอย่างนึงคือสั่งซื้อแล้วไม่ได้ของเรียกว่าซื้อทิปเช่นซื้อหมึกพิมพ์10อันส่ง5อันอันนี้ก็ต้องมีกระบวนการในการตรวจสอบแล้วจริงแล้วพี่เจมของผมเนี่ยดีกว่ารัฐบาลใหญ่นะกทมเนี่ย9ประมาณ 95% ของโครงการเนี่ยเป็นจัดซื้อจัดจ้างวิธีพิเศษเพราะเป็นรายการย่อยของข้อมูลทั้งหมดประเทศเนี่ย 97% ก็มันเป็นเรื่องที่กฎหมายก็ให้ทำได้ไงเพราะนั้นก็อย่ามาโจมตีผมในเรื่องที่มันไม่เป็นประเด็นน่ะผมว่าอันนี้มันทำให้ประชาชนเข้าใจผิดแล้วก็ผมว่ามันก็มีการตรวจสอบได้มันทำให้ระบบราชการดีขึ้นถามว่าทำไมล่าช้าอันนี้คือการตรวจสอบทุจริตมี2แนวนะคือคนนอกตรวจสอบกับคนในตรวจสอบคนในตรวจสอบเนี่ยผู้ว่าก็ไม่ได้มีอำนาจนะผู้ว่ามีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยซึ่งก็จะตั้งจากคนในกระบวนการเนี่ยเขาต้องใช้เวลาในการตรวจสอบซึ่งเราไปบังคับเขายากอ่ะพอเราบังคับเขาบอกว่าต้องเสร็จเขาบอกว่าตรวจไม่ละเอียดพออันนี้เป็นกระบวนการที่มีช่องโหว่แล้วเราจะปรับปรุงให้มันเข้มข้นขึ้นแล้วผมเชื่อว่าไม่ใช่เฉพาะกทม.จะต้องทั้งประเทศเลยเพราะมันใช้หลักการเดียวกันอย่างหนึ่งคือปปช.ปปท.ซึ่งเนี้ยพอเรามาเป็นผู้ว่าปุ๊บเราตั้งคณะกรรมการศูนย์ต่อต้านทุจริตแล้วเอาปปช.ปปท.มาร่วมงานเลยอันไหนที่มีปัญหาปุ๊บเราส่งแต่ผมเชื่อว่าปปช.ปปท.ก็มีงานเยอะมากไอ้เรื่องเครื่องออกกำลังกายส่งไปให้2ปีแล้วอ่ะเขาก็ยังไม่ถึงไหนเลยเพราะว่านี่มันเป็นปัญหาไม่ใช่ปัญหาเฉพาะคนนอนนะเป็นปัญหาภาพรวมแต่ผมเชื่อว่ามันก็มี2ทางคือการลงโทษอันนี้ต้องพยายามทำต่อให้จบยังไม่จบแต่ปรับปรุงกระบวนการให้มันรอบครอบมากขึ้นพยายามไม่ให้ใช้แบบวิจัยยานหรือว่าสวยอย่างเงี้ยผมก็เชื่อว่ามีสวยเพราะอะไรเพราะว่า3ปีผมมาอยู่เนี่ยมีเรื่องร้องเรียนทุจริตของกทมเทศกิจ117เรื่องเนี้ยแล้วก็สืบไปมีทุจริตจริงๆที่พอได้43เรื่องแล้วก็มีไล่ออกไปบ้างมีอะไรบ้างแต่ปัญหาคือว่าพอเขาแจ้งมาพอเราไปลงไปสอบถามจริงๆอ่ะแม่ค้าไม่ค่อยให้ข้อมูลไงก็จะเป็นปัญหาอีกอ่ะแต่ไอ้ตัวเลขนี่แหละที่ว่าแต่พอเราตั้งกรรมการทุกคนกลัวนะว่าเฮ้ยเอาจริงเว้ยผู้ว่าใครล็อกมาเราตั้งกรรมการหมดเราไล่สอบหมดก็ทำให้สถานการณ์ปี68เนี่ยดีขึ้นเลยคนที่ร้องเรียนเนี่ยน้อยลงแต่ผมนึกบอกว่าผมก็ที่ดร.โจบอกว่าผมยอมรับเองว่ามีส่วนก็ยอมรับคือถ้าไม่ยอมรับคือโกหกอ่ะแต่ว่าจำนวนมันดีขึ้นสถานการณ์ดีขึ้นเราเอาจริงเอาจังเอาเทคโนโลยีเข้าไปจับ
1: ขอปรึกษาทุกท่านนะเรามีเวลาอีกประมาณ19นาทีเดี๋ยวจะให้

0: ให้ทางคุณเจมส์กับดร.โจพูดสัก 3-4 นาทีแล้วก็อาจจะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ
1: นี่คุณอนุชาถูกพัดพิงอยู่เดี๋ยวจะพูดเน
0: ี่
1: ย
0: ขอ
1: คุณอนุชา
2: ผมว่าเอาเรื่องเดียวเรื่องทุจริตคอร์รัปชันตรงนี้ก็อาจจะหมดเวลาผมขอเรื่องเดียวนะไม่ได้ว่าไม่อยากตอบประเด็นอื่นนะครับพอดีท่านอาจารย์ชัดชาติพูดว่าผมมาโจมตีต้องเรียน ผมเนี่ยนะตอนนั้นเนี่ยเรียนอาจารย์ชัดชาติตรงๆเลยว่าไม่คิดจะโจมตีอาจารย์ชัดชาติเลยอันนี้ด้วยความสัตย์จริงนะฮะไม่ใช่นิสัยผมด้วยอยู่แล้วถ้าเห็นการทำงานการเมืองของผมในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยผมจะอภิปรายในสภาก็ดีหรือว่าจะพูดอะไรต่างๆเนี่ยจะเป็นการที่จะให้ข้อเสนอแนะซะส่วนใหญ่ตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับผมอยากให้คนกรุงเทพเข้าใจในบริบทที่ผมได้มาพูดหรือว่าพรรคประชาธิปัตย์ได้นำเสนอเนี่ยเราใช้แพลตฟอร์มที่เราเรียกว่า2รัฐตรงนี้ไม่ได้เป็นการกล่าวหาว่าใครทุจริตคอร์รัปชันอะไรเลยไม่ใช่เป็นการโจมตีทั้งสิ้นแต่เป็นการเพื่อที่จะลองไปส่องดูซิว่ามันมีอะไรที่มันผิดปกติหรือเป็นพิรุธหรือเปล่าแล้วก็ตั้งคำถามมันมีเยอะแยะเมื่อสักครู่นี้คำถามแรกเนี่ยที่พูดถึงเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานก็มาเหมือนกันมันเป็นเรื่องของเมื่อสักครู่พูดถึงเรื่องของที่ว่าทำไมเราอยู่ที่ตรงอาคารแล้วลงมานอนอยู่เพราะว่ามีภัยพิบัติมันก็คือเกิดอะไรขึ้นพูดถึงเรื่องของอะไรทั้งหมดเนี่ยมันคือมันคือณวันนี้ผมก็มาเปิดให้ดูว่าผมตรงนี้นะครับถ้าไม่ได้ทำอะไรที่ผิดปกติก็แค่ตอบเฉยๆว่ามันคืออะไรเพราะฉะนั้นต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าไม่ได้เป็นการโจมตีแต่อะไรทั้งสิ้นเลยเป็นแค่ส่องเฉยๆนะครับต้องทำตรงนี้แล้วถามว่าหลายคนนะฮะในโซเชียลเนี่ยต้องบอกเลยว่าเขาเป็นแฟนอาจารย์ชัดชาติเยอะอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมีส่วนที่สนับสนุนอาจารย์ชัดชาติเยอะมากเลยนะครับต้องบอกตรงๆผมเองเนี่ยยอมครับยอมที่จะเป็นคนที่ออกมาแล้วทำให้เกิดดราม่าตรงนี้พูดถึงเรื่องทุจริตคอร์รัปชันเพราะก่อนหน้านี้ไม่มีใครพูดถึงเลยพูดแต่เรื่องของจราจรพูดถึงเรื่องน้ำท่วมพูดถึงเรื่องขยะพูดถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมผมดีใจมากนะครับวันนี้ที่เรามาพูดเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันกันโดยที่ว่าเปิดเผยไม่ใช่เป็นเรื่องที่ต้องพูดกันแบบเรียกว่าเงียบๆอย่าเลยนะครับอาจารย์ชาติชาติพูดเองว่าลงไปปุ๊บแล้วก็บอกว่าข้อมูลมันไม่มีไม่ต้องเอาข้อมูลนี่ไงครับผมกำลังทำให้อยู่นะครับแล้วไอ้โครงการเนี่ยแพลตฟอร์ม2รัฐเนี่ยเพิ่งจะเปิดตัวไปเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมเองผมยังไม่เปิดตัวเลยตอนนั้นน่ะพรรคประชาธิปัตย์เขาทำของเขาแล้วผมเองเข้าไปนั่งปุ๊บเขาบอกว่าอันนี้พูดแบบภายในเลยนะเฮ้ย2รัฐมันจริงดีจริงเหรอวะเฮ้ยถ้าดีจริงเอางบกทมจัดซื้อจัดจ้างไปส่องกทมให้ผมดูซิถ้าไม่ดีผมไม่พูดนะข้อมูลมันออกมาอย่างเนี้ยเวลาเราพูดถึงเรื่องข้อมูลที่เป็นจริงเนี่ยมันไม่ต้องมาเถียงกันนะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ณวันนี้เราก็เลยเห็นข้อมูลที่ผมเปิดวันก่อนว่าถ้าเป็นแบบนี้ส่องแบบนี้แล้วเราจะทำยังไงต่อ
0: ค่ะ
2: ก็ด้วยความเคารพอาจารย์ชาตินะครับไม่ได้คิดที่จะโจมต
0: ี
2: หรือว่ากล่าวหาเลยนะฮะไม่ได้กล่าวหาท่านเลยนะครับว่าแต่ว่าก็ต้องตอบอะครับถ้าท่านตอบไม่ได้ในส่วนนี้ก็จะเป็นข้อครหาในสังคมแค่นั้นเองอะครับ
0: ค่ะ
2: นะครับ
0: ขอบพระคุณมากค่ะเชิญดร.โจค่ะ
3: ครับผมว่าปัญหาที่หลายๆท่านถามมานะครับถ้าเราถามถึงรากเหง้าของปัญหาเนี่ยลึกลงไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะไปจบอยู่ที่เรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเรื่องสวยอยู่หลายๆปัญหาเนี่ยสาเหตุมันมาจากเรื่องนี้ทั้งนั้นนะครับปัญหาของประเทศไทยปัญหาของการบริหารกทม.นะครับอย่างเมื่อสักครู่ที่คุณอนุชายกตัวอย่างมาอย่างกรณีของเคสเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะจอดจงเนี่ยจำนวนโครงการคือเท่าไหร่ครับ 92% ที่เป็นการจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะจอดจงก็คือน้อยกว่า 500,000 บาทนะครับสามารถเลือกจิ้มคนที่เราจะซื้อของได้เลยนะครับซึ่งอันนี้ครับมันเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบอย่างที่อาจารย์ชาติบอกแน่นอนครับมันถูกต้องตามระเบียบแต่เราทำให้มันดีกว่านี้ได้นะครับเราสามารถคัดเลือกได้ให้มีการเสนอราคามาแข่งเราเลือกซื้อของกับคนที่เสนอราคาต่ำที่สุดได้อันนี้ผมอยากจะเอาสถิติตัวเลขนะครับว่าท้องถิ่นในประเทศไทยเนี่ยซื้อของต่ำกว่าราคากลางเนี่ยประมาณกี่เปอร์เซ็นต์บ้างนะครับที่ซื้อของต่ำกว่าราคากลางน้อยที่สุดเนี่ยอันดับหนึ่งนะครับซื้อของใกล้เคียงกลางมากก็คือบุรีรัมย์ครับต่ำกว่าราคากลางแค่ 1% อันดับ2คือใครครับกรุงเทพมหานครครับต่ำกว่าราคากลางเพียงแค่ 2% เท่านั้นนะครับซึ่งตัวเลขเหล่านี้มันบอกอะไรเราอยู่มากนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อครับว่าการที่เราปล่อยปละละเลยเนี่ยให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันได้เนี่ยมันก็ไม่แตกต่างอะไรกับการที่เราทำด้วยมือของเราเองนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดครับคือการป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นตั้งแต่ต้นนะครับ

0: ตัวเองว่าเอาจริงได้ดีที่สุดนะครับและที่สำคัญเรื่องของสวยเรื่องของปัญหาเหล่านี้ครับเราไม่ได้ต้องการเพียงแค่เราผมไม่เชื่อว่าจะเป็นการรื้อระบบครับแต่ว่าผู้ว่าเนี่ยมีอำนาจในการสร้างระบบที่ดีได้นะครับก็คือสร้างระบบที่คนทำดีได้ดีคนทำชั่วได้ชั่วนะครับใครที่เป็นข้าราชการน้ำดีควรได้รับการส่งเสริมเติบโตไปตามหน้าที่การงานคนที่ทำทุจริตงบประมาณโกงกินรับสวยต่างๆเนี่ยควรต้องได้รับบทลงโทษแล้วก็เอาออกไปนี่เป็นสิ่งที่ผู้ว่าต้องแสดงให้เห็นครับ
1: ขอบพระคุณมากค่ะ
2: คุณกรุณามีเวลาอีก13นาทีนะ
1: ใช่ค่ะ
2: จบเพราะฉะนั้นยังมีประเด็นสุดท้ายเรื่องการบริหารจัดการเมืองว่าเราพูดกันมาทั้งหมดเนี่ยถึงที่สุดแล้วถ้าผู้ว่าไม่ได้มีอำนาจมากขนาดนั้นจริงๆจะทำได้ยังไงอยากจะให้ตัวแทนของเพื่อนสื่อมวลชนสักท่านหนึ่งถามเรื่องนี้แล้วทั้ง3ท่านตอบรวบตอบเป็นสุดท้ายเลยเพราะว่ารวมกับสิ่งที่ต้องการจะอยากจะขายตรงนี้ตอนท้ายเลยใครจะถามรับเรื่องเราเลือกตั้งผู้ว่าก็จริงแต่ผู้ว่าไม่ได้มีอำนาจมากมายขนาดนั้นในความจริงแล้วนะครับมีตรงไหนที่อยากจะถามเชิญครับ
3: จริงๆเราคุยเรื่องนี้กับผู้สมัครหลายๆท่านนะครับในหลายๆวาระโอกาสที่เราได้เจอกันทุกสิ่งที่ท่านพูดมาวันนี้รวมถึงทุกสิ่งที่ท่านพูดกับประชาชนเวลาเดินหาเสียงเป็นจริงไม่ได้เลยครับถ้าเกิดว่าท่านไม่มีอำนาจหรือถ้าท่านมีอุปสรรคในการประสานงานท่านจะแก้ปัญหาหรือว่าจะพัฒนาเพิ่มอำนาจให้ตัวเองยังไงผมพูดนี้ฟังดูแปลกๆแต่คือมันเกี่ยวข้องกับตัวกฎหมายกทม.
1: ค่ะ
3: พระราชบัญญัติกรุงเทพนะครับขอทราบไอเดียแต่ละท่านครับ
1: ครับเอาดร.โจก่อนไหมคะ
0: ครับแน่นอนครับเรื่องของการกระจายอำนาจเนี่ยเป็นสิ่งที่พรรคประชาชนนะครับพรรคก้าวไกลนำเสนอแล้วก็ผลักดันมาโดยตลอดรวมถึงการกระจายอำนาจให้กทม.เนี่ยซึ่งตอนนี้ณปัจจุบันเป็นจังหวัดเดียวที่เลือกตั้งผู้ว่าได้โดยตรงนะครับสามารถมีอำนาจได้มากขึ้นเราก็ได้นำเสนอกฎหมายพ.ร.บ.บริหารราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยเข้าไปในสภาแล้วนะครับหัวใจสำคัญเนี่ยก็คือเรื่องอำนาจขอบเขตอำนาจของกทม.เนี่ยเราเปลี่ยนแนวคิดจากเดิมที่ตีกรอบว่าให้กรุงเทพมหานครเนี่ยทำอะไรได้บ้างคือให้ทำได้แค่1 2 3 4เขียนมาเป็นแบบว่า positive listและอะไรที่ไม่ได้เขียนเนี่ยก็คือบอกว่าไม่มีอำนาจอันนี้มันก็คือทำให้ผู้ว่าเนี่ยบอกว่าอ๋อผมทำเรื่องนู้นไม่ได้เพราะผมไม่มีอำนาจผมทำเรื่องนั้นไม่ได้เพราะผมไม่มีอำนาจแล้วเปลี่ยนหลักการคิดนี้นะครับแล้วนำเสนอเป็น negative list ก็คือว่ากทม.ไม่ควรจะมีอำนาจทำเรื่องใดบ้างก็คือเรื่องที่รัฐหรือรัฐบาลกลางเนี่ยควรต้องทำนะครับเช่นเรื่องการดูแลเรื่องความมั่นคงเรื่องของการต่างประเทศเรื่องใหญ่ๆอะไรต่างๆเหล่านั้นนะครับก็เป็นเรื่องของที่รัฐบาลกลางควรต้องทำแต่เรื่องของการดูแลคนกรุงเทพแก้ปัญหาให้คนกรุงเทพแก้ปัญหาเรื่องอำนาจทับซ้อนอันนี้ครับมันต้องแก้ที่ตัวกฎหมายแล้วเราก็ได้นำเสนอเข้าไปแล้วแต่กว่าเราจะรอกฎหมายผ่านนะครับสิ่งที่ผู้ว่าเนี่ยทำได้ผู้ว่าควรจะต้องเป็นมีความเป็นผู้นำมากกว่านี้ในการที่จะทำเรื่องใหญ่ทำเรื่องของการแก้ปัญหาโดยให้ปัญหามันจบนะครับโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงว่าอะไรที่อยู่นอกเหนืออำนาจของผู้ว่าควรจะต้องเป็นตัวแทนของคนกรุงเทพครับเป็นเดือดเป็นร้อนแทนประชาชนคนกรุงเทพใช้กลไกกฎหมายใช้กลไกด้านอื่นๆเข้ามาแก้ไขปัญหาเพื่อคนกรุงเทพครับ
2: ครับขอบคุณมากครับ
1: คุณเจมส์ก่อนไหมคะหรือว่าอาจารย์ปิดท้ายดีกว่าค่ะ
4: ครับคุณเมื่อสักครู่เราพูดกันถึงเรื่องของตำรวจจราจรนี่ก็เป็นอีกหนึ่งนะครับอำนาจที่ผมคิดว่าในส่วนของพ.ร.บ.ที่จะแก้ไขเนี่ยก็อาจจะต้องพิจารณาเรื่องนี้ด้วยนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของเวลาที่น้อยนะฮะผมขอพูดสั้นๆเลยอาจจะไม่ได้ตอบทั้งหมดเลยก็คือว่าณตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าอำนาจอื่นๆเนี่ยไม่ใช่แค่เพียงว่าการบริหารจัดการปัญหาอย่างเดียวเราอาจจะต้องมองดูด้วยว่าอำนาจในการที่เราจะจัดเก็บในเรื่องของรายได้ที่ต้องเพิ่มเติมขึ้นมาเพราะณวันนี้เนี่ยผมอยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่าเงินในส่วนของกทม.เนี่ยมันล่อยหลอลงไปหลังจากที่เราจ่ายหนี้ในส่วนที่เราให้กับทางด้านรถไฟฟ้า BTS ไปแล้วผมเป็นห่วงตรงนี้เพราะอะไรผมเคยผ่านวิกฤตมาแล้วในเรื่องของการแก้ปัญหาหนี้ผมกลัวจังเลยนะครับว่าผู้ว่าคนต่อไปที่เข้าไปเนี่ยมันจะบริหารลำบากมากนะครับไม่ว่าจะเป็นงบแปลงบอะไรทั้งหมดเนี่ยเพราะว่าเงินกทม.ณวันนี้อยู่ไม่ถึงหลักหมื่นนะครับอาจารย์ชัดชาติน้อยมากๆเลยหลังจากที่อาจารย์จ่ายหนี้ไปทั้งหมดแล้วเนี่ยผมคิดว่าอันนี้จะต้องเป็นอีกหนึ่งความคิดนะครับเราจะเอาเรื่องของที่ว่าเราแก้ปัญหาอะไรไปบ้างแล้วและนั่งคุยกันทั้งหมดเนี่ยผมว่ากรุงเทพไม่ไปไหนอะครับณวันนี้ผมอยากจะมองไปมากกว่านั้นเรามามองถึงเรื่องของกระแสเงินสดของกทม.เป็นยังไงเราจะหารายได้ยังไงอนาคตเนี่ย จะเป็นอะไรกรุงเทพมหานครของเราเราจะอยู่กันแบบนี้เหรอเราจะแก้แค่เพียงน้ำท่วมเรา

0: แก้รถติดเราจะแก้เรื่องขยะอย่างเดียวแล้วเราพอใจกับกรุงเทพแบบนี้หรือผมอยากที่จะให้เกิดในเรื่องของความที่ว่ากรุงเทพเราจะเป็น AI Hub ได้หรือเปล่าเราจะเป็นเรื่องของ Creative Economy เรื่องของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ศูนย์กลางตรงนี้ได้ไหมกรุงเทพเนี่ยเราจะเป็นในเรื่องของดิจิทัลอีโคโนมีเศรษฐกิจดิจิทัลได้ไหมเราจะเป็นอะไรเรามานั่งออกแบบกันจริงวันนี้เราไม่ได้คุยกันเลยนะครับว่ากรุงเทพเราจะเป็นอะไรผมเสียเวลาอยากเสียเวลาที่อยากจะแบบมันน้อยนะฮะผมเนี่ยอยากจะฉายภาพหรือว่าผมคิดยังไงกับอนาคตของกทม.แล้วอยากชวนคนกรุงเทพทั้งหมดเลยที่จะเลือกตั้งเนี่ยไปคิดด้วยกันว่า4ปีจากนี้ไปอย่าเอาแค่เรื่องของแก้ปัญหามาเป็นสิ่งที่เราต้องทํานะครับเราต้องชูเลยว่าอนาคตวิสัยทัศน์ของคนกทม.แบงคอกของเราเนี่ยมันมีคืออะไรวิชั่นคืออะไรไม่งั้นเราย่ำอยู่กับที่ตรงนี้มหานครอื่นๆอย่าว่าแต่เฉพาะในส่วนของที่เราเห็นในเซาท์อีสต์เอเชียนี่เลยทั่วโลกเขาไปกันถึงไหนแล้วเราต้องไปต่อจากนี้คิดกันเลยนะครับอยากจะนำเสนอนโยบายกันว่าเราควรจะต้องทำอะไรด้วยความรู้สึกว่าทุจริตทำไม่ได้อะไรต่างๆทำไม่ได้เรามานั่งคิดกันแก้ปัญหาอย่างเดียวไม่ได้หรอกครับกรุงเทพต้องมีความหวังมีอนาคตให้กับคนกทม.และแบงคอกต้องชัดเจนเลยว่าเราจะไปในทิศทางใดอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากที่จะฝากไว้สุดท้ายเลยครับ
1: นี่เป็นคำถามใหญ่ที่ถามว่าจริงๆผู้ว่าไม่ได้มีอำนาจมากขนาดนั้นถ้าจะไปได้ไหมนะที่ถามนะครับเตือนอาจารย์ชัดชาติ
2: ผมว่าแก้ปัญหาก็มีสองระดับนะระดับที่ต้องแก้พรบอันนี้เราก็เสนอไปแล้วต้องมีการเพิ่มหน้าตำรวจจราจรมีอะไรเรื่องการเลือกตั้งผอ.เขตอะไรอันนี้เป็นเรื่องที่สภาใหญ่พิจารณาแต่ว่าในฐานะผู้ว่าปัจจุบันเนี่ยผมว่าหัวใจคือต้องอยู่กับปัจจุบันแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดเลยคือต้องไม่ยอมแพ้แล้วก็ต้องหาแนวร่วมให้มากที่สุดเลยผมว่าสิ่งต่างที่ผ่านมา4ปีผมว่าเราทำงานร่วมกับหลายหน่วยงานเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องฝุ่นมลพิษเราไปช่วยการเผาที่อยู่นอกกรุงเทพได้เลยไปคุยกับผู้ว่าเขาอาศัยความตั้งใจจริงประสานงานกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมกรมควบคุมมลพิษผมว่าทุกอย่างได้เพราะถามว่าทำไมเพราะเรามีคำสั่งจากประชาชนผู้ว่าเราเลือกตั้งจากประชาชนมาประชาชนหลายล้านคนเลือกเป็นตัวแทนมาเพราะฉะนั้นเรามีอำนาจที่ไปต่อรองรัฐบาลคุยน้ำหนักหัวใจของผู้ว่าคือต้องคุยและต้องมีครีเอทีฟกฎหมายมีซ่อนอยู่ต้องหาอำนาจที่ซ่อนอยู่อย่างเราบอกห้ามรถบรรทุกเข้ามาในกรุงเทพมหานครเนี่ยกทม.จริงๆไม่มีอำนาจเราอำนาจพรบ.ตัวอื่นนั่นก็ต้องมีคนที่ไปหาวิธีที่เป็นแบบอินโนเวชันหน่อยแล้วก็ไปหาอำนาจพวกนี้มาและเชื่อว่าจะปรับกรุงเทพให้ดีขึ้นได้เอกชนสำคัญมากเนี่ยทำงานร่วมกับเอกชนแต่หลายอย่างที่พัฒนาในกรุงเทพไม่ใช่เพราะอำนาจเรานะเอกชนมาร่วมมือกันเพราะเขาไว้ใจเราผมว่าหัวใจสำคัญสุดของผู้ว่าคือสร้างความไว้วางใจและทำงานร่วมมือกับทุกภาคส่วนให้มากที่สุดแล้วก็หาคำตอบที่ดีสุดให้กับคนกรุงเทพครับ
3: แต่ว่านิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดอาจารย์อยากจะมีอำนาจมากขึ้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้เอาไหมฮะ
2: ก็ดีฮะแต่ว่าอย่างที่บอกกันถ้าเราไปเพ้อโอ้อยากได้อำนาจมากขึ้นแต่ว่าชีวิตเราอยู่ปัจจุบันเนี่ยก็เป็นแบบมีสเต็ปต่อไปว่าถ้าสภาเขาผ่านเราเสนอไปแล้วโอเคดีมีอำนาจที่ทำให้เราทำงานง่ายขึ้นแต่ปัจจุบันเองก็ต้องอยู่ความจริงว่ามีแค่นี้จะทำยังไงให้ได้ทำงานได้ดีที่สุดว่าก็มีสองระดับครับมันก็ต้องฝากทางสภาใหญ่ด้วยช่วยผลักดันเรื่องพรบ
3: ครับ
1: จะขอเวลาสักนาทีหนึ่งให้พี่สุนีเป็นตัวแทนของภาคประชาชนฟังแล้วทั้งหมดแล้วเนี่ยมีหรือว่าพี่ปิชาเชิญครับพี่ปิชาครับ
4: ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยหาบเร่แผงลอยเนี่ยมันก็เป็นปัญหาที่ถูกหยิบยกขึ้นมาแต่ละผู้ว่าแต่ละคนที่สมัครนะครับแต่ปัญหาของหาบเร่แผงลอยจริงๆคือการที่เราเดินไปตรงถึงจุดไหนมันจะเจอกฎหมายตลอดเราอยากจะถามว่าถ้าท่านได้มาเป็นผู้ว่าของพวกเราเนี่ยจะทำให้ขั้นตอนพวกนี้มันน้อยลงได้ไหมคือขั้นตอนในการจัดระเบียบเนี่ยมันน้อยลงได้ไหมแค่นี้ครับ
1: ครับก็ถือว่าเป็นคำถามทิ้งท้ายไว้นะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ได้ถามมารอบนึงแล้วและทุกท่านพยายามที่จะแก้ไขนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกแม้กระทั่งคุณปีชาเองก็ยังไม่ได้กล้าพูดความจริงเลยเพราะกลัวจะอันตรายอันนี้สำคัญนะครับผมจึงอยากจะเน้นว่าถ้าเราไม่สามารถพูดความจริงได้เนี่ยเดี๋ยวก็ปัญหาถูกซุกไว้ใต้พรมอีกนะครับ
3: แต่มันมีอันนึงที่อยากจะปิดท้ายจริงๆจะขอตัวแทนคนรุ่นใหม่เพราะว่าที่คุณเจมส์พูดถึงน่าสนใจว่าถ้าเราหลุดออกไปจากปัญหาเนี่ยเราอยากจะเห็นกรุงเทพหน้าตาเป็นยังไงถ้าเรามีเวลาสักหนึ่งนาทีให้ฉายภาพสั้นๆฝันว่ากรุงเทพในฝันเนี่ยมันคืออะไร
1: ครับคุณแอนครับเชิญครับ
5: อยากเห็นกรุงเทพเป็นพื้นที่ที่โอบรับคนทุกคนได้ด้วยการพัฒนาที่ไปพร้อมกับคือเป็นกรุงเทพที่โอบรับคนทุกคนและโอบรับทุกสิ่งมีชีวิตด้วยเพราะว่าการมีระบบนิเวศสามารถเป็นสิ่งที่เชื่อมต่อแล้วก็ให้ประโยชน์กับคนที่อยู่ในเมืองด้วยเหมือนกันเด็กเล็กๆจะมีพื้นที่

0: สีเขียวในการเรียนรู้แล้วก็เติบโตเพิ่มมากขึ้นพี่ๆไรเดอร์พ่อค้าหาบเร่แผงลอยจะมีพื้นที่สำหรับการพักผ่อนเพิ่มมากขึ้นหรือว่าวัยรุ่นคนรุ่นใหม่หรือว่าผู้สูงอายุเองจะได้มีพื้นที่ในการออกไปออกกำลังกายไปใช้ชีวิตแล้วก็ใช้เวลาร่วมกันเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นอยากเห็นกรุงเทพที่สามารถเป็นพื้นที่ของการอบรับและเปิดโอกาสให้กับทุกเจเนอเรชันได้ค่ะ
1: ครับขอบคุณครับหมดเวลากินแล้วคุณกรุณาเชิญ
2: ใช่ค่ะก็วันนี้จริงๆแล้วเรายังมีอีกหลายประเด็นที่ไม่ได้ถูกนำมาหารือถกเถียงหรือระดมสมองหรือแม้แต่ประเด็นที่เราฝันว่าอยากจะเห็นกรุงเทพเป็นยังไงเนี่ยก็ยังไม่ได้คุยเนื่องจากข้อจำกัดเรื่องเวลาแต่ที่ฉันคิดว่าเวทีที่เรานั่งคุยกันเนี่ยเราพอจะได้เห็นอะไรบางอย่างนะเป็นฉันทามติร่วมกันอาจจะพูดไม่ได้นะแต่ว่าเราเห็นร่วมกันแล้วว่ามันคือปัญหาแล้วเราต้องฝ่าฟันไปให้ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านผู้ที่
1: ฝากในฐานะส่วนตัวด้วยว่าจริงๆท่านผู้ว่า3ท่านนะครับคือจริงผมเองเนี่ยติดตามอินเด็กซ์เรื่องเมืองน่าอยู่ของโลกในทุกปีที่จัดโดยผมคิดว่าเชื่อถือที่สุดก็คือของ Economist Intelligence Unit นะครับกรุงเทพเนี่ยอยู่อันดับ116นะครับแต่ว่าคนไทยจำนวนมากชอบดีใจว่ากรุงเทพอันดับ1เมืองน่าเที่ยวเมืองโน่นเมืองนี่แต่จริงโลกเขานับอันนั้นซึ่งปีนี้โคเปนเฮเกนได้อันดับ1เมืองอีก9อันดับก็อยู่เดิมๆแวนคูเวอร์โอ๊กแลนด์โอซาก้าอะไรพวกนี้นะครับอยากฝากทั้ง3ท่านว่าถ้าไปแบบที่คุณอนุชาพูดว่าเราจะต้องไปเหนือจากการแก้ปัญหารายวันต้องถีบตัวเองไปสู่ใน1อันดับ10อยู่1ใน10ของเมืองน่าอยู่ที่สุดของโลกได้นะครับก็ฝากไว้ตรงนี้ครับหมดเวลาจริงๆแล้วคุณกรุณา
2: เมื่อสักครู่เขามากระซิบบอกว่ามีเวลาให้คนละ1นาทีว่าถ้าเกิดเราจะขึ้นขยับดัชนีของกรุงเทพให้ขึ้นไปอยู่สัก1ใน50เนี่ยจะทำยังไงคนละ1นาทีค
1: ่ะคุณอนุชาก่อน
3: สิ่งแรกเลยก็คือว่าinfrastructure ที่พูดถึงโครงสร้างนะครับผมมี5นโยบาย5อย่างเนี่ยจะทำให้มันขยับขึ้นได
1: ้ครับ
3: เดินทางสะดวกบ้านเมืองสะอาดชีวิตสบาย
1: ครับ
3: รายได้ดีขึ้นทุจริตไม่มีในกทมตรงนี้ทำให้อินเด็กซ์ขึ้นได้แน่นอนเลยครับ
1: ครับขอบคุณมากครับอาจารย์ชัชชาติ
4: ครับผมว่ามี4ด้านนะคือคนคุณภาพชีวิตต้องดีเมืองโครงสร้างพื้นฐานต้องดีระบบต้องโปร่งใสมีประสิทธิภาพเศรษฐกิจเมืองต้องไปได้เพราะว่าเมืองก็คือตลาดแรงงาน
1: ครับ
4: ถ้า4ตัวนี้ไปได้ผมว่าคุณภาพชีวิตเราจะดีขึ้นประสิทธิภาพเมืองดีขึ้นครับ
1: ครับ
0: ค่ะ
5: ครับก็สั้นๆเลยครับผู้ว่าเนี่ยจะต้องทำตัวเป็น CEO ของเมืองนะครับทำเรื่องใหญ่ทำเรื่องที่มองไปข้างหน้าทำเรื่องแห่งการพัฒนามากกว่าการเป็นเมเนเจอร์ที่คอยดูแลเรื่องถนนหนทางลอกท่ออะไรหรืออะไรต่างๆนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะทำให้กรุงเทพเนี่ยพัฒนาไปได้ไปข้างหน้าอย่างทันโลกครับ
2: ค่ะแล้วการเลือกอนาคตของกรุงเทพก็จะเกิดขึ้นในวันที่28มิถุนายนที่จะถึงนี้นะคะก็ขอเชิญชวนไปเลือกตั้งคูหาเปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะแล้วก็ทางไทย PBS รวมถึงสื่อทุกสำนักก็จะเกาะติดรายงานสดนะคะสำหรับไทย PBS นะคะก็จะติดตามรายงานผลแบบเรียลไทม์ผ่านทางเว็บไซต์ด้วยนะคะทาง www.thaipbs.or.th/bkkelection69 นะคะก็มีการถ่ายทอดสดตลอดรวมถึงสื่อพันธมิตรของเราด้วยนะคะซึ่งเราก็ทำงานร่วมกันมาตั้งแต่การเลือกตั้งใหญ่นะคะวันนี้ขอบพระคุณทุกคนที่เข้ามาร่วมรายการของเราขอบพระคุณท่านผู้สมัครทั้ง3ท่านด้วยค่ะ
1: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
2: และทั้งหมดก็คือรายการทิ้งแท้งแบงคอกระดมสมองสู่อนาคตกรุงเทพนะคะวันนี้ดิฉันกรุณาบวมศรีและคุณกิติสิงหาปัตต์และทุกคนที่อยู่บนเวทีลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับทุกท่านครับ

0: โอ้โหถ้านี่ไม่ใช่อีเวนต์รับเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพที่เลิศที่สุดในสายตาเรา Bangkok Active Festival กรุงเทพมาได้ไกลยังไปได้อีก10กิจกรรมสนุกแบบปรุงจัดไม่ปรุงจืดตั้งแต่จิบกาแฟปั่นเป็นอ่านหนังสือชิมอาหารเล่นบอร์ดเกมเล่นของเล่นทำของเล่นยันฟังนิทานมารู้ฟันแฟกเมืองในนิทรรศการอินเทอร์แอคทีฟก่อนแชร์เรื่องของคุณได้เลยเหนื่อยก็นั่งสวนคุยกันเรื่องเมืองของเรากับอนาคตกรุงเทพที่สนุกได้อีกออกมาแอคทีฟมีส่วนร่วมปล่อยพลังเพื่อเปลี่ยนเมืองของเรา 19-21 มิถุนายนนี้มาเจอกันที่สวนลุมพินีนะ
1: ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของ

ิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษฎาทิศละครับ
1: ดิฉันวันวิสาธินวัฒน์ค่ะ
0: ต้องใช้คำว่าภูเก็ตเอฟเฟกต์นะครับตอนนี้สะเทือนไปหลายจังหวัดแล้วสำหรับการปราบมาเฟียวันนี้ใช้คำนี้แหละครับชัดเจนดีปราบมาเฟียในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวภาคใต้ครับส่งรัฐมนตรีช่วยลงพื้นที่นะครับจริงๆ3จังหวัดแต่เป้าหมายหลักมันก็คือที่ภูเก็ตนี่แหละฮะ
1: ก็เป็นที่น่าสังเกตเหมือนกันนะคะเพราะว่าคนที่เซ็นคำสั่งยกย้ายผู้ว่ารองผู้ว่าก็คือนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะเซ็นคำสั่งยกย้ายท่ามกลางปัญหาในจังหวัดภูเก็ตที่ยังคงคาราคาซังสุดท้ายส่งรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยลงไปสางปัญหาในภูเก็ตซึ่งเป็นรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยนะคะวันนี้ลงพื้นที่ไปสั่งรีเซ็ตภูเก็ตตรวจสอบทั้งการบุกรุกพื้นที่สาธารณะแล้วก็การถือครองที่ดินของชาวต่างชาติกว่า200บริษัทด้วยกันล่าสุดค่ะมีการตรวจสอบไปที่โครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งย่านเชิงทะเลไปพบชาวต่างชาตินะคะทั้งชาวจีนชาวเมียนมาลักษณะทำงานและเข้าเมืองผิดกฎหมายค่ะทันทีที่เจ้าหน้าที่ชุดปราบปรามภัยแทรกซ้อนทพ.4เข้าไปตรวจสอบในโครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งเป็นคอนโดมิเนียมขนาดใหญ่ในตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตนะคะพอเจ้าหน้าที่เข้าไปปุ๊บคนงานก่อสร้างต่างก็วิ่งหลบหนีกันอย่างชุลมุนจุดนี้มีข้อร้องเรียนมาจากภาคประชาชนเกี่ยวกับพฤติกรรมต้องสงสัยบางอย่างในการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติลักษณะเป็นนอมินีเมื่อตรวจสอบไปพบผู้ควบคุมงานเป็นชาวจีน16คนใช้วีซ่าผิดประเภทและกลุ่มแรงงานชาวเมียนมารวม62คนไม่มีเอกสารเดินทางเข้าราชอาณาจักรไทยจึงควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.เชิงทะเลตรวจสอบข้อเท็จจริงและขยายผลประเด็นการประกอบธุรกิจของบุคคลต่างด้าวและเตรียมดำเนินการตามกฎหมายอย่างเร่งครัดค่ะส่วนการลงพื้นที่ของนายพลพีสุวรรณชวีและนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนี้หารือร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่โดยเน้นย้ำเรื่องการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์พื้นที่ชายหาดและตามแหล่งท่องเที่ยวสำคัญต่างๆเพื่อป้องกันการบุกรุกพื้นที่สาธารณะรวมไปถึงตรวจสอบกระบวนการออกเอกสารสิทธิ์ค่ะว่าถูกต้องหรือไม่โดยเฉพาะการถือครองที่ดินของชาวต่างชาติซึ่งข้อมูลจากพาณิชย์จังหวัดระบุว่ามีบริษัทกว่า200แห่งจึงมอบหมายให้ทางกรมที่ดินประสานกับทางจังหวัดในการตรวจสอบดำเนินการอย่างถูกต้องเพื่อเรียกคืนความเชื่อมั่นค่ะ
2: บ้านทุกคนทำธุรกิจถูกต้องตามกฎหมายมันไม่มีใครไปรีดไถท่านได้หรอกครับแต่วันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเรายอมรับกันไหมว่าวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในหลายๆจังหวัดไม่จำเป็นต้องเป็นภูเก็ตนะครับบางคนก็เทาๆบางคนก็ดำเลยบางคนก็ไม่อยากเข้าระบบเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีผมแล้วก็ท่านบริษัทเนี่ยรับไม่ได้นะครับเราก็พยายามจะทำให้ทุกคนเนี่ยมาอยู่ในระบบ
0: ระหว่างการประชุมหารือกับส่วนราชการนะครับนายพลพีครับพูดถึงการโยกย้ายข้าราชการระดับสูงในจังหวัดภูเก็ตบอกว่ายังไม่มีใครถูกตัดสินว่าผิดนะครับต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบ

0: อบข้อเท็จจริงก่อนยืนยันครับว่าการลงพื้นที่ไม่ใช่การมุ่งเน้นหาความผิดแต่ต้องการรีเซ็ตภูเก็ตให้กลับมาเป็นเมืองท่องเที่ยวที่น่าอยู่ครับแล้วก็อยากให้มองว่าการโยกย้ายนำคนใหม่เข้ามาทำก็จะทำให้เกิดมุมมองใหม่ๆในการประชุมวันนี้ครับนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าภูเก็ตหรือผู้ว่าเซมเบ้รวมไปถึงรองผู้ว่าคนใหม่2คนรองผู้ว่าใหม่มาแล้วนะครับวันนี้ก็อยู่ในวงประชุมเดียวกันครับ
1: ดังนั้นบางทีเราเอาคนที่เขาเรียกอะไรคือผมเรียกว่า fresh eye เข้ามาดูว่าจะเป็นยังไงนะครับวันหนึ่งท่านเซมเบ้อาจจะต้องกลับมาที่นี่ก็ได้อีกวันหนึ่งท่านรองผู้ว่าทั้งสองท่านอาจจะต้องกลับไปในจังหวัดที่ท่านได้เคยอยู่หรือว่าจังหวัดอื่นๆก็ได้ครับแต่ว่าวันนี้เราคิดว่าเราลองเอาแนวคิดมุมมองใหม่ๆของคนนอกลองเข้ามาดูซิว่ามันสามารถจะมาช่วยเหลือภูเก็ตได้ยัง
2: หลังการหารือค่ะรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยทั้ง2คนได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์คำให้คำปรึกษาและรับเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อแก้ไขปัญหาการขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและการตั้งสถานบริการที่เปิดให้ผู้ประกอบการมายื่นความจำนงระหว่างวันที่18มิถุนายนถึง2กรกฎาคมนะคะพร้อมเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการเกี่ยวกับปัญหาเรื่องการขออนุญาตประกอบกิจการโรงแรมขนาดเล็กซึ่งมีเสียงสะท้อนเรื่องข้อกฎหมายการตีความและลักษณะทางกายภาพของสถานประกอบการที่พักค่ะ
0: ยามศึกเรารบครับยามสงบเราก็ควรสามัคคีกันนะครับที่บ้านหนองจานครับท่านผู้ชมจำได้ไหมหนองจานมีชายแดนติดระหว่างไทยกัมพูชาบ้านหนองจานที่จังหวัดสระแก้วนะครับก่อนหน้านี้มีปัญหาเรื่องที่ดินที่ชาวกัมพูชาเขารุกเข้ามาอ้างสิทธิ์ในที่ดินของคนไทยครับตอนนี้ก็เลยต้องมีการรังวัดแนวเขตที่ดินกันใหม่นะครับวันนี้มีชาวบ้านที่เป็นเจ้าของที่ดินพาเจ้าหน้าที่ของกรมที่ดินไปชี้แนวเขตครับแต่ด้วยสภาพของแนวเขตที่มันเปลี่ยนแปลงไปก็มีคนที่มาร้องคัดค้านและภาพที่เกิดขึ้นตามนี้ครับ
3: ถ้ากวงวัดใดเ
4: หรอนี่พญายนี่ผมจะไปพี่เด้เ
3: พิ่นถ้ากวงวัดใดว่าจ
4: ังผมไปพูดผมไปพี
3: ่ก็บ่ที่ว่านะนะแต่หน้าพญายมีอยู่ซั่นนั่นเองหน้าพญายมีอยู่ใส่ฟัดเด็ดไปคัดค้านกันที่ดินพู
0: ดเป็นบางช่วงระหว่างที่ชาวบ้านหนองจานอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วครับนำชี้รังวัดที่ดินตามเอกสารสิทธิ์สค.1หรือใบแจ้งการครอบครองที่ดินนะครับแต่ปรากฏว่ามีชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงโต้แย้งครับเนื่องจากการชี้แนวเขตมันรุกล้ำเข้าไปในที่ดินของแปลงใกล้กันจึงเกิดการโต้เถียงกันอย่างรุนแรงนะครับจนชาวบ้านและเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องช่วยกันห้ามปรามก่อนที่สถานการณ์จะบานปลายครับเจ้าหน้าที่ขอให้ผู้ที่ร้องเรียนดำเนินการใช้สิทธิ์ตามกฎหมายหรือเข้าร่วมพูดคุยครับเพื่อหาข้อตกลงร่วมกันในวันที่22มิถุนายนนี้ครับ
2: นายทวินพูนสุขอายุ68ปีคนนี้มีเอกสารนส3ขอหรือว่าหนังสือรับรองการทำประโยชน์จากเจ้าหน้าที่ที่ดินจำนวน23ไร่นะคะนี่เป็นอีกครั้งที่ได้มีโอกาสมายืนอยู่บนที่ดินของบรรพบุรุษอีกครั้งหลังถูกทหารและชาวกัมพูชารุกล้ำเข้ามาเป็นเวลานานถึง47ปีจนต้องถอยร่นออกไปอยู่นอกพื้นที่ทำให้ไม่สามารถทำประโยชน์บนที่ดินทำกินของตัวเองได้เขาบอกวันนี้รู้สึกดีใจค่ะได้ที่ดินกลับคืนมาและหากพิสูจน์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้กลับไปประกอบอาชีพทำนาเหมือนเดิมค่ะ
5: ถามว่าทุกข์ไหมเพราะว่าเป็นที่ของพ่อของแม่ที่ระบุเบิกมาและที่ของผมเป็นนส.3ด้วยไม่ใช่ว่าเป็นที่สค.1มันเป็นเอกสารติดที่พ่อกับแม่ซื้อมาแล้วก็มีเอกสารติดของนส.3นะครับมันจะเป็นของใครไม่ได้นะครับ
6: ไม่ใช่เราย
5: ื่นตามเอกสารติดของเราที่มีและตลอด27ปีที่เราทุกข์ทรมานแค่ไหนอะที่เห็นที่ของเราเข้ามาและทำกินไม่ได้คนอื่นทำกินได
0: ้คนกลางครับเจ้าที่รัฐนายเฉลิมชัยแสงประชุมนายช่างรังวัดอาวุโสสำนักงานที่ดินสระแก้วสาขาอรัญญประเทศนะครับบอกว่าการนำชี้รังวัดที่ดินในวันนี้ครับมีทั้งหมด4แปลง96ไร่แต่ยังไม่สามารถระบุการครอบครองสิทธิ์ได้นะครับเนื่องจากพบปัญหาชาวบ้านยังไม่สามารถตกลงแนวเขตกันได้ครับส่วนหนึ่งเกิดจากสภาพพื้นที่ที่มันเปลี่ยนไปจากเดิมและชาวบ้านเนี่ยไม่ได้เข้าพื้นที่มานานมากแล้วครับขั้นตอนจาก นี้ครับเจ้าหน้าที่ที่ดินครับยังต้องนำหลักฐานพื้นที่ที่ผู้ขอนำรังวัดรวมไปถึงพิกัดเอาไปพิสูจน์แล้วก็เชิญมาสอบสวนเปรียบเทียบตามมาตรา60แห่งประมวลกฎหมายที่ดินครับเพื่อไกล่เกลี่ยกันแล้วก็หาทางออกร่วมกันนะครับ

0: าตกลงกันไม่ได้ก็ยื่นฟ้องได้ครับหรือยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดครับ
1: หลังจากคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติมีมติในการปรับแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานนะคะมันมีส่วนที่จะต้องถูกกันออกเป็นที่สปก.เนี่ยประมาณ 150,000 ไร่ส่วนนี้ก็จะตั้งกรรมการกลางขึ้นมาจากหลากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะมาร่วมกันสำรวจแล้วก็ตรวจสอบเรื่องประวัติซึ่งอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชยืนยันค่ะบอกว่าจะดำเนินการอย่างยุติธรรมที่สุดแต่คดีค้างเก่าก่อนจะปรับปรุงแนวเขตอันนี้ยังเดินหน้าต่อค่ะอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยว่าการปรับปรุงแนวเขตป่าทับลานเป็นเรื่องยากมากค่ะเพราะว่าพิพาทกันมานานกว่า45ปีตั้งแต่การจัดตั้งอุทยานแห่งชาติทับลานปี2524และพบว่าในอดีตก็ไปทับซ้อนกับแนวป่าไม้เดิมที่จัดสรรเป็นพื้นที่สปก.โดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติยึดหลักพิจารณาแนวเขตใหม่จากประวัติพื้นที่ร่องรอยทำกินและที่พักอาศัยเดิมของราษฎรก่อนประกาศเขตอุทยานแห่งชาติทับลานปี2524ข้อกังวลในมตินี้อยู่ที่กลุ่ม2คือโครงการหมู่บ้านตัวอย่างไทยสามัคคีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาที่เห็นในภาพค่ะเนื้อที่ 8,328 ไร่เมื่อถูกกันออกให้สปก.จัดสรรแปลงเพื่อทำการเกษตรและมีคดีที่กรมอุทยานแห่งชาติเปิดยุทธการทวงคืนผืนป่าทับลานฟ้องร้องผู้บุกรุกป่าอุทยานเอาไว้82คดีจากทั้งหมด552คดีก็จะเดินหน้าอย่างไรอันนี้เป็นข้อกังวลของชาวบ้านค่ะ
0: ฟังอธิบดีกรมอุทยานครับยืนยันนะครับบอกว่าจะยึดตามมติครม.วันที่14มีนาคมปี66ครับคดีที่เกิดขึ้นก่อนการปรับปรุงแนวเขตป่าทับลานให้สปก.ดำเนินการและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพราะอย่าลืมว่าต่อให้ออกจากป่าอุทยานแห่งชาติก็ยังเป็นพื้นที่ของป่าสงวนซ้อนอยู่ครับ
2: เป็นหน้าที่ของศาลที่ไม่ควรจะมาก้าวล่วงศาลจะพิจารณาเจตนาของแต่ละคนเองทีนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องของการอยู่ในพื้นที่นะเป็นเรื่องของคุณสมบัติของคนที่ถูกดำเนินคดีด้วยอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะฉะนั้นคนที่ถูกดำเนินคดีเนี่ยเขาก็ไม่มีคุณสมบัติไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนเขาก็ไม่มีคุณสมบัติเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องพิจารณาไปตามหลักฐาน
3: แสดงว่า
2: ไม่ได้มีผลไปยกเว้นคดีเดิมไม่ได้มีผลไปนิรโทษอะไรเลยไม่มีเลยกระบวนการยุติธรรมเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมซึ่งก็จะต้องสืบข้อเท็จจริงให้ได้ว่าที่ดินตรงนี้เคยเป็นอะไรที่สำคัญคุณสมบัติของบุคคลคนนี้ถูกต้องหรือไม
1: ่การจัดสรรพื้นที่สปก.จะเป็นเจ้าภาพนะคะพื้นที่ตรงนี้กว่า 150,000 ไร่หลักๆ ก็จะมีการตั้งคณะกรรมการกลางจากกรมอุทยานแห่งชาติกรมป่าไม้ที่ดินจังหวัดสปก.ปกครองส่วนท้องถิ่นมาช่วยกันตรวจสอบราษฎรที่มายื่นสิทธิ์ขอใช้ประโยชน์พื้นที่โดยต้องสำรวจขอบเขตต้องมีการเปิดเวทีทำความเข้าใจกันด้วยแล้วก็สอบสวนประวัติค่ะว่านี่เป็นราษฎรเดิมที่อยู่มาก่อนการจัดตั้งอุทยานทับลานหรือไม่ซึ่งนายอรรถพลยืนยันการตรวจสอบระดับบุคคลจะทำควบคู่ไปกับระบบดาวเทียมประวัติของพื้นที่อย่างละเอียดนะคะเพื่อไม่ให้มีการสวมรอยจากคนนอกจนเกิดปัญหาในทุนเปลี่ยนมือแบบที่ผ่านมาค่ะ
0: ยิ่งตรวจก็ยิ่งเจอนะครับสำหรับขบวนการสวมสิทธิ์ครับล่าสุดเป็นการสวมสิทธิ์บัตรเลขศูนย์หรือบัตรผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนให้กับต่างด้าวมากกว่า200คนครับครั้งนี้ครับเป็นการสวมสิทธิ์จากบัตรอักษร G ซึ่งที่จริงแล้วครับจะต้องออกให้นักเรียนนักศึกษาหรือผู้ที่ไม่มีเลข13หลักให้สามารถเข้าถึงการศึกษาได้ครับแต่ช่องว่างตรงนี้กลับถูกนำไปใช้เป็นช่องทางในการหาผลประโยชน์มีอดีตปลัดอำเภอเวียงแก่นที่เชียงรายนะครับเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องพบตัวเลขการเรียกรับตั้งแต่หลักหมื่นบาทไปจนถึงหลักแสนบาทครับติดตามใน The Exit กับคุณเจษดาต้นจำปาครับ
4: ให้ครับในน้ำหมายพุ่นของสายวัดชัย
5: เจ้าหน้าที่นำหมายสารเข้าตรวจค้นบ้านพักของปลัดอาวุโสอำเภอเวียงเชียงรุ้งอดีตปลัดอำเภอเวียงแก่นผู้ต้องหาจัดทำบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือบัตรเลขศูนย์ให้บุคคลต่างด้าวโดยสวมสิทธิ์เด็กอักษร G ภายในบ้านมีภรรยาของปลัดอำเภอเป็นผู้นำค้นและพยายามปฏิเสธว่าไม่มีการจัดเก็บเอกสารไว้ในบ้าน
6: ไม่มีเลยเหรอ
7: ไม่มีค่ะ
8: เดี๋ยวพี่ขออนุญาตดูเอกสารนี่นะครับ
5: แต่เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นพบเอกสารจำนวนหนึ่งซุกซ่อนไว้ใต้ชั้นเก็บของเป็นเอกสารทางทะเบียนของสำนักทะเบียนอำเภอ

0: เวียงแก่น
1: คือมาพร้อมที่พอมีคำสั่งเชิญรวม
0: ซึ่งปกติแล้วเอกสารเหล่านี้ไม่สามารถนำออกจากสำนักทะเบียนได้เจ้าหน้าที่ตั้งข้อสังเกตว่าอาจเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตเมื่อตรวจสอบอย่างละเอียดพบว่าเอกสารหลายชุดมีการแก้ไขรายการทางทะเบียนที่ไม่เป็นปกติอย่างเอกสารฉบับนี้พบการแก้ไขมากถึง16จุดขณะที่เอกสารบางชุดพบว่ามีการลงลายมือชื่อของบุคคลไร้สัญชาติไว้ในปค14หรือเอกสารสอบปากคำแต่ยังไม่มีการกรอกข้อมูลและยังพบเอกสารที่ใช้แนบประกอบการทำทะเบียนบุคคลประเภท0คล้ายกับเอกสารที่เจ้าหน้าที่พบว่าเข้าข่ายทุจริต
2: หลายรายการเลยซึ่งบางรายการเนี่ยชื่อบุคคลเนี่ยก็เป็นซึ่งเราต้องตรวจสอบอีกทีนึงว่าตรงกับชื่อรายการบุคคลที่ได้เลขจีตามที่มีข้อมูลอยู่หรือเปล่าเพราะว่าเหมือนชื่อแล้วก็ภาพใบหน้าเนี่ยจะคล้ายๆข้อมูลที่เราตรวจพบใน1ใน200รายการนั่นแหละนะครับว่ามีไหม
3: เราใช้เลข13หลัก
0: ปฏิบัติการครั้งนี้เริ่มต้นจากการขยายผลของ DSI หลังพบเบาะแสการทุจริตด้วยวิธีการนำชื่อบุคคลกลุ่มรายการ G หรือเด็กนักเรียนไร้สถานะไปยื่นขอเปลี่ยนเป็นบุคคลประเภท0โดยคาดว่ามีผู้สวมสิทธิ์ด้วยวิธีการเดียวกันผ่านขบวนการนี้มากกว่า200คนโดยมีปลัดอำเภอและเจ้าหน้าที่อส.อีก2คนให้การสนับสนุนจุดสังเกตสำคัญของคดีคือเจ้าหน้าที่ไปพบข้อมูลที่ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเวียงแก่นหรือสกร.อำเภอเวียงแก่นส่งให้กระทรวงศึกษาธิการโดยพบว่านักเรียนไร้รัฐไร้สัญชาติ1คนที่ลงทะเบียนเรียนกับสกร.แทนที่จะมีรหัส G เพียงรหัสเดียวกลับได้หมายเลขประจำตัวมากกว่า10รหัสซึ่งเจ้าหน้าที่อ้างว่าระบบมีปัญหาทำให้ต้องกดยืนยันซ้ำตามขั้นตอนการส่งต่อข้อมูลจะเริ่มต้นจากสกร.ส่งข้อมูลเด็กรหัส G ให้กับกระทรวงศึกษาธิการหลังจากนั้นกระทรวงศึกษาธิการจะส่งข้อมูลไปยังระบบของสำนักทะเบียนกรมการปกครองเมื่อผ่านการตรวจสอบข้อมูลจะถูกส่งกลับไปยังสำนักทะเบียนภาคและสำนักทะเบียนอำเภอเวียงแก่นเจ้าหน้าที่พบว่าปลัดอำเภอซึ่งตอนนั้นทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนอาศัยช่องว่างนี้สวมชื่อบุคคลอื่นเข้าไปในรหัส G ที่ออกซ้ำและยังพบว่าบางรายชื่อที่เอามาสวมสิทธิ์มีอายุมากถึง59ปีทั้งที่รหัส G มีไว้ให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนนิสิตหรือผู้เรียนที่ไม่มีเลข13หลักเบื้องต้นพบผู้ต้องหาในฐานะผู้สวมสิทธิ์19คนในจำนวนนี้มี6คนถือพาสปอร์ตสัญชาติอื่นอยู่แล้วคือจีนเมียนมากัมพูชาและเวียดนามซึ่งถือว่าขาดคุณสมบัติการเป็นคนไร้รัฐไร้สัญชาติชัดเจนแต่กลับได้รับบัตรบุคคลผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนโดยมีปลัดที่ถูกจับกุมเซ็นรับรองและหนึ่งในนั้นพบเป็นนักธุรกิจสัญชาติจีนทุนจดทะเบียนบริษัทหลักพันล้านบาทในจังหวัดชลบุรี
4: อีกคนหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเป็นชาวเมียนมาชื่อจันมาเยอะก็ถามเขาว่าทำไมถึงต้องมาทำบัตรหัวจีนะครับก็เขาก็บอกว่าเพื่อสิทธิประโยชน์เหมือนที่ท่านอธิบดีบอกว่าเขาต้องการจะให้สุจริตนะครับสุจริตชนคนด้อยโอกาสอันนี้ก็อยากได้เพื่อที่จะเปิดบัญชีธนาคารทำธุรกรรมในประเทศ
0: ดีเอ็กซิตเดินทางไปสอบถามข้อมูลอีกด้านจากผู้อำนวยการสกร.อำเภอเวียงแก่นได้รับคำชี้แจงว่ารายชื่อนักเรียนอักษรจีที่ทำบัตรเลขศูนย์ไปแล้วก่อนหน้านี้ไม่ตรงกับฐานข้อมูลของสกร.และเรื่องนี้เกิดขึ้นก่อนที่เขาจะมารับตำแหน่ง
5: เวลาตอนที่ส่งคลอสามสิบมารีเช็คที่เนี่ยครับชื่อตรงไหมครับ
6: ตอนไหนคะตอนที่เขาจะออกหรอคะ
5: ตอนที่จะออกปากหัวศูนย์
6: บอกแจ้งก่อนนะคะว่าเขาไม่ได้มารีเช็คนะคะ
5: ซึ่งตามหลักต้อง
6: ค่ะต้องมีหนังสือตามระเบียบปฏิบัติของมหาไทยแล้วก็กระทรวงศึกษาก็จะต้องมารีเช็คกับสถานศึกษาว่าเราคนนี้ยังอยู่ไหมนายกยังอยู่ไหมในนี่ยังอยู่ไหมโดยทางปฏิบัติต้องทำอย่างนั้นแต่เท่าที่ทราบข้อมูลตั้งแต่โดนสอบนะคะก็จะมีการเขาขอข้อมูลมาด้วยไม่เป็นทางการให้กับทางคุณครูเขาตรวจสอบเนี่ยค่ะแค่หนึ่งครั้ง
0: และเมื่อเทียบเอกสารที่เจ้าหน้าที่ตรวจพบพิรุธว่าเป็นชื่อนักเรียนที่ถูกนำไปสวมสิทธิ์ยื่นคำขอบัตรเลขศูนย์ของชายคนหนึ่งผู้อำนวยการสกร.อำเภอเวียงแก่นระบุว่าไม่พบชื่อนี้ในระบบนักเรียน
7: ไม่ขึ้นเลย
8: ไม่มีค่ะ
0: ล่าสุดอธิบดีกรมการปกครองมีคำสั่งว่าระหว่างนี้ให้ข้าราชการที่เกี่ยวข้องออกจากราชการไว้ก่อนจนกว่าคดีจะสิ้นสุดและจะเร่งหารือกับกระทรวงศึกษาธิการเพื่ออุดช่องว่างจากการสวมสิท

0: นักเรียนรหัสอักษรจีเจษฎาต้นจำปาไทย PBS รายงาน
1: การประชุมของกรรมาธิการติดตามงบประมาณและกรรมาธิการการกฎหมายของสภาในการตรวจสอบเรื่องการใช้งบประมาณโครงการไทย AI Passport นับได้ว่าเป็นการประชุมของกรรมาธิการที่ดุเดือดที่สุดครั้งหนึ่งบรรยากาศมันมีทั้งคน walk out มีทั้งการโต้เถียงกันฝั่งส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยตั้งข้อสังเกตบอกแบบนี้ผิดข้อบังคับของสภาบอกว่านี่ไม่ใช่หน้าที่โดยตรงของกรรมาธิการนะคะแต่ว่าโดยสรุปตัวปลัด DE ชี้แจงยืนยันบอกว่าโครงการนี้ไม่มีการหัวแล้วก็ไม่ผิดพรบจัดซื้อจัดจ้างขณะที่อีกคนหนึ่งคุณชาดาไทเศษนะคะของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยพูดในการประชุมบอกว่าฝ่ายค้านด้อยค่าโครงการของรัฐบาลตั้งข้อสังเกตแบบนั้นบอกว่าถ้าโครงการนี้ผิดจริงๆก็ท้าให้ไปฟ้องปปช.ค่ะไล่เรียงเหตุการณ์ในที่ประชุมของ2กรรมาธิการของสภาคือคณะกรรมาธิการการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณโดยนางสาวรัชนกศรีนอกในฐานะประธานกับคณะกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนนะคะมีนายรังสิมันโรมเป็นประธานตามไทม์ไลน์เรียกว่าแค่เปิดประชุมเพื่อแจ้งเรื่องก็เหมือนเป็นการเปิดฉากความวุ่นวายประเดิมด้วยการ walk out สืบเนื่องจากกรรมาธิการการกฎหมายค่ะสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทยทั้งนายสุภชัยใจสมุทรและนายณัฐวุฒิประเสริฐสุวรรณทักท้วงกรณีการยุบรวม2คณะมาร่วมตรวจสอบโครงการไทย AI Passport ไม่เพียงไม่ตรงกับอำนาจหน้าที่และซับซ้อนคณะอื่นยังไม่เป็นไปตามข้อบังคับของสภาและบอกว่าเข้าข่ายผิดจริยธรรมร้ายแรงค่ะ
2: ผมคิดว่ากรรมาธิการกฎหมายไม่ควรที่จะเอื้อมมือเข้าไปรับในเรื่องที่ไม่ควรจะต้องทำเพราะในที่สุดชื่อของกรรมาธิการของเราเนี่ยนะครับกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันควรจะต้องสะโขบเข้ามาในตรงนี้แต่อย่าไปบอกว่าทุกเรื่องเป็นเรื่องกฎหมายเพราะฉะนั้นเรื่องนั้นมีปัญหาเรื่องกฎหมายด้วยแล้วก็บอกว่ามันจะต้องดำเนินการได้เนี่ยผมไม่เห็นด้วย
3: ดิฉันก็ต้องขอบคุณก่อนท่านวิทวัฒน์ไตรสรณกุลท่านสุภชัยใจสมุทรนะคะท่านณัฐวุฒิประเสริฐสุวรรณสมาชิกจากพรรคภูมิใจไทยที่ได้ขยันขันแข็งในการที่จะตรวจให้ละเอียดถึงข้อบังคับการประชุมว่าเราสามารถที่จะพิจารณาเรื่องนี้ต่อไปได้นะคะก็เดี๋ยวขอให้ฝ่ายเลขาเอาเอกสารขึ้นค่ะเอาเอกสารขึ้นเลยก็ได้ค่ะ
4: ผมประท้วงนะผมประท้วง
3: เชิญค่ะ
4: รู้สึกจะเสียดสีกันนะ
3: ทำไหนคะ
4: มีประธานกรรมธิการวิทยาศาสตร์อีกคณะท่านทำไมไม่ปรึกษาล่ะครับนั่นโดยตรงอ่ะทำไมไม่ปรึกษาล่ะครับนะพรรคภูมิใจไทยอ่ะทำไมเอาเฉพาะพรรคประชาชนมาทำไมครับ
5: เดี๋ยวท่านนทุศผมว่า
4: โดยตรงอำนาจหน้าที่โดยตรงท่านเอ่ยชื่อพรรคอย่างเงี้ยท่านตั้งใจจะทำอะไรผมแล้วท่านทำอะไรกันอยู่พรรคประชาชนสองท่านเนี่ยคุยกันสองคนเนี่ย
3: ท่านควบคุมสติตัวเองก่อนนะคะ
4: สองคนเนี่ยทำอะไรกันอยู่
6: จากนั้นครับประธานในที่ประชุมยืนยันจะเดินหน้าการประชุมตามวาระต่อนะครับยืนยันบอกมีหนังสือเห็นชอบจากรองประธานสภาในการ walk out ทั้งที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังข้อเท็จจริงแต่หลังถามนางสาวรัชนกแล้วไม่ตอบกรณีใช้คำว่าจุ้นในข่าวเนี่ยหมายถึงใคร
7: ถ้าประเด็นนี้ท่านบอกว่าต้องไปถามผู้สื่อข่าวผมขออนุญาตไม่ร่วมการประชุมนะครับและก็ขออนุญาตท่านดำเนินการไป
3: ตามที่ท่านสะดวกประตูอยู่ด้านนี้เลยค่ะ
7: ครับ
1: จากนั้นค่ะเป็นคิวของนายชาดาไทเศษในฐานะกรรมาธิการงบนะคะจริงๆมานั่งในห้องประชุมละแต่ว่าพูดแป๊บนึงแล้วก็ลุกขึ้นไปแจ้งบอกขอลาการประชุมให้เหตุผลบอกไม่มีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์แล้วก็ติดธุระส่วนตัวซึ่งนายชาดาเนี่ยตั้งข้อสังเกตถึงการทำหน้าที่ของกรรมาธิการทั้งสองคณะค่ะ
2: ถ้าผิดส่งปปช.เอากฎหมายคราวนี้เรื่องนี้เนี่ยในความรู้สึกผมเหมือนกับว่าท่านประธานหรือพรรคประชาชนด้อยค่าโครงการของรัฐบาลนะครับนี่อันนี้ผมพูดจากความรู้สึกนะครับจริงเท็จอย่างไรผมไม่ทราบเท่ากับด้อยค่าโครงการของรัฐบาลแต่ถ้าท่านจับทุจริตได้บางเรื่องท่านไม่ต้องไปถามเดี๋ยวเขาไปแก้ได้ยุ่งเลยนะเดี๋ยวฝ่ายข้าราชการประจำเขาไปแก้เอาบางเรื่องท่านเก็บไว้ไม่ต้องถามนะครับ

0: แล้วยื่นปปช.ก่อนยื่นปปช.เนี่ยท่านแถลงออกมาเลยปึ้งทีเดียวแล้วก็โอเคส่งให้ปปช.ไปถ้าผิดผมก็เอาด้วย
1: นี่แค่1ชั่วโมงแรกของการประชุมนะครับจากนั้นครับร่วม3ชั่วโมงทั้งประธานในที่ประชุมแล้วก็กรรมาธิการของทั้ง2คณะตั้งประเด็นสอบถามข้อเท็จจริงจากนายพัชระอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมครับเนื้อหาหลักๆของการถามและตอบของนางสาวรักชนกเน้นไปที่ข้อสังเกตความผิดปกติครับเช่น TOR ที่สอบไปในทางล็อกสเปคการกระทำผิดมาตรา9ของกฎหมายจัดซื้อจัดจ้างรวมไปถึงการลอกโครงการจากกระทรวงอุดมศึกษาหรือว่าอว.ครับ
2: ท่านยกเลิกสัญญาแล้วตั้งโครงการนี้เข้ามาในงบประมาณปกติหรือท่านจะใช้เงินกองทุนแบบเดิมก็ได้จะใช้ท่าแบบเดิมก็ได้แต่สิ่งที่เป็นข้อสังเกตของกรรมธิการหรือสาธารณชนที่เขาตั้งข้อสังเกตว่ามันมีการทุจริตคอร์รัปชันหรือว่าล็อกสเปคมีการหัวประมูลเนี่ยท่านต้องเคลียร์สิ่งเหล่านี้คือทำไมท่านมันเป็นอะไรทำไมท่านถึงจะเลือกที่จะลุยไฟแล้วก็อ้างว่ามันมีประโยชน์โดยที่ปิดตามองไม่เห็นสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นมาหมดเลยในโครงการนี้เนี่ยมันระบุใน TOR ว่าทุกๆบริษัทจะต้องมีการเซ็นสัญญาหรือไปขออนุญาตอย่างเป็นทางการที่จะไปเอาโมเดลของเขามาใช้แต่ตอนนี้เนี่ยบริษัทที่เป็นคู่สัญญาของท่านเนี่ยนะคะจะเรียกว่าแอบอ้างหรือว่านำชื่อของโมเดลบางบริษัทเนี่ยมาใช้โดยที่เขาไม่ได้รู้ว่าท่านจะดึงเอาของเขามาใช้เนี่ยแบบนี้เนี่ยคือท่านเข้าใจไหมคะว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับว่ามากหรือน้อยดีหรือไม่ดีแต่ทุกๆบริษัทที่เข้ามาเนี่ยทำถูกต้องหรือไม่อันนี้คือคำถาม
0: ผมก็ตอบจุดเดิมครับเรากำหนดว่ามี8บริษัทขั้นต่ำ8ค่ายแล้วเขาก็ยื่นหลักฐานมา8ค่ายแต่ส่วนที่เกินซึ่งเข้ามาโชว์วันนั้นผมก็เห็นพร้อมกันก็คือท่านก็ไปฟ้องสิครับคือในแง่ผมมาถือว่าเยอะที่สุดก็ดีที่สุดถูกไหมครับตอนนี้ผมเพราะท่านก็จับภาพมาแล้วเพราะวันนั้นเนี่ยผมก็เห็นบนสไลด์ผมมองไม่เห็นด้วยซ้ำเพราะว่าเขาเพิ่งเอาเราขอให้เขาเอาสไลด์มาดูว่ามีกี่โมเดลเขาก็บอกว่าเขาไปติดต่อมาแล้วได้เท่านี้แล้วเอาแล้วแต่ถ้างั้นเอามาขึ้นได้ซึ่งเราไม่ทราบหรอกครับว่าเขาไปเคลมเองหรืออะไรก็ตามทางบริษัทก็ไปฟ้องลิขสิทธิ์สิครับมันไม่เกี่ยวกับทางราชการ
3: นอกจากตอบคำถามแล้วค่ะปลัดกระทรวงดีอียังใช้เวลาช่วงหนึ่งชี้แจงไทม์ไลน์โครงการแล้วก็ย้ำถึงวัตถุประสงค์ก็เพื่อเพิ่มทักษะ AI ในวงกว้างและเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มนะคะบอกว่าทุกขั้นตอนยึดตามระบบราชการไม่ได้เร่งรีบเดินหน้าใน31วันแต่ว่าเตรียมการแล้วก็ขับเคลื่อนมากันนานกว่า1ปีนายรังสิมันต์โรมตั้งข้อสังเกตไปที่ความผิดปกติกรณีชื่อของผู้ถือหุ้นและบริษัทที่ร่วมการประมูลโดยเฉพาะข้อเท็จจริงที่ว่าเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติซึ่งจะนำไปสู่การตรวจสอบเส้นทางการเงินต่อไปด้วยค่ะ
4: ท่านตอบผมเองว่า UBO ของบริษัทที่ถือหุ้น 49% ใน Human Intelligence เนี่ยซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติสิงคโปร์ท่านบอกว่าผู้ถือหุ้นคือคนไม่ใช่สิงคโปร์ฮ่องกงเนี่ยซึ่งท่านบอกผมเองว่าพอท่านไปดูแล้วเนี่ยคือคนฮ่องกงแต่เมื่อกี้ผมนำเสนอกับท่านว่าตามรายงานการประชุมเนี่ยตามรายงานเนี่ยของบริษัทแพลน B เนี่ยเขาระบุว่าเป็นบุคคลสัญชาติไทยเมื่อมันเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็เลยกลับมาผูกโยงว่าโครงการนี้เนี่ยมันมีปัญหาในเรื่องของความโปร่งใสและความพูดง่ายๆคือทุจริตอาจจะเชื่อได้ว่ามีการทุจริตผมก็ถามว่าถ้าเกิดว่ากรรมธิการเนี่ยมีการตั้งประเด็นในเรื่องของการทุจริตเนี่ยมันสู่มาคำถามสุดท้ายที่ผมจะถามท่านก็คือแล้วท่านเนี่ยจะมีแนวทางยังไงในการที่จะบริหารสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญาเนี่ยเพื่อให้การทุจริตที่เรากำลังกังวลอยู่เนี่ยมันถูกคลี่คลาย
0: แม้ในตัว TOR หรือในสัญญาที่ว่าก็คือแนวทางสัญญาก็เขียนไว้เองครับถ้ามันเกิดผลเสียต่อสาธารณะอะไรทั้งหลายเนี่ยเรายกเลิกได้นะครับแต่ประเด็นอย่างที่ผมเรียนมันต้องมีเหตุให้ผมไปยกเลิกอยู่ๆไปบอกว่ามีการประโคมข่าวออกสื่อกันมาแล้วก็ให้ผมไปยกเลิกเลยผมทำไม่ได้หรอกครับเขาก็ไม่รู้ข่าวนั้นมาจากฝ่ายตรงข้ามของคนที่แพ้ประมูลหรือเปล่าเรายังไม่รู้เลยนะครับอันนี้ก็กราบเรียนด้วยความเคารพนะฮะส่วนอย่างที่ ที่บอกว่าทางเราไม่ทำอะไรไม่ป้องกัน

0: การตรุษทุจริตว่าคุณไม่ชอบผมก็อยากกราบเรียนว่าผมก็เดินพวกเราก็เดินกันทุกตามขั้นตอนทุกอย่างผลที่ออกมาก็ชัดเจนเราได้ราคา Generative AI ในภาพรวม27บาทต่อคนต่อเดือนขั้นต่ำ8ค่ายถูกกว่าเอกชนที่ทำเนี่ยเห็นชัดเลยมือถือค่ายมือถือที่ทำเนี่ยแพงกว่า10เท่าอุ้ยเกิน
1: นอกจากนี้ค่ะมีตัวแทนของบริษัทเจ้าของลิขสิทธิ์ AI ที่เป็น1ใน31บริษัทที่ปรากฏชื่อขึ้นจอในวันแถลงข่าวเข้าร่วมการสอบถามข้อเท็จจริงด้วยนะคะที่ไม่ได้รับการติดต่อกลับรวมไปถึงนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านและในฐานะส.ส.บัญชีรายชื่อก็มาร่วมประชุมด้วยแล้วบอกว่าสตง.และปปช.ควรจะรับรู้ข้อมูลในเวทีนี้และพิจารณาตั้งเรื่องสอบข้อเท็จจริงซึ่งไม่จำเป็นต้องมีคนร้องล่ะค่ะแต่ช่วงท้ายทั้งตัวแทนของกรมบัญชีกลางสตง.และปปช.ต่างเน้นย้ำบอกว่าไม่สามารถชี้ขาดถึงข้อพิรุธที่เพียงพอจะสอบข้อเท็จจริงทั้งเรื่องการล็อกสเปคและข้อสังเกตเรื่องการหัวประมูลได้หลังจากประชุมเสร็จนางสาวรักชนกศรีนอกก็ให้สัมภาษณ์สรุปภาพรวมการประชุมบอกไม่ได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนอกจากข้อพิรุธที่เคยพูดเอาไว้แล้วแต่สิ่งที่ได้คือสาธารณชนได้รู้ว่าปลัดกระทรวงดีทำงานอย่างไรนี่คือในมุมของรักชนกศรีนอกค่ะ
2: ต่อกันเลยครับมุมมองของสส.รักชนกศรีนอกที่ตั้งข้อสังเกตแล้วก็เจาะจงไปที่ประเด็นของ TOR เขาตั้งข้อสังเกตว่า TOR 3โครงการใหญ่1ก็คือโครงการ Thai AI Passport ของกระทรวงดี2มีโครงการ1ครับของกระทรวงศึกษาธิการ3มีโครงการ1ของกระทรวงอว.นะครับซึ่ง2กระทรวงหลังเนี่ยของศึกษาธิการและอว.เป็นโครงการที่ตั้งขึ้นในยุคที่รัฐมนตรีมาจากภูมิใจไทยครับแต่วันนี้เปลี่ยนรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีที่มาจากเพื่อไทยแล้วคำถามมันมีอยู่ว่าแม้ในตัว TOR เนี่ยเขาตั้งข้อสังเกตว่ามันเหมือนกับก๊อปกันมาหรือเปล่าเนี่ยนะครับแต่รัฐมนตรีโควต้าพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะถอยหรือเปล่าขณะเดียวกันครับไทย PBS เนี่ยตรวจสอบลึกกว่านั้นเราเจอข้อสังเกตสำคัญนะครับนั่นก็คือชื่อของบริษัท HumanIntelligence ล้วนมีชื่อในกิจการร่วมค้าที่ชนะการประมูลครับแม้วันนี้ครับกระทรวงดีอีประกาศเดินหน้าโครงการ Thai AI Passport แต่นางสาวรักชนกศรีนอกส.ส.พรรคประชาชนนะครับตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการออกประกาศหลักเกณฑ์ดำเนินโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ3โครงการครับในหน่วยงานที่อยู่ในโควต้าของพรรคภูมิใจไทยนะครับ1ก็คือโครงการจัดการเรียนรู้แห่งชาติหรือ National Digital Learning Platform ของกระทรวงศึกษาธิการครับ2ครับโครงการระบบธนาคารหน่วยกิจแห่งชาติของกระทรวงอุดมศึกษาและ3ครับโครงการ Thai AI Passport ของกระทรวงดีอีที่ตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นแพ็กเกจโครงการที่ล็อกสเปคล็อตเดียวกันหรือไม่นางสาวรักชนกเนี่ยบอกว่ารายงานให้นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีศึกษาธิการคนปัจจุบันรับทราบข้อพิรุธถึงโครงการจัดซื้อจัดจ้างทั้ง3โครงการแล้วนะครับรวมไปถึงกรณีที่อาจารย์เชนนายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รัฐมนตรีกระทรวงอว.คนปัจจุบันสั่งทบทวน TOR โครงการระบบธนาคารหน่วยกิจไปแล้วแล้วก็ย้ำว่าถ้าพรรคเพื่อไทยจะเดินหน้าโครงการในยุคของภูมิใจไทยก็ควรที่จะแก้ไข TOR ครับเพื่อปลดล็อกเงื่อนไขที่อาจจะเข้าข่ายเป็นการล็อกสเปค
1: ไทย PBS ตรวจสอบจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางค่ะไปพบข้อน่าสังเกตว่าบริษัทผู้ชนะการประมูลทั้ง3โครงการจัดตั้งเป็นกิจการค้าร่วมเหมือนกันทั้ง3โครงการแล้วก็มีชื่อคล้ายคลึงกันอย่างมากนอกจากนี้ค่ะไส้ในของกิจการค้าร่วมที่ชนะประมูลล้วนมีชื่อของบริษัท Human Intelligence ร่วมธุรกิจด้วยทั้งสิ้นโดยบริษัทแห่งนี้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับงานด้านระบบการฝึกอบรมทักษะผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า e-learning เป็นหลักค่ะ
2: แต่ TOR 2ใน3โครงการครับกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อจอดิจิทัลในร้านสะดวกซื้อและสนามบินซึ่งบริษัทแพลน B มีศักยภาพในการบริการตามเงื่อนไขดังกล่าวครับทั้งนี้ไทย PBS เคยนำเสนอไปแล้วนะครับว่าบริษัทแพลน B ปฏิเสธความเกี่ยวข้องกับโครงการ Thai AI Passport ครับแต่กลับมีข้อน่าสังเกตนะครับว่าบริษัท Human Intelligence มีนายปรินทร์โลจนะโกสินทร์ CEO ของแพลน B เป็น

0: กรรมการผู้ลงชื่อผูกพันและในทะเบียนจัดตั้งบริษัทก็ยังระบุสถานที่ตั้งเดียวกันกับบริษัทแพลน B แล้วก็เปลี่ยนชื่อบริษัท2ครั้งครับ
1: ถูกตีความว่านี่อาจจะเป็นการส่งสัญญาณไปยังฝ่ายการเมืองหรือไม่นะคะกรณีเกี่ยวข้องกับ Forex หลังจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและ DSI เตรียมแถลงข่าวบอกว่าจะเปิดชื่อนักการเมืองและคนดังที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการหลอกลงทุน Forex ในวันพรุ่งนี้กระแสข่าวนี้มีการกล่าวหาพาดพิงนักการเมืองอักษรย่อพอสำเภา
0: ครับ
1: และคนดังอักษรย่อฟอฟัน
0: ไม่ใช่ผมนะผมไม่ดัง
1: นี่เขาชื่อคุณเฟิร์สนะคะคุณออกตัวเลยว่าคุณไม่ใช่คนดัง
0: ไม่ใช่นะ
1: เพราะคุณไม่อยากเกี่ยวข้องกับคดีนี้
0: ถูกต้อง
1: อ่ะตอนนี้มีการกล่าวหาพาดพิงว่าเป็น2ชื่อนี
0: ้
1: ที่เป็นอักษรย่อนะคะยังเป็นเพียงข่าวลือเป็นเพียงการกล่าวหากันอยู่แต่ก็มีคนพาดพิงไปถึงชื่อของนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุค่ะส.ส.ของพรรคประชาชนซึ่งคุณภาวุฒิก็คือบุคคลสำคัญเป็นคนที่ริเริ่มการตรวจสอบโครงการไทย AI Passport นะคะตอนนี้ถูกพาดพิงแต่ว่าวันนี้คุณภาวุฒิก็ไม่ได้ร่วมวงของกรรมาธิการในการตรวจสอบงบประมาณไทย AI Passport ค่ะเจ้าหน้าที่นำรถหรูและรถคลาสสิกที่ตรวจยึดได้หลังจากตรวจค้นบ้านและบริษัทของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการชักชวนลงทุน Forex มาจอดเอาไว้ที่ด้านหน้ากรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ค่ะเตรียมให้พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแถลงข่าวในวันพรุ่งนี้พันตำรวจตรียุทธนาแปรดำอธิบดี DSI บอกว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้อายัดบัญชีนิติบุคคลและบัญชีบุคคลเอาไว้ตรวจสอบ77บัญชีแบ่งออกเป็นบุคคล57บัญชีและเป็นนิติบุคคล20บัญชีแม้ว่ายังไม่มีการแถลงรายละเอียดแต่มีรายงานค่ะว่า1ในนักการเมืองที่คาดว่าอาจจะมีชื่อเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีนี้คือนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุส.ส.ของพรรคประชาชนซึ่งเป็นผู้ที่ริเริ่มการตรวจสอบโครงการไทย AI Passport หลังจากมีการคาดการณ์กล่าวพาดพิงพยายามจะสอบถามพูดถึงต่อเนื่องกันทั้งวันนายภาวุฒิให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนบางรายการยืนยันว่าเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการดังกล่าวแล้วบอกว่าขอให้รอดูความชัดเจนจากเจ้าหน้าที่บอกว่าจะขอดูรายละเอียดความชัดเจนจากเจ้าหน้าที่ที่จะแถลงข่าววันพรุ่งนี้ก่อนขณะนี้ยังไม่ขอแสดงความคิดเห็นค่ะ
0: ขณะที่2แกนนำพรรคประชาชนครับนายรังสิมันโรมและนางสาวรักชนกศรีนอกครับบอกว่าถ้าไปเกี่ยวข้องตามข้อกล่าวหาจริงทุกคนพร้อมเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบนะครับแต่ต้องตรงไปตรงมาไม่ใช่เกมการเมืองครับ
2: การที่คุณไอซ์ก็ดีหรือหลายๆคนก็ดีเนี่ยนะครับที่ออกมาทำเรื่องตรวจสอบเรื่อง THAI Passport เนี่ยซึ่งก็ต้องยอมรับว่าหนึ่งในคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องโครงการนี้มากที่สุดคนหนึ่งเนี่ยก็คือคุณชัยชนกคิดชอบนะครับผมไม่รู้หรอกผมไม่อยากจะไปต่อจิ๊กซอว่าตกลงมันเป็นเรื่องเกมทางการเมืองไหมแต่ผมคาดหวังว่าสิ่งที่ เกิดขึ้นที่มีการปล่อยชื่อของคุณป้อมภาวุฒิออกมาเนี่ยจะไม่ใช่เกมการเมืองนะครับผมคาดหวังแบบนั้นดังนั้นเนี่ยนะครับผมก็รอดูว่าการแถลงของท่านรัฐมนตรียุติธรรมเนี่ยนะครับตกลงแล้วจะมีรายละเอียดอย่างไร
3: ในขณะนี้เนี่ยถ้าเกิดว่า DSI ยังไม่ได้แถลงอย่างเป็นทางการเนี่ยแล้วอาจจะมีการโยนหินถามทางกันหรือว่าเดาทางกันว่าเป็นชื่อใครเนี่ยดิฉันคิดว่าอาจจะไม่เป็นธรรมกับคนที่ถูกกล่าวหาสักเท่าไหร่นะคะซึ่งแน่นอนว่าพรรคประชาชนไม่ว่าเรื่องราวมันจะเป็นอย่างไรเนี่ยเราขอให้มีการเปิดชื่ออย่างเป็นทางการจาก DSI ก่อนซึ่งถ้าเกิดว่ามีพรรคส.ส.พรรคประชาชนมีส่วนเกี่ยวข้องดิฉันคิดว่าไม่ว่าจะเป็นส่วนเกี่ยวข้องแบบความผิดระดับไหนเรามีคำชี้แจงแน่นอนและไม่ว่าบุคคลคนนั้นจะเป็นใครนะคะคุณต้องชี้แจงให้กับสาธารณะรับรู้ถึงรายละเอียดว่าคุณเกี่ยวข้องอย่างไรมีเรื่องราวอย่างไรและพรรคประชาชนเองเราไม่เคยปกป้องคนผิดอยู่แล้วนะคะ
1: ส่วนคนในวงการบันเทิงค่ะก็มีอักษรย่อฟอฟันสื่อมวลชนสอบถามไปยังฟิล์มรัฐภูมิโตคงทรัพย์ได้รับคำตอบว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งเพย์เมนต์และ Forex พร้อมชี้แจงถ้าถูกพาดพิงก็ขอดูความชัดเจนจากการแถลงข่าววันพรุ่งนี้เช่นกันค่ะ

แต่ละปีครับมีคนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในกรุงเทพมหานครหลายร้อยคนนะครับแล้วก็บาดเจ็บอีกนับแสนคนครับทั้งการเดินทางทางรถแล้วก็ทางรางปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งครับมาจากวินัยจราจรรวมไปถึงระบบสัญญาณแจ้งเตือนบนพื้นที่ทางร่วมนะครับที่ยังทำงานไม่สอดคล้องกันติดตามจากซีรีส์มหาภัยตอน Road Railway เส้นทางชีวิตคนเมืองครับ

0: านครเมืองที่ผู้คนหลายล้านคนออกจากบ้านทุกเช้าด้วยความหวังว่าจะเดินทางไปถึงจุดหมายอย่างปลอดภัยแต่ในทุกวินาทีที่ล้อรถหมุนผ่านทางแยกในทุกก้าวที่เท้าเหยียบลงบนทางม้าลายหรือแม้กระทั่งการนั่งอยู่บนรถประจำทางความสูญเสียอาจเกิดขึ้นได้โดยไม่มีสัญญาณเตือนย้อนดูข้อมูลของไทย RSC ปี2568ตัวเลขผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุบนท้องถนนเพิ่มขึ้นจากปี2567เป็นกว่า 150,000 คนและเสียชีวิต769คนและปี2569ยังไม่ถึงครึ่งปีมีผู้ได้รับบาดเจ็บไปแล้วกว่า 77,000 คนเสียชีวิต365คนการจัดทำระบบบนพื้นที่ที่ใช้ร่วมกันทั้งถนนกับรางและรถกับคนก็มีส่วนสำคัญ
1: ตรงพื้นที่ร่วมเนี่ยครับมันยังขาดการอัปเดตข้อมูลแบบเรียลไทม์ครับผมมองว่าอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญความผิดพลาดเหล่านี้พอมันเกิดขึ้นเสี้ยววินาทีการตัดสินใจเสี้ยววินาทีผิดพลาดนะครับมันไม่มีระบบรองรับระบบที่ดีครับมันไม่ควรจะจบที่คนใดคนหนึ่งผิดพลาดแล้วระบบเฟลเลย
0: โศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะเป็นเครื่องเตือนใจว่าไม่มีพื้นที่ไหนที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงทั่วกรุงเทพมหานครมีจุดตัดทางรถไฟที่เป็นพิกัดเสี่ยงระดับวิกฤตถึง19จุดจากทั้งหมด71จุดระบบป้องกันความปลอดภัยที่แน่นหนาและเชื่อมโยงกันแบบเรียลไทม์ระหว่างระบบรางและระบบบนท้องถนนจึงเป็นสิ่งสำคัญ
2: ก็เห็นรถไฟจะจอดอยู่แบบนี้แล้วคนก็จะใช้เนี่ยแบบนี้ครับก็คือจะกลับรถมั่วไปหมดแต่ว่าจริงๆถ้าทุกคนเนี่ยช่วยกันแก้ปัญหาอย่าเพิ่งโทษว่าใครผิดโทษตัวเองก่อนผมว่าตรงเนี้ยจะน่าจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้แน่นอน
0: ข้อมูลของศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนปี2565พบว่าทางม้าลายในกทม.มีไฟสัญญาณเพียง1ใน5ขณะที่การสำรวจของสสส.ปี2568พบว่ามีการจอดรถให้คนข้ามทางม้าลายเพียงร้อยละ8อีกร้อยละ92ไม่หยุดรถ
1: ระบบทางม้าลายที่ดีเนี่ยคือมันจะต้องมีการระบบแจ้งเตือนทั้งตัวคนเดินเท้าที่จะข้ามเองรวมถึงตัวรถที่กำลังจะใช้ถ้ามันสอดคล้องกันเนี่ยทั้งสองฝ่ายจะได้รับข้อมูลในเวลาที่เท่ากันแทบจะเท่ากันเลยพอเท่ากันเลยเนี่ยการตัดสินใจที่จะหยุดรถของหรือแล้วก็ตั้งใจที่จะเริ่มเดินข้ามครับมันจะไปในทางเดียวกัน
0: ทางเท้าหรือทางคนเดินพื้นที่ที่ไม่ใช่ทางร่วมแต่เป็นจุดเสี่ยงที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้เหมือนกันเพราะเวลาเร่งด่วนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เลือกใช้พื้นที่บนฟุตบาททำให้การเดินเท้าของประชาชนไม่ปลอดภัยโดยสถิติจากกล้อง AI ที่กทม.นำไปติดตั้งและการตรวจจับของเทศกิจปี2566ถึง2567พบผู้ฝ่าฝืนขับขี่รถบนทางเท้ากว่า 13,000 คน
3: ก็น่าจะมีเจ้าหน้าที่

0: อยมาดูแลหรือไม่ก็น่าจะมีเจ้าหน้าที่ลงเหมือนตอนช่วงเวลาเร่งด่วนอ่ะบางทีเด็กหรือว่าคนแก่เนาะบางทีข้ามถนนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีปัญหาบ้าง
1: ในแต่ละวันคน

0: ติเหตุในเมืองใหญ่ไม่ใช่เพียงแค่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไรแต่มันคือการที่ไม่รู้เลยว่ามันอาจจะเกิดขึ้นกับใครที่ไหนและเมื่อใดรถเรลเวย์เมื่อรถรางและคนต้องใช้พื้นที่ร่วมกันโจทย์สำคัญของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนใหม่และทีมบริหารกทม.ชุดใหม่จึงไม่ใช่เพียงแค่การทำให้การเดินทางรวดเร็วขึ้นแต่ต้องทำให้ทุกคนกลับถึงบ้านได้อย่างปลอดภัยด้วย
1: คุณผู้ชมมีภาพกรุงเทพในฝันไหมคะมาร่วมกันออกแบบได้นะคะก่อนที่จะออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.กันในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ค่ะมีกิจกรรมที่กำลังจะจัดขึ้นช่วงสุดสัปดาห์นี้นะคะอยากจะชวนคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งคนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมาร่วมกันทำกิจกรรมมาร่วมกันคิดร่วมกันออกแบบกรุงเทพที่อยากให้เห็นค่ะจัดขึ้นที่สวนลุมพินีในชื่อ Bangkok Active Festival ค่ะภายในงานก็มีกิจกรรมหลากหลายนะคะอยากจะชวนทุกคนมาร่วมกันปล่อยพลังร่วมกันจินตนาการถึงกรุงเทพในฝันผ่าน3โซนกิจกรรมหลักๆค่ะมีโซนแอคทิวิตี้ก็จะชวนทุกคนมาร่วมกันเล่นปั่นเต้นคุยคิดผ่านสารพัดกิจกรรมค่ะไล่มาตั้งแต่ปั่นเรือเป็ดจะชวนคุยกับคนแปลกหน้าถึงภาพฝันของกรุงเทพแล้วก็ไปเต้นแอโรบิกกันขยับร่างกายอ่านบอร์ดเกมอ่านหนังสือใต้ร่มไม้หรือจะไปที่โซน Exhibition นะคะก็จะให้ข้อมูลฟันแฟกต์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับกรุงเทพค่ะที่ไม่เพียงให้คุณได้รู้แต่ยังเข้าไปเล่นได้ด้วยแล้วก็ปิดท้ายกันที่โซนฟอรัมชวนสนทนากันในสวนนะคะถึงเมืองที่น่าอยู่สำหรับทุกคนเพราะว่ากรุงเทพมาได้ไกลแต่ยังไปได้อีกค่ะงานจะเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้3วันคือศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยนะคะวันที่19ถึง21มิถุนายนนี้จัดขึ้นที่บริเวณห้องสมุดประชาชนกลางสวนลุมค่ะเข้าชมฟรีงานนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะติดตามรายละเอียดได้ทุกช่องทางของไทย PBS และเว็บไซต์ The Active ค่ะ
2: เซ็นสัญญาหย่าศึกกันไปแล้วครับแต่จะจบศึกจริงหรือเปล่าผู้นำสหรัฐเนี่ยขู่นะครับว่าจะกลับมาโจมตีอิหร่านทันทีครับถ้าทำผิดข้อตกลงครับThis was not easy. I can tell you.

0: โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐนะครับลงนามในบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ที่ตกลงร่วมกับอิหร่านภายในพระราชวังแวร์ไซครับสถานที่ลงนามสนธิสัญญายุติสงครามโลกครั้งที่1ในฝรั่งเศสโดยการลงนามครั้งนี้เกิดขึ้นก่อนเริ่มงานเลี้ยงอาหารค่ำที่เอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพนะครับด้านสื่อทางการของอิหร่านครับเผยภาพมาซูสเปเซสเคียนประธานาธิบดีอิหร่านถือเอกสาร MOU ซึ่งเชื่อว่านี่เป็นข้อตกลงฉบับแรกที่ประธานาธิบดีทั้งสองประเทศลงนามร่วมกันครับนับตั้งแต่ก่อตั้งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านเมื่อปี1979ครับ
1: ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกวันนี้ลดลงกว่าร้อยละ3นะคะมาอยู่ในระดับต่ำสุดนับตั้งแต่มีสงครามค่ะหลังจากการลงนามข้อตกลงชั่วคราวซึ่งเปิดทางให้มีการเจรจาตามทำข้อตกลงยุติสงครามฉบับสมบูรณ์ภายใน60วันข้อตกลงฉบับนี้มี14ข้อที่มีประเด็นเรื่องการยุติปฏิบัติการทางทหารทันทีและถาวรในทุกแนวรบรวมถึงที่เลบานอนด้วยนะคะนอกจากนี้ช่องแคบฮอร์มุสจะกลับมาเปิดตามปกติอีกครั้งโดยอิหร่านจะไม่เก็บค่าผ่านทาง60วันและสหรัฐอเมริกาก็จะยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลด้วยรวมทั้งระงับมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านปลดอายัดทรัพย์สินอิหร่านและจะไปจับมือกับพันธมิตรในภูมิภาคในการจัดทำแผนฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจอิหร่านมูลค่าอย่างน้อย $300,000,000,000ด้วยค่ะ
0: ส่วนประเด็นนิวเคลียร์ครับอิหร่านย้ำนะครับว่าจะไม่มีอาวุธนิวเคลียร์และจะร่วมมือกับสหรัฐจัดการกับยูเรเนียมเสริมสมรรถนะรวมไปถึงหารือประเด็นการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมด้วยครับโดยในระหว่างการเจรจาสรุปข้อตกลงอิหร่านจะไม่เปลี่ยนแปลงสถานะโครงการนิวเคลียร์นะครับขณะที่สหรัฐจะไม่ออกมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านชุดใหม่ครับแล้วก็จะไม่เสริมกำลังพลเข้าไปเพิ่มในตะวันออกกลางด้วยทรัมป์แสดง

0: ความหวังนะครับว่าข้อตกลงฉบับนี้จะนำมาสู่สันติภาพในตะวันออกกลางครับแล้วก็ขู่ว่าจะกลับมาเปิดการโจมตีและสังหารเจ้าหน้าที่อิหร่านอีกครั้งถ้าอิหร่านไม่ปฏิบัติตามคำมั่นที่ได้ให้ไว้ครับ
1: ระยะนี้ทุกภาคของไทยยังคงต้องเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักนะคะติดตามเพิ่มเติมจากคุณธนวรรณ มิลินทสุดค่ะ

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้อุตุนิยมวิทยามีประกาศเตือนประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนล่างให้ระวังฝนตกหนักนะคะโดยมีจังหวัดเสี่ยงดังนี้ค่ะเริ่มจากพื้นที่ภาคเหนือนะคะได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านตากพิษณุโลกภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมภาคตะวันออกที่จังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดปิดท้ายภาคใต้ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสกระบี่ตรังและสตูลนะคะโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ใกล้กับทางน้ำไหลผ่านและในพื้นที่ลุ่มให้เตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากขึ้นได้ค่ะแล้วมาดูสาเหตุหลักๆนะคะเกิดจากกระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดเข้ามาปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยนั้นยังมีกำลังที่ค่อนข้างแรงนะคะประกอบกับช่วงนี้ก็ยังมีหย่อมความกดอากาศต่ำหรือว่ากลุ่มฝนปกคลุมอยู่ที่บริเวณประเทศเวียดนามตอนบนลักษณะเช่นนี้ก็ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักขึ้นในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานตอนบนภาคตะวันออกรวมทั้งบริเวณภาคใต้ตอนล่างค่ะสำหรับชาวเรือนะคะระยะนี้ขอให้หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะเนื่องจากบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะและช่วงนี้มาดูอากาศรายภาคคืนนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้กันต่อนะคะเริ่มจากบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะคะช่วงนี้จะมีฝนตกหนัก 60% ของพื้นที่อุณหภูมิระหว่าง 23-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกหนัก 40% ของพื้นที่อุณหภูมิระหว่าง 24-37 องศาเซลเซียสสำหรับภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่อุณหภูมิระหว่าง 23-36 องศาค่ะต่อกันที่ภาคตะวันออกระยะนี้มีฝนตกหนัก 60% ของพื้นที่อุณหภูมิระหว่าง 23-36 องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรปิดท้ายภาคใต้มีฝนตกหนัก 40% ของพื้นที่บริเวณตอนล่างของภาคตั้งแต่จังหวัดกระบี่นครศรีธรรมราชลงไปถึงจังหวัดนราธิวาสอุณหภูมิระหว่าง 23-36 องศาเซลเซียสอ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนทางด้านฝั่งอันดามันคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะและกลับมาติดตามข่าวพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
1: วันนี้วอลเลย์บอลสาวไทยจะเจอกับทีมชาติบัลแกเรียนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมสำคัญเพื่อเพิ่มความอยู่รอดในศึกเนชั่นลีกค่ะครั้งนี้ก็มีนักกีฬาระดับเยาวชนเดินทางมาร่วมให้กำลังใจรุ่นพี่ด้วยค่ะวันนี้นักตบสาวไทยค่ะเตรียมลงสนามนัดที่2นะคะซึ่งสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้ผ่านไป5นัดปรากฏว่าทีมสาวไทยของเรายังไม่ชนะใครอยู่ที่อันดับที่17ของตารางก็พูดได้ว่าสุ่มเสี่ยงต่อการตกชั้นแต่แม้ว่าผลงานก่อนหน้านี้ดูจะไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่แต่ว่าแฟนๆวอลเลย์บอลก็ยังคงหลั่งไหลมาให้กำลังใจที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากค่ะหนึ่งในนั้นก็คือทีมวอลเลย์บอลเยาวชนจากโรงเรียนบ้านนาวันเปรียงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะทีมนี้เป็นดีกรีแชมป์รุ่นอายุไม่เกิน12ปีจากรายการนครนนท์ทัวร์นาเมนต์ค่ะมาร่วมกิจกรรมหน้าสนามแล้วก็เตรียมจะเข้าไปเชียร์รุ่นพี่ในฐานะไอดอลด้วยน้องกรีนค่ะเด็กหญิงสุพิชราตั้งคนเป็นมือเซตดาวรุ่งเจ้าของความสูง174เซนติเมตรบอกความรู้สึกบอกตื่นเต้นหลังได้เจอพี่ๆตัวจริงแล้วก็ตั้งเป้าอยากจะเก่งเหมือนกับพี่ซาร่านุสราต้อมคำตำนานเซตเตอร์ทีมชาติไทยค่ะ
2: รู้สึกตื่นเต้นมากค่ะที่ได้มาดูพี่เล่นแล้วก็รู้สึกดีใจที่เราจะได้มาดูทีมชาติที่เราดูแต่ในจอวันนี้เราได้ดูตัวจริงแล้วค่ะเซตเตอร์ค่ะอยากเก่งเหมือนพี่นุชราค่ะเพราะว่าเขาเป็นตัวเซตที่ทั้งฉลาดมีความขยันอดทนแล้วก็ที่สำคัญไม่เป็นน้ำเต็มแก้วค่ะเขาอยากจะพัฒนาตัวเองเสมอค่ะต้องมีความอดทนความขยันตั้งใจค่ะพัฒนาตัวเองตลอดอย่าอยู่กับที่ค่ะแล้วก็ต้องศึกษาว่าเราควรจะทำยังไง

0: บความสำเร็จแล้วค่ะชนะแน่นอนค่ะ
1: มาดูความพร้อมของทีมนักตบสาวไทยกันนะคะหลังจากเมื่อวานต้องสู้กันมาราธอนถึง5เซตกับทางยูเครนวันนี้ตั้งรับกันใหม่ค่ะสตาฟโค้ชก็มีการปรับทัพด้วยการส่งประพัชญาพลธรรมมาลงเล่นในตำแหน่ง B หลังเดี๋ยวจะสลับกับบีมพิมพิชยากกรำนะคะซึ่งเวลานี้ทุกคนในทีมขวัญกำลังใจดีเยี่ยมแล้วก็ลูกทีมมีความกระหายจะคว้าชัยชนะเกมแรกในบ้านให้ได้ส่วนคู่แข่งอย่างบัลแกเรียค่ะบัลแกเรียจุดแข็งก็คือเรื่องลูกเสิร์ฟแล้วก็เกมรับที่เหนียวแน่นแต่ก็มีจุดอ่อนเหมือนกันก็คือมักจะเสียคะแนนจากความผิดพลาดเองบ่อยครั้งเพราะฉะนั้นเกมนี้สาวไทยต้องเน้นไปที่เกมรับต้องเหนียวแน่นแล้วก็บีบให้บัลแกเรียเล่นยากจนเสียกระบวนไปเองแล้วก็ต้องใช้ทีเด็ดบอลเร็วบอลสูตรเข้าโจมตีนะคะต้องใช้แผนนี้ค่ะสาวไทยจึงจะมีโอกาสสูงที่จะปิดเกมแล้วก็คว้าชัยชนะได้สำหรับสถิติการพบกัน5นัดหลังสุดระหว่างไทยกับบัลแกเรียนะคะเป็นไทยชนะไป3นัดแพ้2นัดเกมล่าสุดค่ะ BNL 2025ตอนนั้นไทยแพ้บัลแกเรียไป2ต่อ3เซตนะคะคู่นี้กำลังจะเจอกันในเวลา2ทุ่มครึ่งค่ะ
2: ช่วงนี้ติดตามข่าวในพระราชสำนักกับคุณออนซินีและคุณวันชนกครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: รับชมข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาวันนี้เวลา 10:07 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรีนารีรัตนราชกัญญาและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จด้วยในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณพระที่นั่งพิมานรัตยาครั้นเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงเสด็จเข้าพระที่นั่งราชกัลยาณสภาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งพระราชปฏิสันถารกับสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชาธิบดีพระราชินีแห่งภูฏานที่เสด็จพระราชดำเนินมาทรงร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาแล้วประทับพระราชอาสน์สมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์10รูปถวายพรพระต่อจากนั้นทรงประเคนภัตตาหารแด่สมเด็จพระราชาคณะภัตตาหารนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์และองคมนตรีทรงประเคนและประเคนพระ

0: ส่งตามลำดับเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระตรัย10ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์จบแล้วทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่จะสดับปกรณ์ทอดพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาขึ้นนั่งยังอาสงแล้วสวดมาติกาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระไตรเที่ยวแรก11ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์แล้วทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดพระไตรเที่ยวละ12รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงปฏิบัติเช่นนี้อีก2เที่ยวจนครบ47ไตรทอดพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับทั้งนี้จะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปนรสมวาน15วันในวันที่25ถึง26มิถุนายน2569และภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทุกวันเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569
1: สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งราชอาณาจักรภูฏานทรงวางพวงมาลาสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเวลา 9:25 นาทีวันนี้สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังชุกแห่งราชอาณาจักรภูฏานเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระราชินีเจสซุนเพมาวังชุกทรงวางพวงมาลาสักการะหน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งราชอาณาจักรภูฏานทรงมีความผูกพันแนบแน่นกับพระราชวงศ์ไทยทุกครั้งที่คนไทยรู้สึกเศร้าโศกจากการสูญเสียพระราชวงศ์ที่ทรงเป็นที่เคารพรักยิ่งสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังชุกและสมเด็จพระราชินีเจสซุนเพมาวังชุกจะเสด็จพระราชดำเนินมายังประเทศไทยเพื่อทรงแสดงความอาลัยถวายราชสักการะพระบรมศพและสักการะพระศพเป็นพระราชวงศ์แรกเสมอปวงชนชาวไทยจึงเคารพรักสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งราชอาณาจักรภูฏานและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพระราชวงศ์ไทยและปวงชนชาวไทยตลอดมาพร้อมกันนี้ทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยแสดงความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งราชกรัญญสภาพระบรมมหาราชวัง
0: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรความก้าวหน้าโครงการทหารพันดีค่ายพระยอดเมืองขวางจังหวัดนครพนมเวลา 15:09 นาทีวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการทหารพันดีค่ายพระยอดเมืองขวางอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมโครงการทหารพันดีจัดตั้งขึ้นในปี2559โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิชัยพัฒนาโดยศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญสิริร่วมกับ

0: กับกองทัพบกดำเนินการเพื่อให้ทหารเกณฑ์ที่มีความสนใจในด้านการเกษตรได้มีโอกาสเรียนรู้ขั้นตอนและกระบวนการปลูกผักปลอดภัยและเว้นการใช้สารเคมีเมื่อปลดประจำการจะพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักเพื่อนำกลับไปปลูกที่บ้านให้มีผักปลอดภัยบริโภคสามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้ทั้งยังพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักเพิ่มเติมให้ชักชวนเพื่อนบ้านปลูกเป็นการขยายความรู้เรื่องการปลูกผักปลอดภัยสู่ชุมชนท้องถิ่นสร้างความสามัคคีในชุมชนสร้างความมั่นคงด้านอาหารและความมั่นคงภายในประเทศอีกทางหนึ่งโครงการทหารพันดีค่ายพระยอดเมืองขวางจังหวัดนครพนมมีหน่วยทหารร่วมดำเนินการ2หน่วยได้แก่มณฑลทหารบกที่210และกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่3เข้าร่วมโครงการในปี2565ดำเนินงานบนพื้นที่126ไร่มีพื้นที่ปลูกผักปลอดภัยแปลงสมุนไพรและพื้นที่ปศุสัตว์ในการนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพันธุ์สัตว์และอุปกรณ์สำหรับเลี้ยงสัตว์ปีกแล้วพระราชทานพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์แก่หน่วยทหารในพื้นที่กองทัพภาคที่2ที่เข้าร่วมโครงการทหารพันธุ์ดีรวมทั้งโรงเรียนและชุมชนที่เข้าร่วมโครงการชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัยแล้วส่งเยี่ยมผู้แทนกลุ่มเกษตรกรที่เดินทางมารับพระราชทานพันธุ์สัตว์และทอดพระเนตรพันธุ์สัตว์ต่างๆที่กรมปศุสัตว์น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเช่นไก่ฉี่ท่าพระและเป็ดเทศกบิลบุรีจากนั้นประทับรถรางพระที่นั่งไปยังศูนย์การเรียนรู้การเพาะพันธุ์สัตว์กองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่3ระหว่างเส้นทางที่เสด็จพระราชดำเนินผ่านได้ทอดพระเนตรแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานและแปลงผลิตผักปลอดภัยของโครงการทหารพันดีค่ายพระยอดเมืองขวางซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยทหารในการดำเนินงานด้านต่างๆโดยมีการปรับสภาพดินและปรับปรุงบำรุงดินด้วยปุ๋ยหมักน้ำหมักชีวภาพและพืชปุ๋ยสดทั้งยังปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำทั้งนี้ผลผลิตที่ได้จะนำไปประกอบเลี้ยงให้กับทหารกองประจำการและนำไปจำหน่ายเพื่อนำรายได้ไปซื้อวัสดุอุปกรณ์ดำเนินโครงการตลอดจนยังเก็บเมล็ดพันธุ์เพื่อสนับสนุนโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่ภาคอีสานเหนือต่อไปในการนี้ทรงปล่อยพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปลานิลจิตรดาและทอดพระเนตรการเลี้ยงสุกรสู่ไทยเป็ดเทศกบิลบุรีไก่งวงพันธุ์อเมริกันบรอนซ์และพันธุ์เบลส์วิลสมอลไวท์โดยมีการเพาะเลี้ยงแหน่แดงเป็นอาหารเสริมโปรตีนร่วมกับรำและหญ้าเนเปียบดสำหรับเลี้ยงไก่และเป็ดช่วยลดต้นทุนสำหรับพันปลาและพันไก่จะได้แจกจ่ายให้แก่โรงเรียนชุมชนรวมถึงกำลังพลที่จะปลดประจำการจากนั้นประทับรถรางพระที่นั่งไปยังสวนสมุนไพรระหว่างเส้นทางที่เสด็จพระราชดำเนินผ่านได้ทอดพระเนตรโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองและโครงการทางนี้มีผลผู้คนรักกันซึ่งได้นำเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานและกิ่งพันธุ์ไม้ผลพระราชทานไปปลูกเพื่อบริโภคและมีเหลือจำหน่ายเป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวภายในโครงการทหารพันดีค่ายพระยอดเมืองขวางยังมีสถานีสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบไฮบริดสูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำแหล่งน้ำต้นทุนพร้อมระบบส่งน้ำเพื่อส่งน้ำเข้าถังพักกระจายน้ำไปยังพื้นที่การเกษตรและสระเก็บน้ำในการนี้ทอดพระเนตรโครงการปลูกพืชสมุนไพรของโรงพยาบาลค่ายพระยอดเมืองขวางสำหรับนำมาทำยาสมุนไพรและลูกประคบเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้มารับบริการทางการแพทย์ปัจจุบันปลูกสมุนไพร13ชนิดเช่นมหาเมฆขมิ้นชันเตยหอมขิงแก่กระดูกไก่ดำฟ้าทลายโจรรวมถึงปลูกและขยายพันธุ์กล้วยคาเวนดิชและกล้วยน้ำว้าเพื่อเป็นแหล่งอาหารให้แก่กำลังพลพร้อมกันนี้ทอดพระเนตรการเลี้ยงแพะพันธุ์แบล็กเบงกอลซึ่งได้รับพระราชทานเมื่อเดือนมีนาคม2569เพื่อขยายพันธุ์และส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎรปัจจุบันให้กำเนิดสมาชิกลูกแพะเพศผู้จำนวนหนึ่งตัวได้พระราชทานชื่อว่ากระเจี๊ยบเขียวนอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงกระบือพระราชทานจำนวนหนึ่งคู่จากนั้นพระราชทานพระราชดำรัสแก่กำลังพลที่เข้าร่วมโครงการทหารพันดีค่ายพระยอดเมืองขวางและหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
1: เพื่อทำอะไรได้ก็ทำก็รู้สึกว่าแต่ถ้าที่ดูก็ทุกคนก็มีความเข้มแข็งแล้วก็ตั้งใจแล้วก็ไปมีบางอย่างก็ต้องบอกว่าหลายอย่างก็จะมีบ้างที่ไม่ ไม่ได้

0: ที่ตั้งใจไว้หรือคิดแต่ก็อย่าไปหมดกำลังใจทุกอย่างก็เป็นไปแล้วทำให้ดีที่สุดแล้วก็ทำให้ได้คือก็อย่าให้ทำจิตใจให้ดีแล้วก็พยายามหาสิ่งที่มีอยู่เราจะทำได้ก็คือหาความรู้ด้วยกันแล้วก็สร้างมิตรภาพเรื่องพวกนี้ก็สำคัญ
1: พร้อมกันนี้ส่งฟังการขับร้องเพลงในอุ่นอ้อมอกมั่นคงด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชนเสมอมา
2: อนุวงศ์เสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 19:00 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดระฆังโคสิตารามจำนวน8รูปพระพิธีธรรมหมายถึงสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงเป็นส่วนมากปัจจุบันมี10วัดซึ่งจะแต่งตั้งวัดละ1สำรับประกอบด้วยพระสงฆ์4รูปซึ่งจะสวดพระพุทธมนต์ในการบำเพ็ญพระราชกุศลต่างๆเวลา 17:00 น.หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งมาจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์จำนวน8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนและมีการประโคมย่ำยาม6ช่วงเวลาคือเวลา 6:00 น. 9:00 น. 12:00 น. 15:00 น. 18:00 น. และ 21:00 น. กำหนด100วันอันหนึ่งช่วงเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพในการรับพระราชทานฉันเช้าซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครจำนวน8รูปตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถวายภัตตาหารเช้าและภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระเป็นเวลา100วัน
1: ผู้ราชการจังหวัดปัตตานีเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ที่โรงพยาบาลปัตตานีจังหวัดปัตตานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางพาติเมาะสดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่สมาชิกเอกมะลีกีเจแวกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนชุดคุ้มครองตำบลบ้านนอกอำเภอปานเรจังหวัดปัตตานีขณะนำผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการบำบัดไปส่งที่โรงพยาบาลปานาเระเหตุเกิดบริเวณถนนสาย4017หมู่ที่5ตำบลบ้านกลางอำเภอปานาเระจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่17มิถุนายน2569ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับสมาชิกเอกมะลีกีไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ในวันเดียวกันผู้ราชการจังหวัดปัตตานีเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติของนายหมู่ใหญ่อิลยาสดอเลาะณบ้านเลขที่38หมู่ที่4ตำบลท่าข้ามอำเภอปานาเระจังหวัดปัตตานีกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนชุดคุ้มครอง

0: ำบลบ้านนอกอำเภอปานเระจังหวัดปัตตานีขณะนำผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการบำบัดไปส่งโรงพยาบาลปานเระเหตุเกิดบริเวณถนนสาย4017หมู่ที่5ตำบลบ้านกลางอำเภอปานเระจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่17มิถุนายน2569การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ทั้งสองครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้
1: องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569ณมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีพลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569ณมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีโดยในปีนี้มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นจำนวน10โครงการหลัก85โครงการย่อยโดยแบ่งเป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ30โครงการการพัฒนาด้านสังคม11โครงการการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม19โครงการและการพัฒนาด้านการศึกษา25โครงการในพื้นที่300หมู่บ้านของจังหวัดอุดรธานีหนองคายหนองบัวลำพูและจังหวัดบึงกาฬมีประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 3,000 คนเกิดนวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่นตามบริบทเชิงพื้นที่และภูมิสังคมจำนวน90นวัตกรรมเกิดผลิตภัณฑ์จากชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้จำนวน190ผลิตภัณฑ์โดยมุ่งขับเคลื่อนภารกิจมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นผ่านการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากพัฒนาคุณภาพชีวิตส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสร้างทักษะแห่งอนาคตให้แก่เยาวชนและประชาชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนช่วงบ่ายองคมนตรีได้รับฟังการบรรยายสรุปเรื่องการขับเคลื่อนระบบคลังหน่วยกิจเครดิตแบงก์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีและการพัฒนาซอฟต์สกิลด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมซึ่งมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการบ่มเพาะนักศึกษาทั้งจากกองกิจการนักศึกษาและการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปนอกจากนี้ยังมีการต่อยอดสู่งานบริการวิชาการและงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นของคณาจารย์อีกด้วย
0: องคมนตรีตรวจเยี่ยมการก่อสร้างทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์แห่งที่2เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครตามแนวทางพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยจัดสร้างไปแล้วร้อยละ 96.73 คาดว่าจะเปิดให้การรักษาผู้ต้องขังได้ในปีพุทธศักราช2570พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปยังทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์แห่งที่1เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมความก้าวหน้าการก่อสร้างทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์แห่งที่2โดยมีพลอากาศเอกสมคิดสุขบางรองปลัดกระทรวงยุติธรรมอธิบดีกรมราชทัณฑ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมร่วมประชุมทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์แห่งที่2จัดสร้างขึ้นโดยกรมราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรมตามแนวทางพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยทรงทราบว่าผู้ต้องขังทั่วประเทศมีจำนวนมากกว่า 350,000 ถึง 400,000 คนทำให้ทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์แห่งที่1ไม่สามารถรองรับผู้ต้องขังป่วยได้ทั้งหมดโดยมีพระดำริให้ทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์แห่งที่2เป็นที่รองรับผู้ต้องขังป่วยที่ต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานและไม่สามารถพักรักษาตัวในโรงพยาบาลแม่ข่ายได้เช่นการฟอกไตเป็นต้นซึ่งมีแผนจะเปิดให้บุคคลภายนอกเข้ารับการรักษาได้ด้วยในโอกาสนี้องคมนตรีได้ตรวจเยี่ยมห้องฟอกไตชั้น6พร้อมกันนี้ได้มอบของเยี่ยมให้กับผู้ต้องขังฟอกไตจำนวน19คน
2: จากโรงพยาบาลแม่ข่าย
0: จากนั้นองคมนตรีตรวจเยี่ยมทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์แห่งที่2ซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาด120เตียงมีจำนวน8ชั้นประกอบด้วยชั้นที่1นิติเวชชั้น2งานอุบัติเหตุและฉุกเฉินงานรังสีวินิจฉัยห้องเอ็กซ์

0: เปรย์ห้องCTสแกนห้องคอนโทรล MRI ชั้น3ผู้ป่วยนอกทั่วไปคลินิกเฉพาะทางงานเภสัชกรรมคลังยาห้องแลบชั้น4งานกายภาพบำบัดทันตกรรมไตเทียมชั้น5ห้องคลอดห้องผ่าตัดห้อง ICU ชั้น6ผู้ป่วยในเฉพาะผู้ต้องขังรวมสามัญชายหญิงห้องแยกโรคชั้น7ผู้ป่วยศูนย์ดูแลผู้สูงอายุครบวงจรและชั้น8ผู้ป่วยในและห้องพิเศษเดี่ยวโดยจัดสร้างไปแล้วร้อยละ 96.73 คาดว่าจะเปิดให้การตรวจรักษาได้ในปีพุทธศักราช 2570สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดายังได้มีพระดำริให้จัดสร้างหอผู้ป่วยหญิง3ชั้นโดยคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ประมาณปลายปี2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงห่วงใยและใส่พระทัยต่อผู้ได้โอกาสในกระบวนการยุติธรรมโดยทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์แห่งที่2และอาคารหอผู้ป่วยหญิงจะเป็นพื้นที่แห่งการขยายการรักษาพยาบาลของผู้ต้องขังและการฝึกอาชีพเช่นการดูแลผู้สูงอายุของผู้ต้องขังรับผู้ต้องขังเข้าทำงานที่เกี่ยวกับการแพทย์และการรักษาพยาบาลเช่นเวรเปรย์ผู้ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ด้านต่าง
1: ๆหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 19:00 น.กองเรือยุทธการกองทัพเรือสมาคมนักเรียนเก่ามัธยมหอวังแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบริษัท Being Sustain จำกัดนางอนิกอมรนันท์และคณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่25สถาบันพระปกเกล้าร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระพิธีธรรมสุพระอภิธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครและวัดมัชฌิมาวาสจังหวัดสงขลาและในวันนี้เวลา 8:00 น.ภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดปากน้ำวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดโพธินิมิตสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครวัดบางใหญ่จังหวัดสมุทรสงครามที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 น.บริษัทคลับ21ประเทศไทยจำกัดสมาคมโรงกลั่นน้ำมันปาล์มบริษัทสำนักงานกฎหมาย DTL จำกัดโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาครในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและมูลนิธิมหาวชิราลงกรณ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดปทุมคงคาวัดเพลงกลางสวนวัดปากน้ำฝั่งเหนือกรุงเทพมหานครวัดเขาท่าพระจังหวัดชัยนาทและจากจังหวัดสมุทรสงครามได้แก่วัดบางน้อยวัดตะโหนดรายวัดแก้วฟ้าวัดเขายี่สารวัดแก้วเจริญที่สวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.บริษัท JK บรรจุภัณฑ์กรุ๊ปจำกัดสมาคมโรงแรมไทยนางพุทธิยาพันแสงและคณะบริษัทสยามเอาท์เลทเซอร์วิสจำกัดและบริษัทฮีดากาโยโกเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดโพธิทองวัดราชโอรสารามวัดกำแพงบางจางวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดสะเกดวัดนางนองวรวิหารวัดบางประทุนนอกและวัดกระพังสุรินทร์จังหวัดตรังสวดมาติกาสดับปกรณ์เวลา 19:00 น.บริษัทซิงเกอร์ประเทศไทยจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรี4รูปทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนทั่วไป

0: เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสน์ในวันที่20มิถุนายนเป็นต้นไปจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้คุณออนซินีอมรโมลีและดิฉันวชนกสังฆเวสสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณทั้งสองท่านครับท่านผู้ชมครับตอบโจทย์คืนนี้คุยกันถึงโค้งสุดท้ายการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะครับณเวลานี้ใครนำใครเหนื่อยตอบโจทย์กับคุณอุรชัยสอนแก้วครับ
3: ทั้งหมดคือข่าวค่ำคืนนี้ค่ะเราสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: นาทีประวัติศาสตร์สหรัฐอิหร่านลงนาม MOU เทียบเนื้อหาฉบับร่างกับฉบับจริงใครได้ใครเสียการรายงานต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติเจาะลึกทุนสีเทาอีกมิติของการขยายอิทธิพลข้ามพรมแดนเกมกฎหมายทะเลไทยกัมพูชาอ่านความหมายในรายชื่อผู้ประนอมของทั้งสองฝ่ายทันโลกกับไทย PBS คืนนี้3ทุ่มตรง
1: ถ้าเราจะเรียกร้องหาความปลอดภัยเราก็ต้องมาสะสางกันใหม่ว่าไอ้ความปลอดภัยที่เราต้องการเราต้องการความปลอดภัยในระดับพรีเมียมในระดับเหมือนกับญี่ปุ่นไหมระดับเหมือนฝรั่งไหมซึ่งผมคิดว่ากรุงเทพมหานครต้องเป็นอย่างนั้นแล้ว
2: ไอ้เรื่องก่อสร้างนี่นะของที่มันจะตกลงมาอะไรเงี้ยมันก็มีมันก็กลัวครับ
3: ขับบนท้องถนนมันอันตรายตลอดครับพื้นถนนไม่เรียบขรุขระครับ
4: กรุงเทพม

0: ยบายผมเนี่ยจะลงละเอียดแล้วมันต่อเนื่องในทันทีเลย
1: ก็พร้อมทำให้กรุงเทพเนี่ยมันเป็นได้มากกว่าที่มันเคยเป็น
2: และรับรู้ว่านโยบายของเราทั้งหมด14แผนนั้นเนี่ยมันทำได้จริงๆมี how to
3: ก็คงต้องตั้งคำถามนะครับว่าประชาชนพอใจกับกรุงเทพแค่นี้หรือ

ลับมาติดตามข่าวพักค่ำไทย PBS ข่าวของคุณรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus จุฬา Radio Plus สานสรรค์

นิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไรจัดตั้งตามพระราชดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมเมืองสุทธานารีนาถโดยทรงดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงดำรงตำแหน่งประธานและกรรมการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและชุมชนเพื่อร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติที่รุนแรงอันได้แก่การร่วมกันระดมองค์กรความรู้นวัตกรรมกำลังแรงกายทุนทรัพย์และจิตสาธารณะเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างครบวงจรรวมทั้งการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังสนับสนุนให้ผู้ทุกข์ยากน้อยกว่าช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากมากกว่าผู้ที่แข็งแรงช่วยผู้อ่อนแอเป็นต้นโดยมุ่งเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยปฏิบัติงาน

ยึดหลักภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนในการก่อตั้งครั้งแรกเป็นเพียงโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยซึ่งมีขึ้นในขณะที่เกิดอุทกภัยครั้งร้ายแรงในกรุงเทพมหานครปีพุทธศักราช2538และมีผู้ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากจนภาคราชการและองค์กรการกุศลที่มีอยู่มิอาจให้ความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงจนเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันระหว่างประชาชนอันเกิดจากความเครียดอันเนื่องมาจากการป้องกันน้ำท่วมในวงจำกัดผู้ที่เดือดร้อนรู้สึกขาดที่พึ่งขาดความเห็นอกเห็นใจต้องได้รับความเดือดร้อนเฉพาะชาวบ้านในพื้นที่ของตนเองขณะที่พื้นที่ติดกันได้รับความสะดวกสบายอย่างเป็นปกติในช่วงเช้าของวันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2538เป็นวันที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงออกปฏิบัติภารกิจในโครงการเป็นครั้งแรกโดยเสด็จออกรับน้ำใจจากผู้ที่ไม่ประสบอุทกภัยที่สถานีบริการน้ำมันต่อจากนั้นในช่วงบ่ายได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนประชาชนที่ซอยจรัญสนิทวงศ์34เขตบางกอกน้อยซอยจรัญสนิทวงศ์82 84และ86เขตบางพลัดการออกปฏิบัติพระกรณียกิจในครั้งนี้ส่งผลให้เหตุการณ์สงบลงอย่างปาฏิหาริย์จากนั้นมาโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิที่ผู้บริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2544และได้พัฒนาการปฏิบัติการต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันThirty minutes, relaxing night music.

0: Relaxing Night Music 101.5 FM
1: สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังสำหรับการติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีประจำวันนี้คุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีตามผังออกอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 21:00 น.สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์และ CU Radio.jula.ac.th เป็นประจำทุกวัน

อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังวันนี้เป็นวันศุกร์ที่19มิถุนายนพุทธศักราช2569ขึ้น5ค่ำเดือน8ปีมะเมียรายการกระจายเสียงสำหรับวันนี้มีดังต่อไปนี้หลังจากแจ้งรายการและเป็นรายการเจาะข่าวเช้านี้ 6:30 นาทีรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึก 7:00 ถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 8:00 รายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองช่วง50 minutes เกาะติดประเด็นข่าวต่อด้วย News Connect 9:00 รายการ Innovative Wisdom 9:30 นาทีรายการคลินิก 101.5 10:00 รายการสโมสรคุณสุข 10:30 นาทีรายการหน้าต่างโลก 11:00 รายการ See You Delight ต่อด้วยส่งต่อข้อคิดมิติสุขภาพ 12:00 รายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบัน 13:00 รายการเพลินเพลง14:00 รายการสุขกันทะเรา 15:55 นาทีรายการวิทยาศาสตร์การกีฬา 16:00 รายการสารสัมพันธ์ไทยจีน 16:30 นาทีรายการไซไฟต่อด้วย News Connect 17:00 รายการยิ้มแย้มแก้มใส 18:00 รับฟังข่าวภาคค่ำกับไทย PBS และปิดสถานีเวลา 21:00

0: ริมรัฐฉลองราชเฉลิมชาติฉลองชัยพระคมเทิดพระคุณไทยพิเศษสองกษัตริย์ศรีเสมอรามมาราชเจ้าเสด็จเนาณธานีบำเพ็ญทศธรรมปรีสยามร่มพระสมภารจุฬาพร้อมพจงพักพิสุทธิ์ศักดิ์พิสิทธิ์สารถวายชัยพระภูบาลประนตทศมินเทิน
1: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
0: ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและชาวจุฬาทั้งปวงประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจนคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: ก้าวไปข้างหน้ากับความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆทางวิศวกรรมเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าด้วยกันอย่างยั่งยืน

0: ติดตามรายการพูดจาประสาช่างทุกวันอาทิตย์ 8:30 นวิศวะสร้างปัญญาปัญญาสร้างชาติสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนส่งถึงคุณก่อนใครในเจาะข่าวเช้านี้สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับดร.ธีรารัตน์ พันทวี
2: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านวันนี้เจาะข่าวเช้านี้พบกันเช้าวันศุกร์ที่19มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้ดร.นิตินันท์ พันทวีมาพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะดร.นิตินันท์ค่ะ
3: สวัสดีครับดร.ธีรารัตน์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
2: วันนี้มีหลายเรื่องราวที่จะได้ติดตามค่ะมีรายงานการแสดงความอาลัยและร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาของคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยคอร์เนลค่ะนอกจากนี้ยังมีรายงานความปลอดภัยของนายกรัฐมนตรีอนุทินและคณะที่ไปประชุมอาเซียนรัสเซียในช่วงเวลาที่ผ่านมาตอนนี้น่าจะอยู่บนเครื่องบินกลับถึงไทยเช้านี้และจะเข้าทำงานที่ทำเนียบรัฐบาลในเช้าวันนี้ตามปกตินะคะน่าจะกำลังจะถึงแล้วก็มีรายงานด้านอื่นๆกกต.มีความเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างในคดีสำคัญคะ
3: มีการแถลงเป็นเอกสารนะครับเรื่องของคลิปวันเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.บอกว่ามีการพกโพยเข้าไปในคูหาเอากระดาษเข้าไปด้วยนะครับคือไม่ผิดกฎหมายยืนยันตามกรณีที่มีคำพิพากษาก่อนหน้านี้แล้วนะครับนอกจากนั้นกระทรวงพาณิชย์ตอนนี้มีการตรวจจังหวัดต่างๆ5จังหวัดนะครับเรื่องของล้งโรงงานน้ำมะพร้าวปลอมปนตอนนี้กำลังมีการเร่งสอบสวนในเชิงลึกว่าเข้าข่ายเป็นนอมินีหรือไม่ด้วยนะครับส่วนทางด้านต่างประเทศเวนส์นะครับเปิดเผยว่าเรือบรรทุกน้ำมันกว่า12ล้านบาร์เรลตอนนี้แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุสแล้วนะครับส่วนนายกรัฐมนตรีปากีสถานก็ยกเลิกการเดินทางไปยังสวิตเซอร์แลนด์แล้วเช่นเดียวกันครับไม่ทราบเหตุเหมือนกันว่าทำไมต้องยกเลิกด้วยนอกจากนั้นมีประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจรวมทั้งข่าวกีฬาในช่วงท้ายวันนี้วันศุกร์ครับมีของรางวัลและก็มีคำถามด้วยครับ
2: ค่ะช่วงวิเคราะห์เจาะลึกวันนี้นะคะในเวลาประมาณ6:40 นวันนี้เป็นวันหยุดการระรานทางไซเบอร์หรือการหยุดการกลั่นแกล้งรังแกทางไซเบอร์ Stop Cyber Bullying Day นี่นะคะเรามีเรื่องราวของไซเบอร์บูลลี่มาคุยกันที่วันนี้ประธานเครือข่ายเสริมสร้างอินเทอร์เน็ตปลอดภัยประเทศไทยและเป็นอดีตรองที่การบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยนะคะนั่นคือรองศาสตราจารย์จุมพลรอดคำดีเป็นอดีตกรรมการอำนวยการสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยค่ะวันนี้จะมาคุยถึงสถานการณ์ผลกระทบข้อเสนอและกิจกรรมสำคัญในวันนี้ติดตามได้ในช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้ค่ะเริ่มต้นกันที่ความสำคัญของวันนี้กันก่อนเลยค่ะ19มิถุนายนสำคัญอย่างไรคะ
3: 19มิถุนายนคือวันหยุดการระรานทางไซเบอร์หรือ Stop Cyber Bullying Day นะครับเกิดขึ้นโดย Cyber Smile Foundation องค์กรไม่แสวงหากำไรที่ตั้งขึ้นเพื่อต่อต้าน Cyber Bullying โดยกำหนดให้วันศุกร์ที่3ของเดือนมิถุนายนเป็นวันหยุดการระรานทางไซเบอร์สากลเพื่อให้ผู้คนตระหนักถึงความรุนแรงของการระรานทางไซเบอร์และร่วมหยุดพฤติกรรมและการกระทำนี้ครับ Cyber Bullyingคือการระรานกลั่นแกล้งรังแกกันบนโลกออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นการดูถูกเหยียดหยามทำให้คนอื่นเกลียดชังข่มขู่คุกคามแฉประจานทำให้อับอายการใส่ร้ายป้ายสีผ่านทางช่องทางออนไลน์ซึ่งก็จะแพร่กระจายไปได้อย่างรวดเร็วด้วยนะครับผลของการกระทำเกิดขึ้นทั้งร่างกายและจิตใจด้วยนะครับร่างกายก็อาจจะนอนไม่หลับเครียดมีอาการเจ็บป่วยทั้งร่างกายทางจิตใจก็คือรู้สึกอับอายหวาดกลัวหวาดระแวงสิ้นหวังไร้ค่าจนไปถึงขั้นคิดทำร้ายตัวเองด้วยครับเพราะไซเบอร์บูลลี่เนี่ยไม่ใช่เรื่องล้อเล่นกันคำๆผลกระทบนั้นรุนแรงกว่าที่เราคิดมากมายครับ
2: ค่ะก็เป็นวันสำคัญที่หน่วยงานต่างๆสถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมร่วมกันในทุกวันศุกร์ที่3ของเดือนมิถุนายนของทุกปีชาวโลกก็ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์และสามารถทำได้ตลอดทั้งปีนะคะรับมือและเข้าใจปัญหาจัดการได้ทั้งปีติดตามรายละเอียดของวันนี้

0: ได้ในช่วงวิเคราะห์เจาะลึกอย่าลืมติดตามนะคะเริ่มต้นกันที่การแสดงความอาลัยต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะคะโดยเมื่อวันที่15มิถุนายน2569ค่ะคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกานะคะได้ออกแถลงการร่วมไว้อาลัยต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะคะโดยคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยคอร์เนลขอแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งค่ะต่อการสิ้นพระชนของพระองค์ท่านนะคะที่ได้ทรงมีพระกรณียกิจเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติซึ่งพระองค์ทรงเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยเป็นศิษย์เก่า LLM รุ่นที่รุ่นปี2002และ JSD รุ่นปี2005ค่ะเป็นศิษย์เก่าผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งทรงได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติจากพระกรณียกิจของพระองค์ท่านนะคะในฐานะอัยการนักการทูตและผู้ทรงคุณวุฒิที่ทรงคุณค่าเพื่อร่วมส่งเสริมสิทธิสตรีนะคะและแถลงการฉบับนี้ยังถ่ายทอดถึงการเข้าไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยคอร์เนลของพระองค์ท่านทั้งสองหลักสูตรนะคะและแสดงความอาลัยต่อพระองค์ท่านในช่วงท้ายค่ะโดยพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไปองค์กรระดับนานาชาตินะคะโครงการต่างๆที่มีพระนามของพระองค์ท่านก็สร้างความสำเร็จและการต่อยอดถึงการทำงานด้านระบบยุติธรรมและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มากมายทีเดียวค่ะในท้ายที่สุดนี้นะคะคณบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยคอร์เนลก็ได้ร่วมแสดงความอาลัยแล้วก็ได้กล่าวว่าพระองค์ทรงแสดงความเป็นศิษย์เก่าที่ทรงคุณค่าอย่างชัดเจนในหลักความยุติธรรมและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ทั้งในฐานะอัยการนักการทูตและผู้ทรงคุณค่าที่ส่งเสริมสิทธิสตรีในสังคมค่ะท้ายที่สุดนี้คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยคอร์เนลขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งไปยังพระบรมวงศานุวงศ์ประสบกรณิกรชาวไทยและบุคคลทุกคนที่ได้รับผลแห่งความดีและแรงบันดาลใจจากพระองค์ท่านนะคะที่ได้ทรงนำพาความยุติธรรมและทำให้ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แผ่กระจายแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลได้รับพระองค์ส่งเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยดังกล่าวนะคะนี่เป็นเรื่องราวในแถลงการที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยคอร์เนลได้ร่วมแถลงออกมาโดยสังเขปนะคะไปต่อที่เรื่องของคดีสำคัญที่ติดตามกันอย่างใกล้ชิดค่ะคดีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภามีความชัดเจนจากกกต.อย่างไรบ้างคะ
1: ครับเมื่อวานสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ครับออกเอกสารชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีมีการปฏิบัติงานในวันเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับประเทศเมื่อวันที่26มิถุนายน2567ครับหลังจากมีการเผยแพร่ภาพและเสียงของกรรมการการเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติหน้าที่จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมโดยชี้แจงรายละเอียดใน3ประเด็นหลักก็คือประเด็นแรกคือกรณีของการนำเอกสารหรือโพยรายชื่อเข้าไปในสถานที่เลือกสว.กกต.ระบุว่าไม่เป็นความผิดตามกฎหมายโดยศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางนะครับได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขแดงที่อท13ทับ2568เมื่อวันที่28มกราคม2568วินิจฉัยไว้อย่างชัดเจนว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพุทธศักราช2561มาตรา38วรรค1ห้ามเพียงการนำเข้าหรือใช้เครื่องมือสื่อสารอุปกรณ์บันทึกภาพและเสียงหรืออุปกรณ์อื่นตามที่กกต.กำหนดเท่านั้นแต่ไม่ได้มีข้อห้ามเรื่องการนำเอกสารหรือโพยที่จดหมายเลขผู้สมัครหรืออื่นๆเข้าไปด้วยดังนั้นเมื่อไม่มีกฎหมายกำหนดห้ามผู้สมัครย่อมมีสิทธินำเอกสารใดๆเข้าไปในเขตเลือกตั้งได้และกกต.ก็ไม่สามารถสั่งห้ามเด็ดขาดได้เช่นเดียวกันประเด็นที่2 กรณี

0: ข้อกล่าวอ้างที่ว่าพันตำรวจเอกมนัสนครศรีผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดได้แจ้งต่อเลขาธิการกกต.ในวันเลือกตั้งสว.เวลา 8:29 นว่ามีกลุ่มบุคคลจัดทำโพยรายชื่อนั้นสำนักงานกกต.ได้ทำการตรวจสอบเอกสารบันทึกปฏิบัติงานและภาพจากกล้องวงจรปิดทั้งหมดแล้วไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการแจ้งเหตุดังกล่าวต่อเลขาธิการกกต.ในวันเวลาดังกล่าวตามที่มีการอ้างแต่พบว่าพันตำรวจเอกมนัสได้รายงานเหตุการณ์นี้ตามแบบราชการที่มีการรายงานในวันที่28มิถุนายน2567ซึ่งเป็นการรายงานหลังจากวันเลือกตั้งสว.ระดับประเทศผ่านไปแล้ว2วันการพิจารณาเรื่องนี้กกต.จึงต้องยึดตามพยานหลักฐานทางราชการที่ตรวจสอบได้เป็นหลักประเด็นที่3คือมาตรการระงับยับยั้งในวันเลือกตั้งสว.ระดับประเทศกกต.ชี้แจงว่าตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภามาตรา59ให้อำนาจกกต.สั่งระงับยับยั้งแก้ไขหรือยกเลิกการเลือกตั้งได้หากมีเหตุอันสมควรสงสัยว่าการเลือกตั้งไม่สุจริตเที่ยงธรรมดังนั้นในวันเลือกสว.ที่ประชุมกกต.จึงมีมติห้ามผู้สมัครนำเอกสารใดๆเข้าไปในบริเวณพื้นที่ลงคะแนนเลือกผู้สมัครกลุ่มอื่นในสายเดียวกันเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยเหตุนี้การที่ดร.ทิติเชษฐ์ นุชชนาธกรรมการการเลือกตั้งได้เข้าไปเก็บโพยหรือกระดาษที่ผู้สมัครพกติดตัวในวันนั้นจึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามมติของกกต.เพื่อยับยั้งการฝ่าฝืนแนวทางปฏิบัติไม่ใช่การกระทำความผิดตามกฎหมายซึ่งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางได้มีคำพิพากษารองรับจนเป็นที่ยุติแล้วสำนักงานกกต.ระบุทิ้งท้ายว่าสำหรับการตรวจสอบข้อร้องเรียนและการกระทำความผิดของผู้สมัครสว.ในกรณีอื่นๆนั้นตอนนี้ก็ยังอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งหากได้ข้อสรุปที่เสร็จสิ้นแล้วจะดำเนินการเผยแพร่ให้สาธารณชนรับทราบต่อไปครับ
1: ค่ะมาติดตามภารกิจนายกรัฐมนตรีที่อยู่ที่รัสเซียท่ามกลางข่าวการโจมตีอย่างหนักที่สุดในรอบหลายปีของยูเครนต่อรัสเซียโดยเฉพาะกรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียนะคะคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษนะคะระหว่างวันที่16ถึง19มิถุนายน2569ค่ะณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียนะคะมีกำหนดการเดินทางกลับประเทศไทยเวลา 9:00 นวันที่19มิถุนายนนี้นะคะที่ท่าอากาศยานทหาร2กองบินที่6หรือบน6นั่นเองเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครค่ะโดยมีรายงานว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมา 2-3 วันนี้นะคะมีรายงานข่าวว่ากองทัพยูเครนได้เปิดปฏิบัติการโจมตีกรุงมอสโกประเทศรัสเซียอย่างหนักนะคะด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนนับร้อยลำนะคะเป็นการโจมตีครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายปีค่ะพุ่งเป้าไปยังกรุงมอสโกจึงมีการสกัดโดรนนับร้อยลำนั้นทำให้เศษชิ้นส่วนของโดรนหล่นลงมาตกลงมายังบ้านเรือนอาคารสูงห้างสรรพสินค้าสถานประกอบการทั้งหลายในกรุงมอสโกอย่างควบคุมไม่ได้นะคะและทำให้เกิดไฟไหม้อย่างรุนแรงในหลายจุดโครงสร้างพื้นฐานทางด้านคมนาคมต้องชะลอออกไปแบบยังไม่รู้จุดหมายนะคะก่อนหน้าที่นายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียจะเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษในช่วงเวลาดังกล่าวเพียงไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นเองนะคะนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ทั่วโลกกำลังจับตาดูสงครามยูเครนรัสเซียที่ยังไม่จบสิ้นค่ะปฏิบัติการครั้งนี้เป็นปฏิบัติการครั้งใหญ่ที่น่าจับตามองนะคะโดยคนใกล้ชิดของคุณอนุทินก็ได้เปิดเผยว่าคุณอนุทินและคณะนะคะยังปลอดภัยดีค่ะแล้วก็จะเดินทางกลับประเทศไทยตามกำหนดการเดิมนะคะมีกำหนดถึงประเทศไทยในเช้าวันนี้ค่ะในวันที่19มิถุนายนและจะเข้าทำงานที่ทำเนียบรัฐบาลตามปกติค่ะเมื่อวานนี้ก็ได้เห็นคุณอนุทินให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะมีปฏิบัติการรุนแรงนี้และกรุงมอสโกจะโดนเศษชิ้นส่วนโดรนตกลงมาอย่างหนักไฟ

0: ไหม้อย่างหนักในหลายจุดนี่นะคะคุณอนุทินบอกว่างานเยอะมากถ้ารับประทานอาหารคือมันจะล้นออกจากปากแต่งานนี่จะออกหูอยู่แล้วนะคะก็เป็นการให้สัมภาษณ์บางส่วนของนายกรัฐมนตรีค่ะไปต่อที่การคาดการถึงการทำงานของรัฐมนตรีในพรรคของภูมิใจไทยที่มีการยอมรับว่า1ปีจะประเมินมีความชัดเจนเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะ
1: ครับเมื่อวานดร.สิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพูดถึงกรณีที่คุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนะครับขีดเส้นว่า1ปีวัดผลงานรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการของพรรคภูมิใจไทยว่าเป็นสไตล์ของนายกรัฐมนตรีอยู่แล้วครับซึ่งโจทย์ตั้งแต่วันแรกที่ทำให้รัฐมนตรีและผู้มีตำแหน่งในทุกคณะกรรมการจะต้องทำงานและมีผลงานเชิงประจักษ์ต่อสายตาประชาชนดังนั้นนายกก็ออกมากระตุ้นว่าถ้า1ปีใครไม่มีผลงานอาจจะถูกพิจารณาปรับเปลี่ยนไปอยู่ในที่ที่เหมาะสมอันนี้เป็นสไตล์ของนายกอยู่แล้วอันนี้เป็นคำพูดของดร.สิริพงษ์นั่นนะครับส่วนเหตุผลที่นายกรัฐมนตรีออกมาพูดตอนนี้เป็นเพราะถูกกระแสวิพากษ์วิจารณ์มากหรือเป็นเพราะรัฐมนตรีไม่ค่อยมีผลงานจึงต้องใช้ไม้แข็งนั้นเรื่องนี้ดร.สิริพงษ์บอกว่าก็ไม่เชิงเพราะช่วงนี้มีประเด็นต่างๆมากก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะพูดเรื่องนี้ก็มีการดำเนินการในหลายส่วนทั้งในส่วนของคณะรัฐมนตรีและกรรมาธิการที่ทุกฝ่ายก็ขยันขันแข็งลงในพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาและสะท้อนมาสู่ฝ่ายบริหารอยู่แล้วมองว่าสิ่งที่นายกรัฐมนตรีขีดเส้น1ปีวัดผลงานนั้นถือเป็นเรื่องดีที่ทำให้ทุกคนแอคทีฟและก็มีตัวชี้วัดที่ชัดเจนไม่ใช่จะปล่อยให้เป็นงานรูทีนงานประจำอย่างเดียวแต่ต้องมีผลงานเชิงประจักษ์ออกมาด้วยอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีไม่ได้แจ้งว่าจะปรับตำแหน่งต่างๆเมื่อใดแค่บอกเพียงว่าวัดผลการทำงานใน1ปีเท่านั้นเองครับ
0: ค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีการลุยงานในส่วนของพาณิชย์พาณิชย์จังหวัดกับการจัดการหลงเกี่ยวกับการผลิตน้ำมันมะพร้าวปลอมเป็นอย่างไรคะ
1: คือเมื่อวานคุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็มีการเปิดเผยถึงการปราบปรามการปลอมปนน้ำมะพร้าวน้ำหอมนะครับว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าและก็สภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรีและสมาคมมะพร้าวน้ำหอมไทยร่วมกันแถลงผลการป้องกันและปราบปรามการปลอมปนน้ำมะพร้าวซึ่งก็เป็นปัญหาใหญ่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคครับในแง่ของคุณภาพและมาตรฐานสินค้ารวมถึงภาพลักษณ์อุตสาหกรรมมะพร้าวน้ำหอมของประเทศด้วยซึ่งก็เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่มีมานานเบื้องต้นกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีการตรวจพบบริษัทกลุ่มเสี่ยงโรงมะพร้าวครับที่อาจเป็นทุนต่างชาติใช้คนไทยตัวแทนอำพรางหรือนอมินีครับเพื่อให้สามารถประกอบธุรกิจในไทยได้ภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวปี2542โดยไม่ขออนุญาต15บริษัทตั้งอยู่ในพื้นที่5จังหวัดก็มีกรุงเทพมหานครสมุทรปราการปทุมธานีสมุทรสาครและราชบุรีครับและโรงงานกลุ่มเสี่ยงที่ผลิตน้ำมะพร้าวน้ำหอมปลอมปนตั้งอยู่ใน5จังหวัดเช่นกันภายใต้รหัสโรงงานอุตสาหกรรม00801ที่ประกอบการทำอาหารหรือเครื่องดื่มจากผักพืชหรือผลไม้อีก24รายโดยในจำนวนนี้มี2รายที่รายชื่อซ้ำกันกับ15ลงมะพร้าวที่อาจเข้าขายโนมินีครับดังนั้นจึงได้มีการส่งรายชื่อนิติบุคคลทั้ง2กลุ่มให้9หน่วยงานก็มีกองบัญชาการสอบสวนกลางชุดปฏิบัติการปราบปรามคนต่างด้าวที่กระทำผิดกฎหมายกรมสอบสวนคดีพิเศษกรมสรรพากรกรมโรงงานอุตสาหกรรมกรมวิชาการเกษตรสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคตรวจสอบเชิงลึกแล้วนะครับซึ่งกระทรวงพาณิชย์ก็มีการสร้างเครือข่ายรัฐเอกชนเฝ้าระวังและป้องกันการปลอมปนน้ำมะพร้าวโดยเฉพาะการกำกับดูแลแหล่งที่มาและตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบสถานที่แปรรูปขั้นต้นของมะพร้าวหรือลงกระบวนการเข้าสู่โรงงานเพื่อป้องกันการนำวัตถุดิบที่ไม่ทราบแหล่งที่มาหรือมีความเสี่ยงต่อการปลอมปนน้ำมะพร้าวโดยได้รับความร่วมมือจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมตรวจสอบความถูกต้องของโรงงานว่าได้ขออนุญาตและขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและแสดงแหล่งที่มาของวัตถุดิบอย.และกรมวิชาการเกษตรกำกับดูแลมาตรฐานวัตถุดิบที่เข้าสู่กระบวนการผลิตและตรวจสอบสุขลักษณะของผลิตภัณฑ์อีกด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องดีบอกว่าถ ทางนายกสมาคมมะพร้าวน้ำหอมไทยนะครับคุณจรัญเจริญ

0: เริญทรัพย์ก็บอกว่าการแก้ไขปัญหาน้ำมะพร้าวน้ำหอมแบบครบวงจรของกระทรวงพาณิชย์ก็จะช่วยให้ราคาน้ำมะพร้าวหน้าสวนปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากลูกละ 2-3 บาทขณะนั้นตอนนี้อยู่ที่ 13-15 บาทซึ่งเป็นราคาที่เกษตรกรพอใจแต่หลังจากนี้อยากให้เพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบการปลอมปนน้ำมะพร้าวอย่างต่อเนื่องด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นต้นเหตุที่อาจทำให้ราคาตกต่ำในอนาคตและทำลายชื่อเสียงของมะพร้าวไทยด้วยครับ
1: ค่ะมีที่ตั้งอยู่ใน5 จังหวัดที่ว่านี้จังหวัดอะไรบ้างนะคะที่ไปจัดการเรื่องหลงกับน้ำมะพร้าวปลอม
0: มีกรุงเทพมหานครนะครับสมุทรปราการปทุมธานีสมุทรสาครและราชบุรีครับ
1: อ๋อเมื่อสักครู่นับนิ้วตามตกปทุมธานีไปเลยไม่ครบ5ซะทีนะคะปทุมธานีสมุทรสาคร ราชบุรีสมุทรปราการแล้วก็กรุงเทพมหานครค่ะวันนี้วันศุกร์นะคะนอกจากเป็นวันหยุดการระรานทางไซเบอร์แล้วยังเป็นวันที่เราจะถามคำถามด้วยนะคะมีของรางวัลที่จะมอบให้จากศูนย์หนังสือจุฬาด้วยเป็นของรางวัลอะไรคะ
0: เป็นหนังสือที่แจกเล่ม2แล้วนะครับเรื่องเล่าจากร่างกายเล่ม2นะครับคือเรื่องนี้จะนำผู้อ่านเดินทางไปยังส่วนต่างๆของร่างกายทั้งในอดีตและปัจจุบันโดยมีคำถามทำไมทำหน้าที่เป็นเหมือนไกด์นำทางเราจะไปดูกันว่าเรื่องเล่าจากร่างกายเหล่านี้จะช่วยนำทางเราเดินสู่ปัจจุบันและก้าวต่อไปในอนาคตได้อย่างไรครับเขียนโดยชัดพลเกียรติขจรธาดาครับเรื่องเล่าจากร่างกายเล่ม2 1เล่มครับ
1: ค่ะเพียงตอบคำถามเข้ามานะคะว่าหลงที่มีปัญหาน้ำมะพร้าวปลอมที่มีปัญหามีที่ตั้งอยู่ใน5จังหวัดนี้ขอให้ตอบมาเพียง2จังหวัดก็มีสิทธิ์ได้รับหนังสือเล่มนี้นะคะ2ใน5จังหวัดที่ว่ามานั้นคือจังหวัดใดบ้างพิมพ์ชื่อจังหวัดเข้ามาใน LINE แอดของจุฬาเรดิโอพลัสพร้อมบอกหมายเลขโทรศัพท์ของท่านเอาไว้ด้วยนะคะไม่เกินเที่ยงวันนี้เท่านั้นค่ะที่จะนำชื่อผู้ตอบถูก1ท่านแล้ววันจันทร์จะกลับมาประกาศให้ทราบ2ใน5นะคะ2ใน5นะคะใน4จังหวัดและบวกกรุงเทพมหานครนี่นะคะก็แจ้งมาได้เลย2ใน5นี่ก็บอกไปแล้ว1ที่เอาละค่ะไปต่อที่เรื่องราวเกี่ยวกับวิกฤตการศึกษาในกรุงเทพมหานครกำลังมีการพูดถึงประเด็นปัญหาของกรุงเทพมหานครในช่วงของการหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่จะมีการเลือกตั้งขึ้นในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนมีผู้สมัครบางท่านบอกดิฉันว่าประชาชนคนกรุงเทพหลายคนทีเดียวค่ะไม่รู้ว่าเลือกตั้งผู้ว่าเมื่อไหร่ไม่รู้เลยทำมาหากินเพลินเนื่องจากไม่มีเลือกตั้งล่วงหน้าด้วยไม่มีเลือกตั้งนอกเขตด้วยจึงไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์หรือมีการเตรียมการก่อนเข้าสู่28มิถุนายนจึงฝากให้สื่อมวลชนช่วยเผยแพร่ด้วยมีการพูดถึงวิกฤตการศึกษาในกทม.อย่างไรบ้างคะ
0: คือเมื่อวานครับที่โรงแรมมานารินมูลนิธิเด็กเยาวชนและครอบครัวกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพประชาชนคสช.เนี่ยนะครับเครือข่ายชุมชนลดปัจจัยเสี่ยงเครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตเครือข่ายชุมชนกำลังดีเครือข่ายชุมชนลดปัจจัยเสี่ยงเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพเยาวชนและมูลนิธิหญิงชายก้าวไกลเรื่องนี้ก็สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.ครับมีการร่วมกันจัดเสวนาเลือกตั้งกทม.กับนโยบายไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังจริงหรือนะครับมีเครื่องหมายคำถามปรัชนีด้วยนะครับซึ่งคุณจเดชชาววิไลที่ปรึกษามูลนิธิหญิงชายก้าวไกลก็พูดถึงการรวบรวมข้อมูลความรุนแรงทางเพศและความรุนแรงในครอบครัวในพื้นที่กรุงเทพที่นำเสนอผ่านข่าวหนังสือพิมพ์และออนไลน์พบสถิติสูงเป็นอันดับหนึ่งคือความรุนแรงทางเพศครับโดยปี2565พบ39ข่าวปี2566 34ข่าวรองลงมาคือข่าวฆ่ากันในครอบครัว29ข่าวเชื่อว่ามีอีกมากมายที่ไม่เป็นข่าวครับสะท้อนว่าความรุนแรงต่อผู้หญิงและคนในครอบครัวมีสถิติที่สูงมากแต่ตอนนี้ยังไม่เห็นนโยบายด้านความปลอดภัยของผู้หญิงในพื้นที่กรุงเทพเท่าที่ควรจึงมีการให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครและสกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเนี่ยครับมีนโยบายสนับสนุนพื้นที่ความปลอดภัยสำหรับผู้หญิงและเด็กในทุกชุมชนในกรุงเทพด้วยโดยสนับสนุนองค์ความรู้งบประมาณและบุคลากรมีการตั้งศูนย์ให้คำปรึกษานักจิตวิทยาช่วยเหลือให้คำปรึกษาและมีนโยบายบูรณาการช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัวด้วยไม่ใช่ไปมองแต่เรื่องการน้ำท่วมเรื่องการทำงานเรื่องอื่นๆนะครับเรื่องเศรษฐกิจเรื่องรถติดซึ่งเป็นภาพใหญ่ซึ่งก็เป็นเรื่องปกติแต่ในเวลาเดียวกันกรุงเทพก็มีปัญหาคู่ขนานกันไปในหลายมิติอันนี้ก็มีการแสดงความคิดเห็นค่อนข้างหลากหลายเลยทีเดียวนะครับคือตอนนี้การเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพครั้งนี้เนี่ย างบรรดาผู้เสวนาอยากเห็นนโยบายที่ให้ความสำคัญกับลูกหลานคนกรุงเทพที่ลงลึกนะครับลงลึกการแก้ปัญหายาเสพติดแบบมุ่งเป้าที่เด็กและเยาวชนการแก้ไขปัญหาเด็กนอกระบบการศึกษาการช่วยเหลือดึงเด็กกลับสู่ระบบการศึกษาที่หลากหลายการเพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์ที่ยึดโยงกับชุมชนการมีพื้นที่ปลอดภัยให้เด็กๆได้ระบายแลกเปลี่ยนขอคำปรึกษาทั้งในโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพและก็จุดอื่นๆที่กรุงเทพกำกับดูแลอยู่เช่นหอศิลป์และที่อื่นๆในที่สาธารณะเป็นต้นครับ
1: ก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามเรื่องนี้เรื่องสังคมก็ยังเป็นปัญหาอยู่นะคะมีข่าวสั้นๆก่อนไปที่สถานการณ์ในต่างประเทศค่ะได้เห็นเว็บไซต์ในราชกิจจานุเบกษานะคะเผยแพร่ประกาศให้รับโอนนายทหารสัญญาบัตรนะคะเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารค่ะมีรายงานว่ามีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนนายทหารสัญญาบัตรเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารอาศัยอำนาจตามความในมาตรา15ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ประกอบมาตรา4แล้วก็มาตรา9แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์2560แล้วก็มาตรา10มาตรา13และมาตรา15แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลข้าราชการในพระองค์พุทธศักราช2560นะคะจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนพลตรีปริทัศน์บุญนาคตำแหน่งนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชาสำนักงานผู้บังคับบัญชาของกองทัพบกอัตราพลตรีมาสังกัดนายทหารนะคะสำนักงานกองบัญชาการถวายความปลอดภัยในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะตำแหน่งให้ดำรงตำแหน่งนายทหารปฏิบัติการพิเศษสำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยในการรักษาพระองค์อัตราพลตรีค่ะเอาละค่ะไปติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันต่อได้เลยค่ะ
0: เมดิเวนส์รองประธานาธิบดีสหรัฐครับกล่าวว่าเรือบรรทุกน้ำมันที่บรรทุกน้ำมันรวมมากกว่า12ล้านบาร์เรลได้เดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุสในช่วงข้ามคืนที่ผ่านมาก่อนเกิดสงครามมีน้ำมันดิบประมาณ14ล้านบาร์เรลต่อวันนะครับและผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูปอีกประมาณ6ล้านบาร์เรลต่อวันเดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุสอิหร่านไม่ได้ยิงใส่เรือลำใดในช่องแคบฮอร์มุสเป็นคืนที่2ติดต่อกันแล้วในขณะที่กองบัญชาการกลางสหรัฐหรือเซนคอมนะครับได้อนุญาตให้เรือมากกว่า10ลำผ่านแนวปิดล้อมทางทะเลซึ่งแวนซ์ก็พูดกับผู้สื่อข่าวและพูดถึงประเด็นอื่นๆด้วยนะครับแต่สรุปสาระสำคัญคือเรื่องของเรือบรรทุกน้ำมันที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุสนะครับส่วนสำนักข่าวซินหวารายงานจากทางการจีนรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวระบุว่าเซบาชารีฟนายกรัฐมนตรีปากีสถานครับได้ยกเลิกกำหนดการเดินทางไปยังสวิตเซอร์แลนด์แล้วนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ปากีสถานก็มีกำหนดเป็นเจ้าภาพจัดพิธีลงนามได้บันทึกความเข้าใจหรือ MOU อย่างเป็นทางการระหว่างสหรัฐกับอิหร่านในวันนี้ครับวันศุกร์นี้และเปิดการเจรจาระดับเทคนิคระหว่างทั้งสองฝ่ายอย่างไรก็ตามก็ไม่มีการเปิดเผยสาเหตุของการยกเลิกการเดินทางของนาบาชารีฟครั้งนี้นะครับส่วนข่าวงานวิจัยครับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการลดโรคนะครับมีนักวิจัยพัฒนาหมากฝรั่งต้านไวรัสเป็นนวัตกรรมอาจจะช่วยลดการแพร่เชื้อไข้หวัดใหญ่และเริ่มได้กว่า 95% นะครับงานวิจัยนี้ต่อยอดจากการศึกษาก่อนหน้านี้ซึ่งอยู่ระหว่างการทดลองทางคลินิกและพบว่าสามารถลดปริมาณไวรัสโควิด-19 ในน้ำลายหรือสารคัดหลั่งของผู้ป่วยโควิด-19 ได้มากกว่า 95% นักวิจัยนำแนวคิดนี้มาพัฒนาหมากฝรั่งที่ผลิตจากถั่วแลบๆหรือถั่วแปบนะครับซึ่งมีโปรตีนต้านไวรัสตามธรรมชาติชื่อว่า FRIL นะครับซึ่งมีคุณสมบัติดักจับและยับยั้งไวรัสได้ในการทดลองทีมวิจัยทดสอบประสิทธิภาพของหมากฝรั่งต่อไวรัสเริม2ชนิดได้แก่ HSV1 และก็ HSV2 รวมถึงไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A อีก2สายพันธุ์คือ H1N1 และก็ H3N2 นะครับพบว่าหมากฝรั่งสามารถปลดปล่อยโปรตีนฟริลได้อย่างสม่ำเสมอ ในปริมาณที่มีการติดเชื้อและช่วยลดปริมาณไวรัสได้อย่างมีประสิทธิภาพผลการศึกษาพบว่าหมากฝรั่งน้ำหนัก2กรัมที่มีผงถั่วเพียง40มิลลิกรัมสามารถลดปริมาณไวรัสได้มากกว่า 95% ซึ่งใกล้เคียงกับผลลัพธ์ที่เคยพบในการทดลองกับไวรัสโควิด-19 ครับนอกจากนี้ทีมนักวิจัยยังพบว่าผลิตภัณฑ์หมากฝรั่งนี้ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยาระดับคลินิกและผ่านข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสหรัฐหรือ FDA โดยผลการประเมินเบื้องต้นพบว่ามีความปลอดภัยครับจากผลลัพธ์นี้นักวิจัยมองว่าหมากฝรั่งจากถั่วแลบๆหรือถั่วแปบมีศักยภาพที่จะถูกนำที่จะมีการนำไปศึกษาต่อในมนุษย์เพื่อประเมินความสามารถในการลดการติดเชื้อและลดการแพร่กระจายของไวรัสในชีวิตจริงได้ด้วยครับ
1: ค่ะก็เป็นเรื่องราวของสถานการณ์ในต่างประเทศและงานวิจัยที่เราได้ติดตามนะคะไปติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาวันนี้เป็นคุณสุรจิตจิตอารีรัตน์ค่ะคุณสุรจิตสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: วันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้างคะ
2: โดยรวมยังมีฝนอยู่ปานกลางนะครับถ้าโดยรวมทางประเทศนะครับส่วนใหญ่เปอร์เซ็นต์ฝนก็อยู่ที่ประมาณ 40-60% นะครับก็ช่วงนี้ยังไม่ได้มีฝนเยอะมากเป็นพิเศษเท่าไหร่นะครับจะมีแค่มีตกหนักส่วนใหญ่อยู่ทางด้านภาคใต้ตอนล่างๆฝั่งอันดามันพวกภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลนะครับ
1: ค่ะ
2: ครับ
1: มีอิทธิพลของอะไรบ้างคะวันนี
2: ้โดยรวมช่วงนี้เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไปรักษาของลมมรสุมกำลังปานกลางยังพัดปกคลุมอยู่นะครับก็เลยทำให้มีฝนได้อยู่นะครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับ
1: อืมค่ะวันนี้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะเป็นอย่างไรนะคะ
2: วันนี้ให้ฝน 60% นะครับก็จะคล้ายๆเมื่อวานได้นะครับก็มีตกเปียกได้เวลาก็จะเป็นช่วงบ่ายแก่ๆเย็นหรือหัวค่ำเนี่ยแหละครับ
1: ค่ะเสาร์อาทิตย์นี้จะเป็นอย่างไรคะคุณสุรจิต
2: เสาร์อาทิตย์นี้ฝนโดยรวมประเทศไทยอาจจะเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นแบบอย่างมีนัยยะนะครับก็เพิ่มขึ้นนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้แบบเรียกว่าเตือนภัยอะไรมากนะครับ
1: ค่ะ
2: คร
1: ับเอาละค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลในเช้าวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: มีรายงานดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยเมื่อวานนี้ปิดที่ 1,585.06 จุดนะคะลดลง 2.01 จุดค่ะอัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์เฉลี่ยอยู่ที่ 32.99 สตางค์นะคะส่วนราคาทองคำทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 66,100 บาทขายออกบาทละ 66,300 บาททองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 64,778 บาท 68 สตางค์และขายออกบาทละ 67,100 บาทค่ะไปติดตามข่าวกีฬาส่งท้ายช่วงแรกกันเลยค่ะ
0: มีผลฟุตบอลโลกกลุ่ม B นัดที่2นะครับทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์เร่งเครื่องหลังจากไล่ยิงบอสเนียและก็บอสเนียเฮอร์เซโกวีนานะครับที่เหลือ10คน4ประตูต่อ1ครับจากผลงานเด่นของโยฮันมันซัมบี้เมา2ประตูครับพาทีมเก็บ4คะแนนขึ้นนำจากฝูงกลุ่ม B ศึกฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มนะครับส่วนคู่อื่นๆครับกาน่าก็ชนะปานามาไป1ประตูต่อ0เมื่อวานนี้ครับอุซเบกิสถานก็แพ้โคลอมเบียไป1ประตูต่อ3นะครับเชเกียเสมอกับแอฟริกาใต้1ประตูต่อ1นะครับสวิตเซอร์แลนด์ชนะบอสเนียเฮอร์เซโกวีนา4ประตูต่อ1แคนาดาชนะกาตาร์ไป4ประตูต่อ0ยังไม่ชนะครับตอนนี้กำลังนำอยู่ตอนนี้ไปได้71นาทีแล้วนะครับ4ประตูต่อ0ครับเม็กซิโกก็จะแข่งกับเกาหลีใต้ในเวลา8นาฬิกานี้ด้วยนะครับส่วนผลกีฬาอื่นๆนะครับวอลเลย์บอลทีมชาติไทยวอลเลย์บอลทีมหญิงไทยโชว์ฟอร์มหัวใจสู้ครับพลิกสถานการณ์จากตามหลังในเซตแรกก่อนรวมพลังสามารถเอาชนะบัลแกเรียไปอย่างมันเลยทีเดียวครับ3ต่อ0เซตครับเป็นการปลดล็อกชัยชนะแมตช์แรกในศึกเนชั่นส์ลีก2026สนาม2พร้อมกับเก็บ3แต้มเต็มได้สำเร็จแมตช์ต่อไปก็เตรียมเจอกับแคนาดาในวันเสาร์นี้นะครับพัก1วันคือวันนี้นะครับส่วนแบดมินตันรายการมาเก๊าโอเพ่น2026ทัวร์นาเมนต์ระดับ World Tour Super 300คะแนนชิงเงินรางวัล 12,136,000 บาทที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊านะครับกันกันตะพลหวังเจริญโชว์ฟอร์มต้อนขาดลอยเหนือนักตบมาเลเซีย2เกมรวดครับในขณะที่คู่ผสมเอ็มกับมุกพลิกล็อกล้มคู่มือวางอันดับ2ของรายการร่วมชาติกอดคอเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศแบดมินตันมาเก๊าโอเพ่น2026ได้สำเร็จครับ
1: ค่ะก็เป็นกีฬาที่คนไทยติดตามเชียร์ดีใจกับทีมวอลเลย์บอลหญิง

0: ข่าวที่อยู่ในหัวใจคนไทยอันดับหนึ่งเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็ติดตามข่าวอื่นๆด้วยขอบคุณสำหรับข้อมูลข่าวสารในเช้าวันนี้นะคะดร.นิตินันท์ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: เราจะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามการระรานทางไซเบอร์มีปัญหาอย่างไรกลั่นแกล้งรังแกออนไลน์สร้างผลกระทบอย่างไรมีข้อเสนออย่างไรและวันนี้มีกิจกรรมที่น่าสนใจร่วมกับเครือข่ายเสริมสร้างอินเทอร์เน็ตปลอดภัยอย่างไรบ้างวันนี้ประธานเครือข่ายนะคะรองศาสตราจารย์จุพลรอดคำดีรออยู่แล้ววิเคราะห์เจาะลึกวันนี้ค่ะ
2: คุณกำลังอยู่กับเจาะข่าวเช้านี้โดยดร.ธีรารัตน์พันธวีจันทร์ถึงศุกร์6 นาฬิกาทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์

0: เสียอนาคตเสียทรัพย์เมื่อติดกับการพนันด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz
1: ทุกจังหวะของทุกสรรพสิ่งมีเรื่องเล่ามีบทเรียนมีมุมมองข้อคิดที่น่าติดตามสุขสาระด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมเติมเต็มทุกหัวใจในรายการ NY Insider by Dr. O เพราะโลกน่ารักเราจึงต้องรักโลกพบกันทุกวันเสาร์ 11:30 น.ถึง 11:55 น.ที่นี่ FM 101.5 MHz
2: นาฬิกาต้องอดทนเดินทั้งวันทั้งคืนโดยไม่กลัวไขข้ออักเสบก็หวังแค่เพียงอยากบอกเวลาให้ทุกคนรับรู้พัดลมแม้จะส่ายหน้าเหมือนไม่ค่อยเต็มใจแต่ก็พร้อมให้ลมที่เย็นสบายเสมอผ้าขี้ริ้วยินยอมให้ตัวเองดูหมองหม่นเพียงเพราะอยากให้สิ่งอื่นดูดีและเงางามขึ้นแล้วคุณล่ะเคยทำอะไรเพื่อคนอื่นบ้างร่วมส่งเสริมการให้เพื่อความสุขที่ยิ่งใหญ่ของสังคม
3: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนในรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกกับดร.ธีรารัตน์พันธวี
4: กลับเข้ามาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกนะคะวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่3ของเดือนมิถุนายนของปีนี้นะคะตรงกับวันที่19มิถุนายนคือวันหยุดการกลั่นแกล้งรังแกออนไลน์หรือการระรานทางไซเบอร์หรือ Stop Cyber Bullying Day นั่นเองนะคะเป็นวันสำคัญที่เครือข่ายต่างๆที่เห็นความสำคัญของปัญหานี้ร่วมแสดงออกในหลายมิติในหลายพื้นที่ทั่วโลกนะคะวันนี้ค่ะรายการของเราได้รับเกียรติจากประธานเครือข่ายเสริมสร้างอินเทอร์เน็ตปลอดภัยประเทศไทยนะคะท่านเป็นอดีตรองอธิการบดีแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยนะคะแล้วก็เป็นอดีตคณบดีคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถึง8ปีด้วยกันค่ะนั่นคือรองศาสตราจารย์จุมพลรอดคำดีอยู่ในสายเรียบร้อยแล้วค่ะอาจารย์จุมพลสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
4: ค่ะอาจารย์คะเรื่องของได้ยินชัดเจนค่ะอาจารย์เสียง
5: ครับผมครับ
4: ค่ะเสียงอาจารย์เข้ามาในรายการแล้วนะคะวันนี้เป็นการวันหยุดการระรานทางไซเบอร์ซึ่งเป็นวันสำคัญอีกวันนึงของผู้ที่สนใจการสื่อสารในโลกออนไลน์เพราะทุกวันนี้เราสื่อสารกันทางออนไลน์กันเป็นส่วนใหญ่เลยทีเดียวนะคะมีมือถือในมือจะโทรหาใครจะแชทหาใครจะใช้เครื่องมือนี้ทำงานทำกันแทบจะตลอดเวลาทั่วโลกทีเดียวค่ะมาวันนี้วันสำคัญที่รายการของเราก็ได้รายงานไปแล้วว่าวันนี้เป็นวันหยุดการกลั่นแกล้งรังแกหรือหยุดการระรานทางไซเบอร์สถานการณ์การกลั่นแกล้งกันทางออนไลน์มันมากมายกว้างขวางแค่ไหนคะอาจารย์ในช่วงเวลานี
5: ้โอ้ตัวมากเลยมากมากทีเดียวครับจริงๆแล้วว่ามันก็มีการกลั่นแกล้งออนไลน์เกือบทุกวินาทีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่วัยรุ่นนะครับหรือว่าเด็กเนี่ยก็ถูกกลั่นแกล้งในโรงเรียนหรือว่าอยู่ในกลุ่มเพื่อนอะไรต่ออะไรต่าง

0: พวกนี้ก็เกิดขึ้นอยู่เป็นประจำซึ่งแต่ก่อนเนี่ยการกันแกล้งออนไลน์เนี่ยมันยังไม่มีออนไลน์มันก็มีการพูดง่ายเรียกว่าอะไรอะล้อเลียนกันในห้องเรียนบ้างในสถานที่บางแห่งซึ่งตัวคือเพื่อนฝูงกันก็ล้อพ่อล้อแม่อะไรประมาณนั้นนะก็อันนี้มันก็อยู่ในลักษณะของการคือไงว่าคือการล้อรานทางความรู้สึกหรือความโดยตรงนะครับแต่มาปัจจุบันนี้เนี่ยปัญหาออนไลน์มันเข้ามามันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เรียกว่าการล้อรานนี่มันอยู่เฉพาะในส่วนของที่เฉพาะที่หรือว่าห้องเรียนหรืออะไรต่างๆอย่างที่เคยเป็นเด็กๆนี่จะเจอปัญหาการล้อรานแม้กระทั่งพูดง่ายว่ามันไปถึงบ้านอ่ะมันไปอยู่ตรงไหนแล้วก็ถูกล้อรานได้ทุกที่ทุกแห่งนะครับเหตุเกิดได้เร็วๆนี้ก็มีข่าวการล้อรานออนไลน์ที่เป็นข่าวในประเทศไทยเราเองเนี่ยก็ผู้หญิงเด็กผู้หญิงคนหนึ่งถึงฆ่าตัวตายนะครับเพราะว่าถูกล้อรานโดยผู้ชายซึ่งพยายามที่จะข่มขู่ว่าเนื่องจากผู้หญิงไม่ชอบหรือไม่รักกันแบบนั้นนะครับไปข่มขู่เขาเพื่อให้เขารักก็อันนี้ก็คือเป็นปัญหาที่ทำให้เกิดเป็นปัญหาในระยะนี้แล้วก็สถิติมันก็สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับในหลายประเทศเองก็มีสถิติที่เพิ่มขึ้นเป็นลำดับที่น่ากลัวมากๆก็คือว่ามันเข้าไปทุกจุดมันไม่ใช่การละลานเฉพาะเด็กแล้วมันละลานไปกระทั่งส่วนผู้ใหญ่หรือคนทั่วไปด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นปัญหาบนโลกออนไลน์ซึ่งอันนี้ก็น่ากลัวนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนี่ก็เป็นสิ่งที่เราต้องตระหนักและเราต้องช่วยกันดูแลเราต้องช่วยกันทำความเข้าใจในเรื่องนี้แล้วก็อย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ต้องไปสนใจอะไรมากหรือมันเป็นเรื่องของการกลั่นแกล้งธรรมดาอะไรแบบนี้ซึ่งที่จริงแล้วมันไม่ใช่นะครับครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นสถานการณ์มันน่าเป็นห่วงมากคนไทยหรือชาวโลกเองก็เผชิญมากบ้างน้อยบ้างมีทั้งผู้ตกเป็นเหยื่อมีทั้งผู้กระทำแล้วก็ผู้เห็นเหตุการณ์นะคะที่อาจารย์ได้กรุณาพูดถึงการล้อเลียนมีมานานแล้วการแกล้งกันมีมานานแต่พออยู่บนโลกออนไลน์มันมีผลกระทบในวงกว้างนะคะพอพูดถึงผลกระทบ
0: มากเลยครับ
1: ค่ะพอพูดถึงผลกระทบแล้วคะอาจารย์มันสร้างปัญหาให้แก่ผู้ที่ถูกกระทำหรือแม้แต่ผู้กระทำเองเนี่ยมันติดตัวไปอย่างไรบ้างมันเกิดปัญหาสร้างระยะยาวของปัญหามันต่อเนื่องอย่างไรบ้างคะ
0: สิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่ามันฝังอยู่ในจิตใจของคนที่ถูกละลานแล้วก็เป็นปัญหาที่เราไม่คิดว่ามันจะเกิดอย่างเช่นที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะว่ามันถึงขั้นฆ่าตัวตายก็มีแล้วก็รวมทั้งในเรื่องของบางคนก็มีความรู้สึกไม่อยากอยู่ร่วมกันในสังคมหรือไม่อยากอยู่กับใครแล้วเพราะว่าอับอายแล้วก็เพราะว่าต้องการที่อยากจะหนีปัญหาอะไรพวกนี้ด้วยนะครับแต่บางสิ่งบางอย่างเนี่ยในโลกออนไลน์มันหนียังไงก็ไม่พ้นสาบใดที่เรายังใช้เครื่องมือเรื่องใช้มือถือหรือว่าใช้อุปกรณ์อิเล็กดิจิทัลต่างๆพวกนี้นะครับเครื่องมือทั้งหลายที่เกิดขึ้นจากการสื่อสารแบบนี้มันก็ทำให้เกิดเป็นปัญหาที่เข้าถึงตัวคนที่เป็นเหยื่อได้ตลอดเวลาซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงมากผมเองผมก็มีความรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้เราน่าจะต้องช่วยกันได้แล้วก็ต้องหาทางออกนะครับเพราะว่ามันเป็นปัญหาที่เรื้อรังต้องถือว่าเรื้อรังแล้วนะครับทั่วโลกเองก็ได้ให้ความสนใจแล้วก็ถึงกับต้องพูดง่ายว่ากระตุ้นเตือนให้ทั้งโลกเนี่ยได้เห็นความสำคัญในเรื่องนี้
1: ค่ะพูดถึงการระรานทางไซเบอร์ที่เราพูดถึงผลกระทบอาจารย์ได้กรุณาพูดถึงผลกระทบนี้ได้ครอบคลุมหลายมิติเลยนะคะพอรู้สึกไม่ดีหวาดกลัวตกใจเสียใจก็เป็นผลกระทบทางจิตใจพอมีปัญหาทางจิตใจร่างกายก็มีปัญหาอาจจะปวดหัวหรือปวดท้องเครียดไม่ไปโรงเรียนเครียดร้อนกระเพาะนะคะสุขภาพกายก็แย่ตามไปด้วยแล้วอาจารย์พูดถึงการหลีกหนีสังคมการไม่เข้าสังคมความอายก็นำมาสู่การหลีกเลี่ยงที่จะเผชิญหน้ากับผู้คนนี่ปัญหาทางสังคมต่อเนื่องจากกายจิตสังคมและพอไปเรียนหนังสือสติปัญญาความมุ่งมั่นตั้งใจมันก็ได้รับผลกระทบไปด้วยเป็นผลกระทบใน4มิติทั้งร่างกายจิตใจปัญญาและสังคมแล้วก็พออยู่บนโลกออนไลน์มันก็กินความกว้างขวางพอพูดถึงการระรานทางไซเบอร์มันเป็นการกระทำที่เป็นผลกระทบทางลบและสร้างปัญหาให้กับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลซึ่งมันรวมหลายวิธี

0: การที่เขากลั่นแกล้งหรือระรานกันถูกไหมคะอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการด่าว่าทำให้เกลียดชังหรือเกิดให้เกิดความเสียใจอย่างที่อาจารย์บอกหรือการปลอมบัญชีไปเป็นตัวเราแล้วไปด่าคนอื่นหรือการไปขโมยรหัสมาปลอมเป็นคนอื่นแล้วก็ไปสร้างปัญหาตามมาให้ตามแก้หรือแม้กระทั่งการถูกกีดกันออกจากกลุ่มก็เป็นการระรานทางไซเบอร์ใช่ไหมคะอาจารย์คะ
1: ใช่ครับที่สำคัญที่สุดก็คือว่าตอนนี้ในยุค AI เนี่ย AI มันสร้างปัญหาขึ้นมาได้โดยที่ขึ้นอยู่กับผู้ที่ต้องการระรานทางออนไลน์ทั้งหลายเนี่ยบางทีก็ให้ AI เนี่ยปลอมตัวเป็นคนนั้นคนนี้แล้วก็ไปสร้างไปเผยแพร่ไปประกาศไปทำให้คนนั้นได้รับรู้แล้วก็สังคมอื่นก็ไม่เคยอาจจะไม่เข้าใจว่าภาพนี้จริงหรือไม่จริงอะไรประมาณนั้นอันนี้ก็เป็นประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่กำลังตามมานะฮะเพราะว่าอันนี้คือการสร้างเรื่องจาก AI ที่จะผู้ประสงค์ไม่ประสงค์ดีว่างั้นดีกว่าพยายามที่จะทำให้เกิดเป็นปัญหาตรงนี้อยู่เป็นผู้ง่ายอยู่เป็นประจำนะทุกวันนี้เราแยกไม่ออกว่าสิ่งที่ภาพที่เราเห็นเนี่ยเพราะตอนนี้เนี่ยถ้าพูดการละลานทางออนไลน์เนี่ยมันละลานทางด้านwording คำพูดเนี่ยก็ได้หร
0: ือ
1: ละลานกันทางด้านภาพนะฮะภาพเองก็มีส่วนในการที่จะทำให้เห็นเกิดเห็นไอ้สิ่งที่เรียกว่าตัวเองเนี่ยกลายเป็นเหยื่อกลายเป็นผู้ที่ถูกเขาประจานถูกเขาประนามทั้งที่ไม่เป็นความจริงทั้งที่อาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะมาประนามกันได้อะไรประมาณนั้นอันนี้เป็นการสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันซึ่งน่ากลัวมากครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีหรือความต้องการแสดงอำนาจของบุคคลต่อกันและกันแล้วก็ความเข้าใจถึงเรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตแบบไม่เห็นหน้าเห็นตัวที่มันมีเรียกว่าเกรียนคีย์บอร์ดเกรียนคอมพิวเตอร์อะไรแบบนี้ไหมคะอาจารย์ที่มาด่าแล้วก็หายไปเนี่ยหาตัวไม่เจอเนี่ยต้องคำนึงถึงดิจิทัลฟุตพริ้นท์หรือร่องรอยบนโลกดิจิทัลด้วยไหมคะอาจารย
1: ์ไอ้สิ่งเหล่านี้มันไม่จางหายไปเพราะว่าไอ้ร่องรอยไอ้ฟุตปรินต์เนี่ยนะครับดิจิทัลฟุตปรินต์เนี่ยมันก็ยังพูดง่ายๆยังถูกจดจำหรือว่าถูกฝังไว้อยู่ในคอมพิวเตอร์หรือว่าในมือถือเราดังนั้นถึงแม้เราจะลบออกไปแต่บางทีมันก็ยังมีอยู่ซึ่งบางทีเราเองเราก็ไม่ทันระวังตัวหรือไม่ทันได้คิดเพราะฉะนั้นนึกว่าลบไปแล้วมันก็จะแล้วกันเปล่าในสิ่งเหล่านี้มันยังถูกฝังอยู่เพราะฉะน
0: ั้
1: นโอกาสที่มันจะโผล่ขึ้นมาเมื่อไหร่หรือคนที่ไม่หวังดีอาจจะดึงอะไรขึ้นดึงภาพพวกนี้หรือเอาคำพูดพวกนี้ขึ้นมาใหม่มันเป็นไปได้อีกซึ่งอันนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่เราต้องช่วยกันมากเลยเพราะตัวเองเราอาจจะไม่เคยคิดถึงว่าเทคโนโลยีพวกนี้มันจะกลายเป็นมันมีทั้งคุณมีทั้งโทษนะครับไอ้สิ่งที่มันเป็นโทษเนี่ยสิ่งมันเป็นโทษที่น่ากลัวมากทำให้เกิดเป็นปัญหาสารพัดเลยอันนี้จะเลยอยากจะเรียนท่านผู้ฟังนะครับว่าเราคงจะต้องระมัดระวังเราคงจะต้องช่วยกันดูว่าสิ่งเนี้ยมันเป็นประเด็นปัญหาที่เราต้องดูแลเราก็ต้องให้เอาใจใส่มันนะครับ
0: ค่ะถ้าจะพูดถึงภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับปัญหาเนี้ยเรานึกถึงหน่วยงานใดหรือกลุ่มบุคคลใดหรือบุคคลใดบ้างในระดับต่างๆเพื่อจะช่วยกันแก้ปัญหาที่อาจารย์ย้ำมาตลอดว่าเราต้องช่วยกันเพราะมันมีทั้งคนทำเขาคนถูกทำแล้วคนที่เห็นเหตุการณ์และมันมีงานวิจัยนะคะอาจารย์ที่พบว่าเด็กไทยเกินครึ่งเคยถูกระรานและเกินครึ่งของผู้ถูกระรานไม่บอกใครปิดไว้เป็นความลับไม่กล้าไปเล่าให้ใครฟังเพราะฉะนั้นอาจารย์มีข้อเสนอในการจัดการปัญหานี้อย่างไรบ้างคะ
1: ประเด็นปัญหาในเรื่องนี้นะครับจริงๆเราจุดเริ่มต้นที่เราสนใจนี่ก็เพราะว่ามันเป็นเรื่องของสิทธิเด็กเป็นเรื่องที่ต้องได้รับการคุ้มครองนะครับซึ่งไม่ว่าจะด้วยวิธีการอย่างไรก็แล้วแต่สิ่งที่เขาตกเป็นเหยื่อในปัจจุบันนี้เราต้องมีการที่จะต้องช่วยเผยแพร่หรือทำความเข้าใจทำให้เขารู้จักป้องกันตัวเองมันก็มีข้อแนะนำว่าให้เราเนี่ยใช้คำว่า stop block tell นะครับคือพูดง่ายว่าเมื่อเราเจอปัญหาว่าใครมาร่ารานเราให้เราหยุดไม่ต้องโต้ตอบไม่ต้องไปสื่อสารอะไรกับคนคนนั้นอีกนะครับหร
0: ือ
1: ว่าถ้าไม่นั่นจริงเราก็บล็อกไปเลยนะครับบล็อกไม่ให้เขาได้ส่งข่าวสารอะไรถึงเราได้อีกนะครับปิด ปิดประตูไม่ให้เขาได้ฉีด

0: ฐานกับเราได้แล้วที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือถ้ามันแก้ปัญหายังไม่จบหรือว่าคนที่ไม่หวังดีทั้งหลายเนี่ยนะยังก็ยังพยายามที่จะละรานเราต่ออะไรพวกนี้เราก็พยายามมองหาคนที่เราไว้ใจคนที่เราเข้าใจในสิ่งเหล่านี้นะครับบอกขอความช่วยเหลือหรือว่าบอกให้เขารับรู้รับทราบช่วยเราในเรื่องใดเรื่องนี้
1: แจ้งความได้ไหมคะอาจารย
0: ์แจ้งความก็ได้ครับบอกตำรวจนะครับแจ้งตำรวจแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับซึ่งผมก็คิดว่านี่ก็เป็นจุดหนึ่งที่จะต้องช่วยกันแก้ไขกับอีกอันหนึ่งก็คือว่าเราพยายามที่จะพูดไปในขณะนี้ประเทศเราเนี่ยก็พยายามปรับปรุงกฎหมายนะครับให้ทันต่อเทคโนโลยีแล้วก็พยายามให้ทันต่อรูปแบบการสื่อสารใหม่ๆทั้งหลายนี่นะครับเรามีการพัฒนาระบบสายด่วนนะฮะแล้วก็หาทางมีช่องทางให้ช่วยเหลือเด็กให้เด็กสามารถที่จะติดต่อได้อะไรแบบนี้นะครับรวมทั้งการดูแลเยียวยารวมทั้งผู้ที่เป็นคนผลิตหรือเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตผู้ผลิตเนื้อหาหรือว่าพวกเจ้าของแพลตฟอร์มต่างๆรวมทั้งภาคส่วนต่างๆที่ผู้ใหญ่ว่าทำเรื่องการสื่อสารถึงเด็กถึงเยาวชนอยู่เป็นประจำเนี่ยก็ต้องร่วมมือกันว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้ามันโผล่มาเมื่อไหร่เนี่ยเราก็ต้องช่วยกันจัดการหรือแก้ไขในเบื้องต้นนะครับก่อนที่จะไปถึงการฟ้องร้องหรือการดำเนินการทำจากฝ่ายทางกฎหมายซึ่งอันนี้ผมว่าต้องบูรณาการรวมทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องเอาใจใส่ต้องใครลูกหลานตัวเองมองดูว่าลูกหลานตัวเองมีพฤติกรรมหรือมีอะไรคือบางอย่างก็อาจจะสื่อมาให้เราเห็นได้ว่าเขาผิดปกติอย่างไรเขาเงียบไปเขาไม่พูดไม่จ้าไม่เหมือนอย่างแต่ก่อนอะไรประมาณนี้ซึ่งอันนี้พ่อแม่ต้องสังเกตและต้องทำความเข้าใจแล้วก็แก้ไขปัญหาพวกนี้โดยเร็วนะครับเพราะว่านี่มันบั่นทอนจิตใจเด็กๆมากแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งมันอาจจะการมีการตัดสินใจที่ผิดพลาดแล้วเด็กเองก็ตัดสินใจอะไรโดยที่ขาดความรอบคอบไม่ค่อยระมัดระวังว่าตัวเองจะต้องมีผลกระทบอย่างไรอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องร่วมมือกันอย่างมากเลยนะครับทุกฝ่ายต้องไม่ว่าจะเป็นทั้งหน่วยงานรองรัฐหน่วยงานเอกชนหน่วยงานกลุ่มคนที่สนใจในเรื่องพวก NGO พวกเครือข่ายเฉลี่ยทั้งหลายนี่นะครับต้องหันมาช่วยกันในเรื่องนี้อย่างมากเลยนะครับ
1: ซึ่งอาจารย์พูดถึงการรับมือที่
0: ถ้าเราร่วมมือกันเนี่ยมันก็จะทำให้การแก้ปัญหาตรงนี้มันดีขึ้น
1: ค่ะการรับมือที่อาจารย์พูดถึงน่าสนใจ stop block tell คือหยุดบล็อกและบอกต่อที่ทั้ง ITU หรือ International Telecommunication Union สหภาพโทรคมนาคมสากลแล้วก็กรมสุขภาพจิตของไทยนี่ก็ใช้3คำนี้ละค่ะก็ล้อกันมานะคะมาใช้ในห้องเรียนบ้างในการสื่อสารให้เกิดความเข้าใจในค่ายฝึกอบรมต่างๆบ้างการหยุดตอบโต้หยุดตอบสนองคือไม่ต้องมีอาการไม่ต้องไปด่ากลับหยุดนิ่งไว
0: ้
1: บล็อกคือไม่ให้เขามาใกล้ตัวเราไม่ให้มาทำซ้ำไม่ให้เรารู้สึกแย่ต่อเนื่องแล้วก็เทลที่อาจารย์บอกก็คือบอกพ่อแม่ผู้ปกครองบอกคุณครูที่เราไว้ใจและเชื่อใจได้และบอกตำรวจเก็บหน้าจอแคปหน้าจอเก็บหลักฐานแจ้งความเอาผิดได้ในมันมีกฎหมายที่ดูแลอยู่ที่อาจารย์พูดถึงนอกเหนือจากนั้นก็จะมีพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์2550และแก้ไขเพิ่มเติม2560แล้วมีประมวลกฎหมายอาญาว่าด้วยการหมิ่นประมาทเหล่านี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นเรามีเครื่องมือกลไกเหล่านี้อยู่แล้วแต่คนอาจจะไปไม่ถึงเพราะโดนกับตัวแล้วมันสภาพจิตใจของเราเพราะเด็กหลายคนค่ะบอกหลายองค์กรไปว่าสิ่งที่เขากลัวเนี่ยไม่ใช่กลัวการลักวิ่งชิงปล้นความรุนแรงที่เขากลัวคือกลัวถูกบูลลี่โดยเฉพาะไซเบอร์บูลลี่คือการระรานทางไซเบอร์อาจารย์คิดอย่างไรคะ
0: อันนี้ผมว่าเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าสิ่งที่พูดเนี่ยมันเป็นประเด็นปัญหาใหญ่เลยในสังคมเพราะว่าถ้าปล่อยให้เหตุการณ์อย่างนี้มันไปเรื่อยๆหรือว่าโดยไม่ดีขาดการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนี่ยปัญหามันจะเกิดขึ้นอย่างไม่รู้จบเพราะว่าอย่างที่ผมได้เรียนไปตอนต้นเลยว่าปัญหาเรื่องการละลานเนี่ยมันละลานได้ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนในโลกนี้นะครับมันก็สามารถสื่อสารส่งสารพวกนี้ไปบูลลี่เราได้ตลอดหรือว่าไปละลานเราได้ตลอดดังนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันยิ่งกว่าเป็นอันตรายหลายประเทศนะครับตอนนี้เขาก็พยายามที่จะหาทางช่วยเหลือเด็ก

0: เข้าใจถึงประเด็นปัญหาเหล่านี้มากขึ้นรวมทั้งในเรื่องของการห้ามใช้มือถือในโรงเรียนในอะไรต่างก็เริ่มมีกฎหมายเริ่มมีแนวคิดหรือมีวิธีการหลายๆประเทศซึ่งก็ได้ดำเนินการซ
1: ึ่
0: งถ
1: ือ
0: ว่าประเทศเราเองก็พยายามที่จะเริ่มทำในสิ่งเหล่านี้แล้วด้วย
1: ค่ะทีนี้วันนี้วันสำคัญตรงวันพอดีเลยค่ะศุกร์ที่3

0: นี้ที่อาคาร True Digital Park ความหมายเจตนารมณ์สำคัญในการจัดงานร่วมกันของเครือข่ายคืออะไรบ้างและมีความน่าสนใจอย่างไรบ้างคะอาจารย์คะ
1: ครับคือจริงๆเราเห็นความสำคัญเนี่ยเราอยากจะเน้นในเรื่องของวันนี้ภายใต้คำขวัญที่เราใช้นะครับ
0: ค่ะ
1: Care before share หรือใส่ใจก่อนแชร์นะครับอย
0: ่
1: าช
0: ิ
1: มอย่าเฉยต้องแคร
0: ์
1: คือมันหมายความว่าไงหมายความว่าเราเองเนี่ยเราต้องระมัดระวังเราต้องรู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่หรือว่าละเลยหรือว่าปฏิเสธหรือว่าไม่สนใจไม่ได้นะคร
0: ับ
1: ต้องสนใจแล้วก็ก่อนที่จะแชร์ก่อนที่จะส่งข่าวสารส่งสื่อสารอะไรต่างๆไปหน้าร้านคนอื่นหรือตัวเองได้รับในสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเราก็จะต้องดูเหมือนกันว่าต้องมีสติในการที่จะรับรู้ข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นนะครับเราจะต้องหาทางเชื่อว่าการถ้าเราจะหยุดยั้งการกลั่นแกล้งออนไลน์เนี่ยมันสามารถเริ่มต้นได้จากตัวพวกเราเองทุกคนนะครับไม่จำเป็นต้องว่าต้องใครคนใดคนหนึ่งแต่ทุกคนต้องเข้าใจในสิ่งเหล่านี้ก่อนที่จะโพสต์ก่อนที่จะสื่อก่อนที่จะแชร์นะครับอันนี้มันก็เป็นเรื่องของการคิดก่อนแสดงความคิดเห็นหรือคิดก่อนส่งต่อข้อมูลซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรา
0: เป็นธีมของงานแนวคิดของงานวันนี้
1: ทุกวันนี้มันง่ายมากนะครับพอเรานิ้วไปแตะมันก็ไปแล้ว
0: ใช่ค่ะแล้วงานวันนี้สำคัญอย่างไรบ้างมีกิจกรรมอะไรบ้างคะอาจารย์ขาช่วง3นาทีสุดท้ายค่ะ
1: ครับวันนี้กิจกรรมก็น่าสนใจก็มีตั้งแต่เรามีเวทีเสวนานะครับว
0: ่
1: าด้วยการป้องกันและรับมือปัญหาการแกล้งต่างไซเบอร์ในยุคปัญญาประดิษฐ์นะครับซึ่งก็อันนี้ก็จะมีหน่วยงานต่างๆผู้แทนจากภาคการสาธารณสุขภาคจิตภาคเยาวชนเอกชนแพลตฟอร์มดิจิทัลเลยเป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายมานั่งคุยกันว่าจะทำอย่างไรกันดีนะครับแล้วอีกต่อไปก็มีการรู้ทางไซเบอร์จะเป็นกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาเพื่อที่จะสร้างการเรียนรู้การป้องกันและการกันแกล้งทางไซเบอร์ในกลุ่มเด็กและเยาวชนนะครับต
0: ่
1: อมาก็มีพิธีมอบรางวัล Cyber Safety Young Creator Award 2026นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ก็ได้มีเป็นพยายามที่เราจะส่งเสริมให้เด็กเนี่ยได้รับการได้รับรางวัลหรือว่าบุคคลต่างๆที่ได้มีการเลือกเข้ามาให้ได้รับมอบสิ่งเหล่านี้ไปนะครับอย
0: ่
1: างหนึ่งคือ moral cyber space ซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่สมาคมวิทยุจะสื่อช่วยเด็กและเยาวชนเนี่ยนะครับร่วมตัดศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนเนี่ยนะครับก็จะมีเปิดตัวหลักสูตร Moral Cyber Space ซึ่งอันนี้ก็จะมีการพูดคุยกันในที่ประชุมในวันนี้ด้วยนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีของทาง CSI ก็พูดถึงในเรื่องของDSI นะครับจะพูดถึงในเรื่อง Cyber Shield Initiative นะครับคือเป็นเสวนาการบูรณาการเสริมสร้างการป้องกันการภัยไซเบอร์จะทำอย่างไรกันได้บ้างอีกอันนึงก็ทางยูนิเซฟก็มีเอาสเปเชียลหรือหัวข้อสเปเชียลแชร์ริ่งเซสชั่นนะครับเน้นเชรีฟรีดาวิจารณ์อย่างไรไม่ให้ชายเป็นการบูลลี่อันนี้ก็เป็นการถ่ายทอดประสบการณ์และบทเรียนต่างๆจากผู้จากแขกพิเศษทั้งหลายซึ่ง
0: ได้ค่ะอาจารย
1: ์บุคคลสำคัญทั้งหลายมีเข้ามานะครับแล้วก็นอกจากนั้นที่สรุปแล้วก็คือว่าในที่สุดเมื่อเราได้ข้อสรุปอย่างไรเนี่ยเราก็นำเสนอในเชิงนโยบายคุณมอบให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับไปปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน่วยงานภาครัฐหรือว่าภาคเอกชนหรือใครที่คิดว่าจะสามารถช่วยได
0: ้ได้ค่ะ
1: นี่เราก็เป็นผลสรุปของการจัดงานวันนี
0: ้ไปติดตามได้รับชมได้ที่อาคาร True Digital Park สุขุม101นะคะสถานีรถไฟฟ้าปุณณวิถีได้ตั้งแต่ 9:00 น.ไปจนถึง 17:00 น.โดยประมาณมีกิจกรรมที่นั่นทั้งวันมีส่วนร่วมมีของแจกมีบูธนิทรรศการมีการเปิดตัวและนโยบายที่จะไปสานต่อไม่จบลงเป็นแค่นี้นะคะหน่วยงานต่างๆต้องรับไปพิจารณาดำเนินการต่อเพื่อความปลอดภัยในการสื่อสารบนโลกออนไลน์วันนี้ต้องขอบพระคุณประธานเครือข่ายเสริมสร้างอินเทอร์เน็ตปลอดภัยประเทศไทยรองศาสตราจารย์จุมพลรอดคำดีที่ให้เกียรติกับรายการของเราในเช้าวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์ขาสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะไปงานวันนี้พบกันนะคะวันนี้คุณลลดาและคุณวิรัตดูแลรายการขอบพระคุณผู้ฟังทุกท่านวันจันทร์กลับมาพบกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนส่งถึงคุณก่อนใครในเจาะข่าวเช้านี้กับดร.ธีรารัตน์พันธวีจันทร์ถึงศุกร์ 6:00 น.ทางจุฬาเรดิโอพลัส